0: ชา
1: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: 788,000 ล้านบาทวาระที่2เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่2ภาพรวมการอภิปรายส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณหลายด้านโดยเฉพาะมาตรา17งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการจัดทำแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ทับซ้อนพื้นที่ทำกินการบริหารจัดการน้ำและการจัดสรรงบของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ากระจุกตัวในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังอภิปรายมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
1: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมาธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
0: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
4: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
3: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วย ทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดัน

0: การให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
2: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
3: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสัมฤทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
3: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาร ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิรมหอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098 279 0903และ098279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
5: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนริดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
3: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงศ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีโอชนะแมทธิวทาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4โอชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบผลรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุตติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์6-2 6-4 ผ่านเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารตั้งความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬาซีเกมส์ไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งและแสดงศักยภาพเข้าสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027 หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 12.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.
0: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
13: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GITP
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนิโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
14: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
15: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
14: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
15: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้ที่เรียกว่าสตพ.เนี่ยจริงๆเราตั้งก่อนหน้าที่จะมีนโยบายในเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งธรรมชาตินี่ก็สร้างความเสียหายกับเกษตรกรอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีแผนจัดการที่ชัดเจนเรารู้ล่วงหน้ารู้สถานการณ์เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงนะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรดังนี้เช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอันนี้ทำอย่างไรเกษตรกรจะปลูกพืชได้ตรงกับช่วงของการมีน้ำ
14: ค่ะ
15: อันนี้สำคัญเลยฮะเพราะนั้นข้อมูลในเรื่องของสารการน้ำเช่นในเดือนไหนฝนตกมากแค่ไหนหรือปริมาณน้ำที่มันมีมากพอมันพืชแต่ละชนิดใช้น้ำไม่เหมือนกันเพราะนั้นในการวางแผนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะเสียหายจากการขาดน้ำเนี่ยถ้าในช่วงนี้ฝนมันจะทิ้งช่วงกี่วันเราให้เกษตรกรเว้นระยะไว้ข้ามไปปลูกอีกช่วงเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงอันนี้เป็นแผนที่ให้เกษตรกรปรับวิธีการปลูกพืชส่วนแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงอย่างเช่นเขาเคยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในครอปที่1เนี่ยครอปที่2แทนที่จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกครอปนึงไอ้เปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมหรือนาที่เคยทำ2ปี5ครอปเนี่ยช่วงระยะเวลาที่หลังการทำนาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นพืชใช้น้ำน้อยได้ไหมเช่นเปลี่ยนเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งอาศัยความชื้นในดินก็สามารถที่จะทำให้มันสามารถให้ดอกออกผลได้ละรวมไปถึงเรื่องที่2เรื่องของการตั้งระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอันนี้เนื่องจากเรามีเครือข่ายเกษตรบนอยู่ทั่วประเทศเนาะซึ่งเกษตรบนก็จะมีกลุ่มรายก็มีช่องทางในเรื่องของหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านซึ่งการสื่อสารตรงกับเกษตรกรที่เป็นสื่อภาพมากที่สุดก็คือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะเอาข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรของเราเนี่ยประชาพันธ์ได้เร็วแล้วก็ตรงนอกจากนั้นมันจะมีกลุ่มรายของเกษตรตำบลกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรในการที่ให้คำแนะนำเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆเกษตรรู้สู้ภัยพิบัติคู่กับค่าปรับรับแรงเช่นถ้าแรงมากๆเราควรจัดการกับพืชอย่างไรถ้าฝนมันทิ้งช่วงเกิดไม้ผลไม้ยืนต้นมีอาการวิกฤตเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งมีหลากหลายเรื่องราวที่มันตอบโจทย์ความต้องการความรู้ของเกษตรกรแล้วก็ชุดความรู้เหล่านี้เราทำเป็นยูทูบคอนเทนต์ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ของกรมและช่องทางต่างๆในการที่เผยแพร่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับก็มีแผนประมาณนี้ที่เราทำอยู่นะครับ
14: ค่ะทีนี้เรื่องของหลักเกณฑ์แล้วก็ขั้นตอนการประเมินและ เหมือนกับเยียวยาเกษตรกรล่ะคะที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเรามีขั้นตอนในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
15: ในการที่เกิดภัยธรรมชาติด้านพืชอันนี้ผมใช้ศัพท์ที่เป็นของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งกรณีที่เกษตรกรเสียหายเนี่ยทางด้านพืชเนี่ยเราเรียกว่าภัยธรรมชาติด้านพืชถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าไม้ผลไล่ละเท่าไหร่นะครับพืชไล่ละเท่าไหร่นาข้าวไล่ละเท่าไหร่ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์แต่วิธีการในการถ้ามันเกิดภัยแล้วอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดภัยมันเกิดความเสียหายแล้วนะครับถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยมันจะถูกสำรวจโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเหตุมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปถ้ามันเกิดเป็นความเสียหายที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าที่ส่งเสริมเกษตรจะรีบลงพื้นที่ไปในทันทีเลยแล้วก็จะ ประมาณการเหมือนว่าประมาณการพื้นที่ที่มันถูกภัยเนี่ยอย่างเช่นถ้ามันน้ำท่วมหรือวาตภัยหรือภัยแล้งเนี่ยบริเวณที่มันเกิดผลกระทบที่คาดว่าจะเสียหายเนี่ยเป็นการนำเข้าข้อมูลรายงานด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมทั้งในข้อมูลการสำรวจอื่นๆเพื่อรายงานขั้นต้นให้กับอำเภอซึ่งอำเภอเนี่ยจะมีท่านนายอำเภอเนี่ยเป็นประธานกชพหรือคณะกรรมการช่วยเหลือภัยธรรมชาติระดับอำเภอเนี่ยซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ทราบเพื่อจะได้รายงานให้ประธานกชพจซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเนี่ยได้ทราบว่าภัยตรงนี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นวงกว้างเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วเนี่ยในขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เกษตรบนก็จะลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับตรวจสอบว่าพื้นที่ที่มันเกิดผลกระทบนะครับหลังจากภัยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้ามันเกิดภัยเนี่ยมันยังไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับพอภัยเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยมันมีเสียหายแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจพื้นที่ความเสียหายพื้นที่พืชที่มันยืนต้นตายที่มันไม่ให้ผลผลิตมันเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับไม่สามารถฟื้นฟูกลับคืนสุขภาพเดิมได้สำรวจว่ามันมีเท่าไหร่ขอบเขตอยู่ในแปลงของใครบ้างก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติซึ่งทราบระเบียบขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติปีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉินพ.ศ.2569ที่บอกว่าพ.ศ.2569เพราะว่าระเบียบนี้มีการปรับปรุงใหม่ในปีนี้ครับซึ่งเดิมระเบียบนี้มันก็มีใช้มานานแล้วครับ
14: ค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะมีภารกิจแล้วก็มีบริการประชาชนที่สามารถเข้ามาขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกได้มั้ยคะในภาวะปกติอ่ะค่ะ
15: ในภาวะปกติเนี่ยในหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเทรนนิ่งเกษตรกรนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วเนาะในการที่จะร่วมวิเคราะห์ร่วมวางแผนการเกษตรกรให้คำแนะนำเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตพืชให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ต้นทุนที่ต่ำได้ผลผลิตมีคุณภาพดีได้มาตรฐานนี่เป็นหน้าที่ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าในสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงจากภัยพิบัติอย่างเงี้ยเราเองก็มองถึงความสำคัญอย่างเช่นตอนเนี้ยผมในหน้าที่เป็นประธานสตพ.หรือศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนี่ยผมก็ให้นโยบายไปแล้วครับอย่างกองขยายพันธุ์พืชเนี่ยเตรียมพันธุ์พืชต่างๆไว้รองรับนะครับเช่นพืชพันธุ์ดีต่างๆที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถแจกจ่ายเกษตรกรในการที่จะเอาไปใช้ในการผลิตได้ในเบื้องต้นรวมไปถึงกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติแล้วเกษตรกรไม่มีอาหารเลยเนี่ยก็มีพันธุ์พืชพวกความมั่นคงเรื่องพืชผักพวกพืชอาหารต่างๆซึ่งก็เตรียมไว้ในการที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของดินและปุ๋ยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือสถานการณ์ที่มันเกิดภัยพิบัติเนี่ยการใช้ดินใช้ปุ๋ยยังมีประสิทธิภาพเนี่ยโดยเฉพาะการเอาวัสดุเกษตรต่างๆหมุนเวียนกลับมาเป็นวัสดุที่มีคุณค่าให้ใช้ในการปลูกพืชเนี่ยนะครับหรือแนวทางในเรื่องการใช้ปุ๋ยตามหลักสี่ถูกสูตรถูกกระตาถูกเวลาถูกวิธีนี่ก็เป็นหลักการที่เราถ่ายทอดสู่เกษตรกรรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดกักเก็บน้ำเราไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเช่นท้องถิ่นร่วมกับพ.ด.ต่างๆในการสร้างบ่อกักเก็บน้ำในแปลงขนาดเล็กของเกษตรกรแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องอื่นๆเช่นพื้นที่ที่มันเกิดส่งผลกระทบอื่นๆเนี่ยเราจะมีโครงการรองรับอย่างไรอย่างตอนนี้ผมก็ให้ทำในเรื่องของโครงการกรณีที่มันเกิดภัยพิบัติที่มันมีระดับความรุนแรงเนี่ยเตรียมไว้รองรับคิดเหมือนซีนาริโอไว้เลยว่าถ้าน้ำมามากจะต้องช่วยเหลือเกษตรกรอะไรบ้างมีอะไรรองรับในการที่จะทำให้เกษตรกรพ้นวิกฤตตั้งแต่เรื่องระดับความมั่นคงทางอาหารให้เขามีอาหารได้อย่างชีพได้บริโภคไปถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกนะครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะฝากถึงเกษตรกรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ค่ะ
15: ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับคือการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญนะเราจะไม่ปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวแต่เราจะวางแผนปลูกพืชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพให้ตรงกับช่วงของการที่มีน้ำนะครับเพราะนั้นข้อมูลหรือการพยากรณ์ต่างๆมีความสำคัญนะครับกรมเสริมไม่อยากที่จะจ่ายเงินชดเชยเพื่อให้ท่านได้เงินชดเชยจากการที่พืชเสียหายครับเราไม่ได้ดีใจแบบนั้นเลยแต่กรมเสริมอยากเห็นท่านได้ผลผลิตได้ผลิตผลที่มันสามารถขายได้เงินเพื่อให้ท่านได้มีรายได้ที่ตรงอย่างที่ท่านต้องการมันดีกว่าเงินชดเชยที่รัฐบาลให้เพราะนั้นการเตรียมตัวการวางแผนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ มีอะไรปรึกษาพวกเราได้นะครับเรามีคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในทุกพื้นที่เรามีน้องๆเกษตรบดีที่อยู่ในพื้นที่นะครับมีสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ด้วยบัตรการต่างๆนะครับถึงแม้ว่าเกษตรตำบลเราเนี่ยคนหนึ่งมันรับผิดชอบ2หรือ3ตำบลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะเดินไปทุกครัวเรือนได้ในปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเราก็พยายามตั้งใจนะครับในการที่จะบริการพี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมในทุกภารกิจหน้าที่ที่เรามีอยู่นะครับเพราะนั้นในสถานการณ์เอลนิโยซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสภาวะแรงอย่างรุนแรงเนี่ยผมก็พยายามเอาใจช่วยพี่น้องเกษตรกรให้รอดพ้นวิกฤตนี้ได้ด้วยดีครับมีอะไรปรึกษาพวกเราได้ทุกที่นะครับเราอยู่ใกล้ทุกคนครับ
14: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะจากหนี้สินของโรงพยาบาลขอนแก่นที่มีถึงพันล้านบาทแต่สามารถจัดการจนลดลงเกือบครึ่งในเวลาเพียง10เดือนโรงพยาบาลขอนแก่นทำอย่างไรติดตามเรื่องราวการพลิกฟื้นองค์กรที่เริ่มจากคนได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: ลองจินตนาการถึงองค์กรหนึ่งที่แบกภาระหนี้สินกว่าพันล้านบาทท่ามกลางความกดดันของบุคลากรที่ต้องดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตในแต่ละวันนี่คือสถานการณ์ของโรงพยาบาลขอนแก่นเมื่อ10เดือนก่อนแต่วันนี้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตัวเลขติดลบที่เคยสูงกว่า 1,200 ล้านบาทลดลงเกือบครึ่งอะไรคือเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งนี
18: ้ผ่านมา10เดือนเนี่ยฐานที่มั่นสุดท้ายของโรงพยาบาลขอนแก่นยังเอาอยู่ก็คือกำลังใจแล้วก็ความสามัคคีของบุคลากรคือทุกคนเนี่ยก็ร่วมแรงร่วมใจกันในการบริหารจัดการผลลัพธ์ที่ออกมาปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ปิดงบการเงินให้ครบ12เดือนนะครับแต่เราเห็นว่าเงินบำรุงสุทธิติดลบเนี่ยน้อยลงเหลืออยู่ที่ราวๆประมาณ700ล้านบาท
17: นี่คือคำพูดของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวพร้อมรอยยิ้มแห่งความภูมิใจเพราะสิ่งที่สะท้อนออกมาไม่ใช่ตัวเลขหรือกลยุทธ์ทางบัญชีแต่คือคนที่ยังยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกันพร้อมความหวังว่าภายใน18เดือนข้างหน้าสภาพคล่องจะดีขึ้นชัดเจนและใน 2-3 ปีตัวเลขติดลบของโรงพยาบาลขอนแก่นจะหมดไปโดยสมบูรณ์ขณะที่เบื้องหลังกำแพงโรงพยาบาลนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพรพงศ์ผู้อำนวยการคนใหม่ที่มารับตำแหน่งได้1ปีเล่าถึงวันแรกที่เข้ามาทำงานในหน้าที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตัดคนตัดงบแต่เริ่มจากการฟังคนหน้างานจริงจนพบว่าโรงพยาบาลมีเตียงมากเกินความจำเป็นถึง200เตียงมีอัตรากำลังที่ไม่สมดุลจึงเดินหน้าจูนกันก่อนลงมือผลลัพธ์คือประหยัดงบได้กว่า2ล้านบาทต่อเดือนโดยไม่ต้องแลกด้วยคุณภาพการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวเลขคือคำพูดที่ว่าองค์กรจะมีความสุขไม่ได้เลยถ้าบุคลากรไม่มีความสุขซึ่งนายแพทย์ธนสิทธิ์ยอมรับว่าปัญหาที่แท้จริงของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องคนแต่ละคนที่ต่างกระเซ็นกระซ่านและมีความทุกข์ในใจสิ่งที่มุ่งเน้นในการบริหารคือการรวมความคิดรวมคนให้กลับมาเดินบนทิศทางเดียวกัน
19: สิ่งที่ผมกลับมาคือพยายามจะรวบรวมสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีๆกลับมาเป็นทิศทางเดียวกันตอนนี้ต้องขอบคุณทางบุคลากรทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่เข้าใจทำให้เราสามารถไดเรกปัญหาต่างๆไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนได้ดีครับ
17: วันนี้โรงพยาบาลขอนแก่นไม่ได้หยุดแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่กำลังมองหาลมหายใจใหม่ผ่านการเปิดคลินิกพรีเมียมโดยปรับทั้งอาคารสิรินธรเพื่อรองรับบริการนี้ในอนาคตพร้อมเดินหน้าภารกิจกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เสียไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อดึงความเชื่อมั่นของคนไข้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและประกันสังคมให้กลับมาเรื่องราวของโรงพยาบาลขอนแก่นไม่ใช่เพียงบทเรียนเรื่องของการบริหารการเงินแต่คือบทพิสูจน์หัวใจของคนทำงานเมื่อหัวใจของคนในองค์กรกลับมาเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งสิ่งที่งอกงามตามมาไม่ใช่เพียงรอยยิ้มของคนทำงานแต่คือบริการสุขภาพที่ดีขึ้นที่พร้อมส่งต่อกลับคืนสู่มือของประชาชนอย่างแท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบกิจการ Data Center เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่สร้างประโยชน์สูงสุดต่อประเทศโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: Data Center เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกสร้างอาชีพเสริมทักษะสร้างการจ้างงานไปสู่การปั้นให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางข้อมูลในระดับภูมิภาคในอีกด้านหนึ่งประชาชนได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พื้นที่การใช้สาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าในระดับสูงรวมถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะผลักดันเครื่องยนต์นี้ล่าสุดรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อควบคุมกิจการ Data Center อย่างชัดเจนใน4ด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการมีข้อเน้นย้ำสำคัญคือกิจการทั้งหมดต้องไม่กระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
21: เราต้องดูชุมชนดูขนาดดูสถานที่ถึงต้องมีเรื่องผังเมืองสิ่งที่เคยกระจัดกระจายวันนี้จะบูรณาการรวมศูนย์โดยที่เอาโจทย์ก็คือว่าประเทศไทยยังเดินหน้าการลงทุนยังไปได้ขั้นต่ำต้องไม่กระทบประชาชนและให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด
20: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจะได้มีการกำหนดในอนาคตจะครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองมีการแบ่งระดับการดูแลจัดตั้งกลไกคัดกรองกิจการ Data Center โดยเฉพาะและจะมีการจัดหมวดหมู่ให้ Data Center เข้าสู่การเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความคลุมเครือด้านการขออนุญาตต่างๆที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน
22: มีนโยบายที่จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของตัวหมวดธุรกิจเฉพาะนะครับที่เป็นธุรกิจเฉพาะสำหรับ Data Center ขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการขออนุญาตทำธุรกิจก็อาจจะไม่ได้มีการเห็นกันเป็นเรื่อง Data Center เฉพาะนะครับเป็นเรื่องของคลังสินค้าบ้างอะไรบ้างนะครับที่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลอย่างที่เรียนนะครับ
20: ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมองว่าทุกภาคส่วนควรเร่งจับกระแสการลงทุน Data Centerนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่โลกยุคใหม่หากไทยไม่สามารถดึงดูดการลงทุนในส่วนนี้

0: การครอบครองโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ระดับภูมิภาคจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องเร่งคว้าโอกาสอย่างไรก็ตามภาครัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรัดกุมการกำหนดหลักเกณฑ์และจัดหมวดหมู่กิจการที่ชัดเจนตั้งแต่วันนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของไทยเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
2: ปิดท้ายกับเรื่องราวของปปช.ที่เปิดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนก้าวนโยบายปราบทุจริตร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมืองหลวงนำเสนอนวัตกรรมและมาตรการเข้ม5ด้านตัดวงจรการใช้ดุลยพินิจมิชอบลดปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐยังคงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนชุดรั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองนางสาวรัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เน้นย้ำการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน9นโยบายซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังงบประมาณโครงการใหญ่ระดับ 100-500 ล้านบาทขึ้นไปและการป้องกันการให้สินบนในนิติบุคคลแต่ไฮไลท์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพโดยตรงคือนโยบายการยกระดับความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
4: เราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่คุณพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการทับใช้กฎหมายของภาครัฐ
3: จากการหารือระหว่างปปช.และกทม.ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดใน5ประเด็นหลักได้แก่การขออนุญาตก่อสร้างที่มักพบปัญหาความล่าช้ากลายเป็นช่องทางเรียกร้องผลประโยชน์การลุกล้ำทางเท้าจากกลุ่มหาบเล่แผงลอยและการขับขี่รถจักรยานยนต์การติดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายตามเสาไฟฟ้าและที่สาธารณะสายสื่อสารรกรุงรังที่ไม่ได้ใช้งานและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุการกำกับดูแลผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองและเศษวัสดุตกหล่น
4: สิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียน
3: ในการลงมือปฏิบัติจริงปลัดกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง50เขตเรียบร้อยแล้วขณะที่ปปช.จะไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่สุ่มตรวจกำกับดูแลเท่านั้นแต่ยังเตรียมนำร่องสุ่มตรวจเยี่ยม12เขตในปี2569

0: เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการนำไปทำข้อเสนอแนะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อไปปปช.ยังเร่งผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการขออนุมัติและการขออนุญาตต่างๆเพื่อลดการสัมผัสระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนตัดโอกาสการใช้ดุลพินิจและปิดช่องทางการเรียกรับเงินการทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธีครับ
3: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: ผมโบแมนบอกดอกไอ้โบมีเงินให้มึงยืมดอกออกสันได้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมสันได้เดี๋ยวเนี่ย
0: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งเราหั่น
1: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: ต้มหยังต้มหยัง
1: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
0: เออแล้วไป
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
3: เอาอันนี้ไป
2: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
2: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊ก
2: บอกไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บอกไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้

0: เอา้ากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
1: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ไหนกาแฟก้อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก้อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลาย90 292 744

ลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุโท

0: ่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตรซุกไทยบ้านหน้าบานบานแจ่มเปเปปากแปแปป่าแวะแวะทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: ระคุณ
1: พี่น้องเอ้ยข้าได้ยินคำเว้าผมในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อผมขี่เพียภายนาหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก่อยยังสิโอแม่นเอาหา
0: ได้หูจักกับบ
1: ่มาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในโนไปหวาน
0: กลอนลำร
1: อมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่คานไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห้านครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปแปเว้าแวะแวะท่านกมกอกมก่อยขึ้นตั้งนั่งห่านตะหมอบตอบขา
0: วันวันนั่งเว้า
1: หนบมือจอกอ
0: เล่นปาก
1: ย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้า
0: ไอแฟนโดนที่ตรง
1: กราบเฮือนกราบซ่าน
0: มอบให้แกกัน
1: กราบบ้านกราบซอง
0: เล่นโคกันเบอร์
1: กราบพี่กราบน้อง
0: จัดใส่ถุ
1: สู่ผู้สู่คนครับน้ำพี่น้ำน้องน้ำอีพออีแม
0: ่
1: เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งนะครับหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: ครับสั่งกาแฟนะครับ
1: ครับผมเอาจากกองครับคุณพรชัย
2: สี่กองครับ
1: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับคุณพี
2: ่น้ำมันเขียวแถมครับ
1: แถมเป็นน้ำมันเขียวเนาะครับเนาะ
2: ครับผม
1: ที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะพี่นะคุณพรชัยวรรณพัฒน์นะครับ
2: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ครับ
2: ครับผม
1: ครับสุขภาพแข็งแรงครับพี่ฝนตกบ่ทางอำนาจอ่ะ
2: มื้อนี้บ่ตกครับเมื่อวานนี่ตกอยู
1: ่ว้ายทางอุดรว่าแม่นฟ้าฮั่วแต่มื้อคืนเนี่ยโอเคครับอายครับขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันสันตัวไทยเฮา0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายเว้าจากันเข้ามาได้เลยได้ครับ0902927444 0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มันนะครับพี่น้องเนาะอาส่งแรงใจกันมากกันละกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอะพ่อกันใหม่ๆเว้าไปหลายมันเหย่ามันยืดเปิดภูมิใหม่ควมเว้าพะแทงหลายส่งแรงใจกันซะก่อนถ่อโดยสารฮักโดยสารใจส่งแรงจิตเติมแรงใจหากันครับ

ลานางเอ้ยสิบละไม่เศร้าละไม่คะนิ่งนำแต่ไม่ดูสิบหมื่นสู่เศร้าหมื่นสู่คะนิ่งเจ้าเมนผู้เดียวตาใส่ไอ้กระบอสิ่งตาขัวไอ้กระบอเหลียวเที่ยวเบิ่งสาวใหม่ในหัวใจของบักอายมีแต่น้องหม่อมพนางนี่แล้วนางเอ้ยนางเอ้ยเฝ้ามองเฝ้าแยงฮักปานแต่งแพงปานดวงตาตั้งแต่

0: โชเฟอร์ขับรถส่งนักเรียนทุกวันแต่ว่ามื้อนี้คือสิขับส่งบ่ได้ดอกล่ะฝนมันตกฝนมันตกว่าซั่นเอ้าบ่ได้ขับรถยนต์ที่ส่งนักเรียนบ่ขับ3ล้อเครื่องขอฟังเพลงดาวตกบ้านน้องของสายันนะครับส่วนคุณพ่อนะครับทั้งนุ่นสังครับอีพอว่าได้ของละเด้อบ่าวบอยขอฟังเพลงดอกจันทร์ประหันใจว่าซั่นสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ไปหน้าไม้ซะหนึ่งว่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับแม่ดม
1: จิ้มนวดไว้แม่อีแน่2ขวดเอา
0: จ้า
1: เอาเย็นเด้อเอาคู่นึง
0: ได้ครับได้ครับนวดเย็น2กระปุก
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องต่องครับ
1: จ้าสาธุสาธุ
0: ครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจครับที่อยู่น้ำกันตรงนี้คืออยากนำผู้ไปโรงเรียนคืออยากนำผู้ไปเฮ็ดงานล่ะครับฝนตกจังสีคันผู้มีรถยนต์ก็ไข่อยู่ดอกคันผู้ขี่มอเตอร์ไซค์คันผู้นั่งรถ2แถวแล้วก็โอ้ยอีแม่เอ้ยน่า
2: เป็นหัวใจ
0: เปียกจืนสมัยบ่าวบ่อยนี่ผมเฮ็ดจังสีเด
2: ้
0: คันมื้อใดฝนตกนี่เน
2: า
0: ะผมสิพับสุดนักเรียนพับเกือบพับถุงเท้านี่ใส
2: ่น้องนาง
0: กระเป๋าไปเลยแล้วก็เอาถุงพลาสติกมัดหัวนะครับไว
2: ้มองเป้าว่า
0: บาทที่นี่กะสิใส่สุดธรรมดาไปเปลี่ยนอยู่หน้าโรงเรียนพุ่นล่ะ
2: ส่งใจผ่าน
0: ลีดซะก่อนแล้วค่อยพับไปเนาะแม่เนาะ
2: เอื้ออันดา
0: ผู้ใส่มันก็ง่ายอยู่ดอกบ่าวบ่อยเอ้ยผู้หญิงนี่แล้วมันยากหลายจักเปียกจักจื้นจักจื้นจื้อโอ
2: ้
0: สุยางสุเนียว
2: ผู้สาวหม้อปลา
0: 0902927444
2: เกียรติอาย
0: เบอร์สุขภาพดี
2: ให
0: ้เบอร์อารมณ์ดี
2: นวลน้อง
0: กับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เด้อนะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้ส่งกำลังแรงใจหาบักหลาก่อนคำกันน้ำแน่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับไปต่อตัวดาวตกบ้านน้องพี่เป้าสายันสัญญาตามด้วยดอกจานประหันใจมนแคนแก่นคูณ2ผลงานเพลงในช่วงนี้ครับ

0: สวัสดีครับคุณแม่ดวงฤทัยครับ
1: ค่ะลูกเอายานวดให้แม่คู่นึง
0: เอายานวดคู่นึงสูตรร้อนกับเย็นบ่ครับหรือเอาร้อนเบิดคือเก่า
1: เอาอันร้อนกับเย็น
0: ร้อน1เย็น1กระปุกนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: 300บาท300บาท
1: จ้าจ้า
0: แนวอื่นบ่ท่านเอาเนาะบ่ท่านเบิดเนาะ
1: จ้า
0: จ้าจ้าเอาขอบคุณครับแม่ฝนตกน้ำมูบ่ทั้งห่วยเมฆกาฬสินธุ์น่ะ
1: โอ้ตกบ่อยู่จักเทียมมอแม่แม่แม่อยู่นี่ไปงานใ
0: หม่อันนั้นมอแม่แม่ๆอันนี้มันห่วยว่ามันฝ่าหัวพุ่นนี่แม
1: ่ฝ่าหัวมื้อคืนตะละยามมื้อเว้นนี่จังซี่แล้ว
0: กินดอกกินเนาะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ยากเนาะแม่เนาะจ้าเอาขอบคุณครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
1: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนาไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อครับ0902927444บ้านก้อนคำบ้านสมุนไพรก้อนคำมีสินค้าอย่างแน่นุ่มบอยไปฟังพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ จากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ฮัลโหล
1: ครับแม่บ้าบ่อยครับ
0: แม่แชมป์นี่น่ะ
1: ครับแม่แชมป์ครับ
0: แม่แชมป์สารคาม
1: ครับผม
0: แม่อยากได้กาแฟอยากสองกล่องแม
1: ่กาแฟสองกล่องแม่แชมป์อยู่ว่าผุยที่อยู่เดิมนี่เน
0: าะจ้าจ้า
1: จ้า
0: เวลาพ่อได้บอกพ่อได้บอกเนาะมีข้อมูลเหรอเนาะ
1: มีข้อมูลแหละครับแม่แชมป์ครับ
0: แม่เอาสองกล่องเด
1: ้อสองกล่อง600 บาทนะครับคุณแม่นะ
0: จ้าจ้า
1: จ้าสวัสดีจ้าสุขภาพแข็งแรงครับ
0: เมื่อไหร่สิฮอดล่ะเมื่อไหร่สิฮอดล่ะ
1: มื้ออื่นก็ฮอดอีแม่ล่ะครับมื้ออื่นก็ฮอดอีแม
0: ่แม่สิได้อยู่บ้านทาสนอกแม่สิได้อยู่บ้านทาม
1: ื้ออื่นก็ฮอดล่ะครับแม
0: ่ได้จ้าที่แม่สิรอมื้ออื่นเด
1: ้อได้ครับแม่ขอบคุณครับอ
0: ยู่บ้านสาวสิบ่ไปทางสิบ่ไปทางใดนะ
1: ได้ครับแม่ครับได้ครับ
0: จ้าจ้าแม่เอาหลายเที่ยวละดีดีกาแฟดีดีป่ะ
1: โอ้ยดียนบ่แม่กินแล้วไข่แน่ยนบ่
0: แน่แล้วบางกินแล้วแข็งแรงเบาเนี่ยเบาโตดีดี
1: โอ้ครับแม่ครับ
0: ว่าเขากับว่าเจ็บว่าหนังดีดีดีวะ
1: อือครับอีแม่
0: ท่านเป็นมะม่วงกระดูกเป็นบ
1: ่เมนครับผม
0: ดาราแม่ตะกี้แม่เป็นหัวเขาเจ็บแม่ตอนนี้แม่เศร้าเจ็บเลยไหมฮะ
1: อือเขารันก็แก่แก่กับว่าเจ็บคือเก่าแล้วเนาะแม่เนาะ
0: ใช่แม่ก็ได้อยากกินตอนเนี้ยตอนนี้เอาสองกล่องก็ได้แม่เงินบ่หลายตอนเนี้ย
1: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้เด้อ
0: ตอนไหนแม่เงินหลายแม่ทั้งเสียอ่อนชี้กล้อง
1: จ้าแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับแม่แคมครับ
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับครับ
3: เหรอครับ
2: ครับพ่อว่าจังไดเน
3: าะเจ้าโอ้เจ้าก็ชอบไอ้ชอบขอบคุณเงินยาสนองโอ้เจ้าหรือ
2: จ
3: ะไร
2: โอ้เป็นจังไดอีบ้านเป็นจังได
3: ได้เงินแล้วก็ดีสร้างอีกจักมีกล้องถือไว้ดีมันดีครับลูก
2: ครับพ่อเดี๋ยวอีกสี่กล้องที่ครับพ่อ
3: จะเลยว่าบ้านในเงินยก
2: ม
3: าเอามูฟน้ำกันจะหาคนว่าโอ้ยมันจะนอกเรื่องโทษจะดีหาคนมาเกินนี่เนา
2: ะครับพ่อ
3: ฟังเพลงโย้ยมันนั่นไหม
2: ครับพ่อ
3: มีมันยางได้โอ้ยชอบมพ่ออายุ78เลยเนาะตั้งกี่ยางว่าได้ไหม
2: ครับพ่อ
3: ยางกับพ่อไปใช้บ้านนี่ว่าต้องดึกเสียสอนป่าคุณแล้วเนาะ
2: จุ่มมือดีที่สว่างไรที
3: ่เชื่อสว่างลุกขึ้นมากกับยางโอ้ยชาวบ้านชาวบ้านถึงชอบขอบขึ้นแล้วได้เงินเพื่อนสั่งอยู่
2: โอ้ของอีพ่อเป็นยากระใสเส้นเนาะที่อีพ่อสั่ง
3: เออกระใสเส้นแล้ว
2: โอ้ครับอีพ่อครับ
3: กระใสเส้นยากกว่าเดินคล้องอะไรยังมุ่งอ่ะเนี่ยไปเนี่ยมาเนี่ยมาได้บาทเนี่ยเนี่ยไปใส่มาใส่โมกข้าเจ้ากินน้ำโมกเงี้ยกันใส่น้องมึงจะคนกินสองเท่ากับสี่เบิร์ดแล้วเนาะ
2: ครับ
3: ม
2: ัน
3: สามสิบมันสามสิบแคปซูลมันบอก
2: ครับแมนครับพ่อครับ
3: เออนั่นแหละกินไปแล้วมันหลายห้าเมื่อเลยเนาะ
2: ครับพ่อ
3: สองหาเป็นสิบใส่เพิ่มกินน้ำเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสักว่าเพราะฉันสิบเม็ดนี่ละ
2: อือครับพี่พ่อ
3: โซ่ฟังโซ่ให้คนละฟองละฟองอะไรนั่นแหละสิเนี่ย
2: ได้ครับพ่อครับ
3: พ
2: ่อหลายๆได้พ่อหารเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อขอบคุณที
3: ่ครับครับ
2: ครับ
3: โอ้เช่นกับฟังดี
2: ครับผม
3: ฟังเช่นฟังอย่างโอ้ยบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดี
2: ครับพ
3: ่อครับ
2: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผม

0: รอบใดรอบนี้ก็เอาสี่กล่องเหมือนเดิมเนาะ
1: แม่รอบเนี่ยจะได้รอบเนี่ยจะได
2: ้สี่กล่องคือเก่า
0: สี่กล่องคือเก่าเอาอย่างแถมแม่เป็นน้ำมันนวดเย็นคือเก่าบอก
1: มันมีของแถมมีอย่างไงค่ะ
0: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
1: ผ้าขนหนูนั่นใหญ่บ
0: ่ใหญ่ครับเป็นผ้าขนหนูใส่มาตรฐานแหละครับ
1: โอ้ทวงจะขอแจวกาแฟให้ยายล่ะให้เรามาส่งกาแฟเล่า
0: อ่าเป็นแก้วกาแฟเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะๆแต่เอาแบบเก่าแล้วจะเด้อเพราะว่าเพิ่นกินดีหลายเพิ่นติดใจหมดแล้ว
0: โอ้ยดีใจครับได้เดี๋ยวผมจะรีบจัด
1: ส่งให้ป้าเพิ่นจะดีขึ้นคนเก่ากินเขาได้นอนหลับ
0: อีแม่หยังก่ออีแม่เฮาน่ะซื้อเล่นแล้วซื้อแม่หยังก่อ
1: ท่านยายเขียนเอาแม่บอกคนแน่ซะมันสบายดีซ่าน
0: แม่เ
1: ด
0: ีย
1: ว
0: เ
1: ฮาก็พูด
2: เว้าอี
0: นะแล้วทําแม่เถียน
2: จ้า
0: เป็ดยังได้เป็ดยังได้กินกาแฟก่อนค่ำแล้วเว้าสู่ฟังในเปียง
2: ต้องมีแห้งเนาะลำบากปวดแม่ก็บ่ปวดปวดแม่ก็เศร้าปวดมองได้เอาย าทาก็เศร้า
0: อืมน้ำมันนวดก็ใครไม่บ่อยครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆแม่เทียนสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุมันควรยืนได้อีกเด้อจ้าเดี๋ยวรอบนี้ลูกแคมแก้วกาแฟไปให้ด้วยแม่เด้อเป็นแก้วนะย่างดีเลยครับผม
2: เอาอย่ามองเป็นอย่าง
1: เจ้ากาแฟบอกผู้เจ้าอย่ามองอย่ามองเจ้าคือย่าง
0: ได้เอาน้ำมันนวดก็ได้ครับแล้วแต่แม่ครับ
1: เจ้าเจ้ายังเอาจะเอาน้ำมันนวดตอบบอก
0: เอาเป็นน้ำมันนวดเย็นคือเก่าเนาะสูตรเย็น
1: ที่เขาใจน้ำมันนวดจะได้บ่ามีคนมานวดใส่มองได้ก็เศร้าบนวาน
0: ได้ครับเดี๋ยวแถมน้ำมันนวด
1: กาแฟบ่แก้วกาแฟบ่เอาแล้วจะได้แก้วบ้านอัน
0: น้ำมันนวด
1: ข้าวไม่ได้เราแก้วไม่เพื่อนเพื่อนสนองน้ำมันนวด
0: ได้ครับพี่ตามใจเพื่อนแล้วเนาะได้ครับเดี๋ยวผมจะ
1: แมนแมนแมน
0: จ้าจ้าขอบคุณ
1: อายุเก้าสิบกว่าแล้วเด้เพื่อนว่าเพื่อนกินเพื่อนเก้าสิบห้าแล้ว
0: กินแล้วกระบอกหัวใจสั้นบ่อย่างเนาะพี่เนาะนอนหลับปกติ
1: บ่โอ้ยเพื่อนว่าดีหลายต่างต่างกี่บ่อยากลุกบ่อยากนั่นปวดเก็บขี้ปวดโตเมียหลาย
0: อัน
1: บัดนี้เพื่อนว่าเมื่อกินอันนี้แล้วเพื่อนว่าเพื่อนมีกำลังเฮือดเพื่อนว่าตะวางใจเฮือดอยู่ตะวางลูกงามอะไรเพื่อนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี้ย
0: โอ้ครับเอาว่าตั้งแต่ร่างกายเพื่อนดีกินข้าวแซ่บนอนหลับเพื่อนก็สิค่อย
1: ไข้เป็นปวดบ่เจ็บใส่นั่งเออเช่นเป็นยังบุญยังวาสนาซ่านได้ยินเสียงพระเจ้าบอกให้มากินกาแฟรุ่นนี้ว่าซั่นกินแล้วถ้ามันกินข้าวแซ่บนอนหลับสะตะกี้แม่แล้วบ่เป็นจังซี่ปวดไส้ก็เศร้าเบาแวงแวงคือจังบ่เป็นหยังตะวางลูกยางบ่ได้แม
0: ่โอ้ยใหญ่ให้ได้บุญหลายๆเด้อเอ้ยเด้อเฮ็ดบุญน้ำพอน้ำแม่เด้อจ้า
1: จ้าจ้าจ้าถูก
0: จ้า
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: แม
2: ่จ้าลูกมื้อใดสิได้ลูกเพื่อนเขาให้ถามเพื่อนเขาเอาน้ำแม่อีก2กล่อง
0: ขอพรุ่งนี้ค่ะแม่พรุ่งนี้ได้ครับ
2: พรุ่งนี้บ่เออบอยแม่สิให้ฟังแม่เป็นกระดูกทับเส้นนะ
0: ครับผม
2: อันเต็มวันที่17นั่นแหละบอย7ปี
0: ครับแม่
2: 8ปีนี่แม่กินอันนี้มาแม่วางจักรยานวางอะไรได้นะลูกเพราะว่าเดินไปได้หลัก2หลักกิโลได้เดินกลับเพิ่นกลับไปกลับมาลูก
0: แม่กินกาแฟก้อนคํานี่นะ
2: อ๋อ
0: ครับแม
2: ่แม่ยังว่าอู้ดีแล้วก็บอกพวกบอกให้ว่าพูดให้เพื่อนฟังนะลูกกับเพิ่นนั่นก็ให้สร้างเพิ่นสร้างที่แม่สร้างบ่อยๆน่ะสั่งให้เพื่อนเขานำลูกเขากับเข้ากันคนละกล่องก็ยังมาสั่งนะลูก
0: โอ้ขอบพระคุณแม่มาก
2: หมอจนบอกว่าป้าป้าอมีดินกี่ไร่เขาบอกเอ้าคุณหมอคือถามเอ้าป้าถ้าป้าผ่าป้าก็ขายแล้วก็ซื้อรถเข็นค่ะว่าแล้วแม่ก็มากินอันนี้แม่ป่วยได้เลยแล้วจักรยานแต่ก่อนแม่จะเอาจักรยานเป็นแหงลูกแม่ไปไหนแม่จะเอาจักรยานไปด้วย
0: ครับแม
2: ่ไม่เดินไม่ได้มันปวดปวดมากๆเลยปวดจนร้องไห้ลูกว
0: ัน
2: นี้แม่มากินนี่หมด3กล่องกล่องที่4ก็เหลือกี่เนี่ยแม่ก็เลยปล่อยจักรยานได้ไปไหนมาได้เดินได้2หลักกิโล3หลักกิโลเนี่ยได้ลูก
0: โอ้ดีใจจังเลยครับ
2: แม่ก็ยังว่าแม่พูดให้เพื่อนเขาฟังแม่เขาก็คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเขาเห็นแม่แต่ก่อนเขาเห็นแม่ไปไหนไม่ได้แม่เวลามันปวดมาแม่จะร้องไห้น้ำตาไหลไหลเพื่อนเขามาโอ้ปวดจริงๆเดี๋ยวยายโอ้ปวดทีนี้เห็นยายแข็งแรงเห็นแม่แข็งแรงเขาเดินไปนั่นเขาก็ถามว่ากินอะไรแม่ก็บอกว่ากินนั้นกาแฟนี่แล้วอ่ะเขาเพราะนั้นก็สั่งให้หน่อยพวกนี้ก็สั่งที่แม่สั่งบ่อยๆนะเพื่อนเขาเข้ากันคนละกล่องละกล่องก็สั่งนะลูก
0: ครับแมวละไทครับ
2: จ้าจ้าลูกโอ้ดีดีลูกดี
0: ขอบคุณแม่มากนะครับ
2: เห็นแม่สั่งบ่อยๆสั่งให้เพื่อนด้วยนะลูก
0: ให้แม่เอาละไทยสั่งบ่อยมากครับบางที2วัน3วันสั่งทีละ4กล่อง4
2: นั่นแหละเพื่อนแม่ไปพูดเขาเห็นแม่เดินได้นะลูกเขาเห็นแม่เดินแข็งแรง
0: ครับ

0: ก่อนแม่เดินไม่ได้แม่เดินเนี่ยแม่ก็จะเอาจักรยานเป็นไปด้วยกันเนี่ยกับจักรยานนะลูกเดี๋ยวนี้แม่ปล่อยแล้วแม่เดินไปนาไปไหนได้สองสามหลักกิโลแล้วไปกลับนะลูกไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่ได้กลับมาเดินมา
1: ค่ะแม่ขอบพระคุณ
0: เออดีดิจ้าลูกเอ้ยขายดีๆเด้อลูกเด้อค
1: ุ
0: ณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเฮงๆลูก
1: ค่ะแม่ก็ให้แข็งแรงกลับมา
0: ครับลูกครับครับลูกครับครับลูกครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
3: อันนั้นว่าเจียวว่าแม่ว่าเจียวว่าเขาสร้างอันแม่เอาไม่กินเราโดนแม่โดนไข่ยังว่า
4: โอ้ไข่จังไงแม
3: ่ยางน้ำเย็นก็เลยซักไม่กันเท่าเด้อไปฟ้าไปกันเท่า
2: ท่านเห็นบอก่อนค่ำคอฟฟี่เฮานี่เนาะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: จ้ะตะกอนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่ว่าสุพี่น้องฟังนี่
3: แต่ก่อนมันยางว่าได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไปใช้ก็ได้ซักไม่ทันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
2: ้นั่นแล้วน้ำมันไขคอเฮาเบิดเออ
3: บาดนี่เพราะว่าเขาพอดีไม่กินเบิดสอมห้อนคือจังบ่บ่ขัดยางไปน้ำเฮ
2: ีย
3: น
2: ห้วยเอ้ยแม่เดี๋ยวกินเบิดสองห้อนึงตีเดียวนี่ไข่อันได้ถิ่มไม่กันเท่านั่นน่ะ
3: กินสอมห้อนแล้ว
2: กาแฟก่อนค่ำเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี
3: ้แต่ว่าแม่กินตื่นขึ้นมาแม่กินโดนเรื่อยเรินทองว่างกิน
2: โดนแมนครับแม่กินเนี่ยมือเศร้านะถือต้องแล้วบัตรที่นี่อีแม่นี่อายุจักปีแล้วปีนี้
3: อัน74
2: ปาดแล้วอีแม่เป็นเข้าอุจุอาจะที่ว่าปวดได้เข้าได้ขอที่เขาต้องใส่ไม่กันเท่าคำนี่เป็นมาโดนปานใด
3: โอ้เป็นมาโดนแล้วที่แรกเดิมแรกมันนั่นล้มนะล
2: ้
3: มวันนี้ไปว่าได้ย่างที่ขาพื้นเลย
2: ครับแม่ครับ
3: มาเฝ้าคนน่ะ
2: โอ้
3: บาดนี้ก็มากเพิ่นมาอยู่บ้านไปหาหมอซะเพิ่นก็ไปโรงเรียกเพิ่นก็ว่าอยากสิไปเล่าไปเสียเงินซื้อๆแต่เรากินยาไปเรากินยาแล้วค่อยกินน่ะแม่เด
2: ้อ
3: ย่างที่ขาพื้นเลย
2: ครับ
3: ขาก็กินมากเล่นว่างที่ขาได้บาดนี
2: ้ครับ
3: แต่ว่าหังบ่ได
2: ้ครับแม่
3: ย่างไปมันจะคัดจะปวดอยู่เพิ่นว่ากระดูกก็เป็นหมอว่า
2: ครับผม
3: บาดนี่ป้าจะไปกินเอียงนกก็ยังขัดแท้สั่น
2: ครับแม
3: ่ปวดมากเลยแล้วไปฉีดยาเลย
2: ครับแม
3: ่ไปฉีดยาแล้วไม
2: ่
3: บาดนี่จะพัดแม่จะมาเมื่อวันที่30
2: ครับแม่
3: มันก็ได้ไปฉีดยาจักเทีย
2: มากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข่แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
3: ต้องไม่กินด้วยหวยก็ดื่มเบาไปเรื่อยบาด
2: โอ้
3: เอาน้ำยาเลี้ยงเสียบัวถือดื่มใหม่เลยยางน้ำเทียนก็ไปไปไปไม่ได
2: ้เออเฮาสิฮู้ภายในร่างกายเฮาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเฮาไหวบ่คันร่างกายเฮาบ่ไหวนี่เฮาสิบ่กล้าถิ่มใหม่คันเท่าเด้เนาะซ้ําใดซ้ํานึงเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะๆๆ
2: อืมนั่นแหละ
3: อุ้ยยางเข้าไปฮอดปูกตะปงไว้ข้างมันนอนพุ่นแต่ว่าแม่นี่คันแม่หัวจะเป็นบ่เป็นหลายปีแม่ยังสิไข้กว่านี้เด้อก็เ
2: บิ่งอันนี้คันขนาดเป็นมาหลายปี
3: แม่ลงปีแล้วเนาะ
2: ครับแม่เอาสิให้แม่น่ะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
3: แล้วแต่ว่าคันเงินเดือนออกก็ได้กินแล้วอันนี้คันเงินเดือนออกก็ได้ซ้ำ
2: แน่ดิเออแล้วลูกเต้าเขาหายบ่ลูกเต้าเขาหายบ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
3: ่บ
2: ่ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ๆอันนี้แม่หยังครับ
3: แม่สอน
2: เอาเป็นหยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแน่ว่าเป็นหยัง
3: เว้าพี่น้องฟังว่าคันผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินเด้ออย่าไปหาอย่ากินเด้ออื่นแม่เอาไม่กินเด้อไข่นะแม่กินเด้ออื่นบ่ไข
2: ่โอ้
3: แม่เอาน
2: ี
3: ่บ่ไข่
2: ครับกิน
3: บ่เข้ากันบ่เข้าหมอทั้งวันน้ำมันไปคอแห้ง
2: ครับแม่
3: ไปหาหมอฉีดยาแค่นี้หมอว่าโอ้ว่าเข้าห้างตัวว่าสันหมอช่วง
2: นั่นล่ะครับแม่เพราะว่าหยังเพราะว่าคันเฮาอายุเกิน40ปีขึ้นไปนี่คอลลาเจนมันจะผลิตน้อยลงแต่ว่ามันย่อยสลายทั่วเก่าก็เลยแนะนําอีแม่ว่าให้กินกาแฟก่อนค่ําคอฟฟี่ผสมคอลลาเจนนั่นเด้ถูกใจบ่อีแม่
3: ถูกใจแล้วบัดนี้ท่านคนว่าเอ้าเจ้าคือกล้ากินมันมีกาแฟผสมตัวว่าซั่นบัดว่าละค
2: นอ๋อมันเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำแม่ครับแม่ที่เฮาเน้นส่วนผสมก็คือสมุนไพรกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายมั้ยครับแม่
3: แ จ้ะ
2: แม่กินแล้วแม่หัวใจแม่หัวใจแม่แม่หัวใจสั้นแม่ยังบ่สั่นแม่กินแล้วแม่หัวใจสั้นแม่ยังบ่
3: บ่เป็นหยังกินแล้วก็บ่ตามว่าหยัง
2: ดีใจน้ําอีแม่หลายให้อีแม่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่สอนเด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นวิทยาทานให้ผู้เพิ่นฟังอยู่เพิ่นที่จะได้ตัดสินใจง่ายๆเนาะแม่สอนเนาะ
3: จ้ะจ้ะ
2: ขอบคุณครับบ่าวบ่อยขอบคุณลิกแม่หลายๆเด้อ
3: จ
2: ้
3: า
2: ครับสวัสดีครับ
4: อินทิราครับ
0: แล้วว่าแม่สิเว้าต่อแม่ใหญ่นั่นล่ะ
4: ครับ
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ก้อนคำ
2: ห้าเฮิร์ตซ์อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

ค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการ

ออกฤทธิ์ลดผลไม่ตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุ

0: ครับ
1: น้องบอยแม่แม่สิเว้าให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันสองพลังแม่ก็สุดยอดแล้วปานสาวสําน้อยดีเด้อล่ะลูกชาย
0: ครับแม
1: ่ปานนี้แต่ว่าอันพลังที่3แม่ให้พ่อเป็นหมดอยู่นะ
0: ครับผม
1: พ่อฮักลุงบอยซะมาดีให้สิคัดโอ้ยเฮาน่าสิพ้อกันแต่โดนๆพุ่นน้องลูกชายล่ะเนาะเอาอีลุงบอยแม่บ่ได้ย่องเด้ลูกแม่พ้อควบเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาด60กว่านี่แม่ว่าเอาคือลูกขึ้นมาคือว่าบ่กินยากระใสเต็มแฮงหนิงคักลูกชาย
0: ครับแม่ครับ
1: นี่ลุงบอยโอ้ยเงินผู้เฒ่าแม่สิฟาดมันตุนไว้ซุงว่าเดี๋ยวนี้น้องแม่มี2กองครัวแม่สิตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย่อนได้ย่ออยู่เนาะแม่เนาะ
1: บ่ได้ย่อนได้ย่อลูกชายล่ะบ่เสียดายชีวิตดอกนี่มีลูกใต้แม่ว่าสิขอเพิ่นมันสายแม่นข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้าอยู่แม่ขอเอาผัวไปขึ้นงานคือเก่าเด้อลูกใต้ล่ะเด
0: ้อได้ครับแม่ครับได้ครับ
1: เอาครับผมขอบคุณขอบใจรายละเอียดสําคัญแม่เด้อลูกใต้ล่ะเด้อครับผม
0: ครับแม่โทรมาได้ตลอดครับ
1: ครับครับสวัสดีครับใต้ล่ะ
0: นี่ครับบ้านสุนไพก้อนคําครับ
2: บอย
0: ครับผม
2: เอาวันกาแฟให้แม่แน่เด้อ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องเนาะครับแม่หมอนเน
2: าะจ้า
0: แม่เอาหยังแถมครับ
2: เอาอันผ้าถุง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
2: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
0: ได้ครับได้ครับแม
2: ่ผมรู้จักอยู่ตัวเนาะข้อมูลอยู่หั่นก็มี
0: มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
2: จ้าจ้า
0: ตาแม่เดี๋ยวลูกชาย
2: ว่าหั่นก็เอาเด้ว่าหันก็เอา4กล่องพุ่นเด้บอย
0: แม่นครับพี่แม่
2: อันแต่ว่าแม่นอันได้ซื้อได้น้ําบันหงทองหั่นแ
0: หมโ
2: อ้บัดนี้หงทองสร้างเราเลยบอกให้เขาเอามานี่ทั้งบ่แม่นซื้อแม่เด้
0: เออจ้าจ้า
2: เอาเสียมาให้ตัวน้อยหน่อย
0: ครับผมเสียมันเป็นเสียพี่ใช่พี่ใส่แม่มีใส่เดียว
2: พี
0: ่ครับ
2: แม่ใส่ก็บ่ได้แม่อ้วนเนาะ
0: พี่แม่อ้วนหลายที่ป้าแต่เก่ามันบ่ปานใดก็ใส่ได้อยู่แล้วมันสิใส่อยู
2: ่เออเอาบัดนี้เอาปลาถุงเด้องวดก่อนก็เอาเสียได้เสียกับได้ผ่าแพ้แล้ว
0: ครับผมครับผม
2: จ้าจ้ามื้อใดสิฮอดเนี่ย
0: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกะฮอดมื้ออื่นยังซ่ากะบ่เกินมื้อฮื้อได้ครับแม่เด้ออ
2: ือเพิ่นนั่นมาบอกแม
0: ่ครับ
2: แม่สั่งให้
0: อือจ้ะจ้ะ
2: โอ้แม่เศร้าเพิ่นก็เลยอันพากันมาถามวุ่นวุ่นอยู
0: ่นั่นแหละอีแม่ไข่แม่นบ่ครับ
2: แม่นขาแม่นั่นไปหาหมอเขาว่ากระดูกร้าว
0: อือ
2: ยังบ่ได
0: ้ครับแม
2: ่หัวเข้าดันโกเก็กโกเก็กเขาก็ไปสูบหน้าหมอให้แม่อยู่หัวเข้านั่นน่ะ
0: เออ
2: เฮ็ดก็บ่เศร้า
0: ครับแม
2: ่แม่ก็เลยมากินกาแฟ2ช่องแม่ลูกย่างได้เลยแม
0: ่กินกาแฟก่อนครับ2กล่องลูกย่างได
2: ้แม่น2ช่อง
0: เอ้ามาสั่งว่าแท้อีแม่
2: บ่เป็นกล่องเดี๋ยวๆนี
0: ่ป้าโทมาสั่งว่าแท้เอาบ่ให้เงึดคักแ
2: ท้จังว่าผู้ใดเพิ่นก็เงึดแม่ได้ไปเสียหญ้าปูบักพริกได้แล้ว
0: โอ้แต่ก่อนนี่ก็คือนักเลยมันบ่แม่หมายถึงว่าไปไสมาไสบ่ได้เลย
2: โอ้ยแต่ก่อนนี่นอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ไปไสไปก็บ่ได
0: ้โอ้ยมาสั่งว่าแท้แม่หมอนโอ้ยดีใจน
2: ะ
0: ครับแม่
2: แม่ก็เลยอันตัดสินใจเอามากินเบิ้งเที่ยแรกเอากล้องเดี๋ยวมาลองเบิ้งนะ
0: ครับแม่คือเห็นผลตั้งแต่2ซองแรกนี่มันบ่หมายถึงว่า
2: ไม่เห็นผล2ซองแรกเลยแล้ว
0: แม่เป็นมายางได้แม่แม่เป็นมาหลายปีบ่ก่อนจะกินกาแฟก่อนครับน่ะไอ้เข้าก็แก๊กๆ
2: แม่แม่เป็นมาได้3เดือน
0: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหมองแล้วบ่ใครหยังสิบ่ครับ
2: โอ้ยหลายหมองแล้วไปกินยาน้ําหมอว่ากระดูกร้าวก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ำมือปวดแ
0: หม
2: บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแหมตัวก็ย่างได
0: ้โอ้ยดีใจครับอีแม่เอา
2: จังได้ก็มาถาม
0: ครับ
2: บัดนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นเป็นเนาะ
0: ครับผม
2: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โทรไปหาโรด
0: โอ้
2: ไปหาเหล้าดอกเอาโรดดอก
0: ครับอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด
2: ้อ
0: จ้าขอบคุณอีแม่ที่ไปประ
2: จำมาสร้างอีกลากับเลโซ่
0: จ้าแม่จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆด้วยครับเด้อ
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าแม่หมอนขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
2: จ้าที่สันละ
0: คุณแม่เพ็ญศรีครับ
3: จ้าแม่สั่งกาแฟนะจ้า
0: ได้ครับแม่อีแม่เอาจากกอง
3: แม่เอา4กล่อง
4: 4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
3: เอาผ่าขนหนูจ้า
4: เอาผ่าขนหนูเนาะแม่เนาะใดครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
3: แม่อันแม่ว่าที่เว้าสู่ฟัง
4: ว่าจังได
3: ๋อันน้ําตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอก็ลิขิตว่าบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
4: จ้า
3: น้ําเบาหวานแม่น้ําตาลสะสมแม่นั่นน่ะมัน7แม่ธรรมดามัน10พุ่นแม่ลูกแม่ก็เลยอยากเว้าสู่ฟังแม่ดีใจว่าซั่นก็ยังว่าเนาะ
4: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม่
3: แม่นมันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนว่าโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
4: คือแต่ก่อนน่ะนี่ๆอันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่มั้ยแม่
3: จ้าจ้า
4: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็คือโอ้มาลงภูมิใจเนาะแม่เน
3: า
4: ะ
3: แม่แม่ดีใจว่าสันยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
4: เออดีใจดีใจขอบคุณหลายๆ
3: แม่ดีใจโอ้แม่อยากเว้าสู่ฟังนี่สนอก
4: อีแม่กินต่อเนื่องด้วยค่ะแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮาแข็งแรงปกติจังซี่แม่ครับแม่
3: จ้าๆๆ
4: การกินดีกินไข่แล้วอีแม่กินต่อเนื่องเด
3: ้อแม่กินต่อเลยแม่สร้างรอจะหมดนี่แม่ก็สร้างไว้สร้างไว้นี่ล่ะแม่ย่างมันหมดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
4: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่ 4-500 กล่องใกล้สิเบิดแล้วจักหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
3: ่จ้าๆแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปบ่คือบ่ม่วนแท
4: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ําเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
3: จ้าจ้าขอบคุณ
4: แล้วเนาะมันนี่กาแฟก่อนค่ํามั่นใจแล้วเนาะ
3: แม่แม่แม่แม่ดีใจก็ยังว่าบ่มีก็สิหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่วะ
4: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
4: สดีคร
5: ับไอ้บอยแม่นบ่นี่วะ
6: ครับแม่สังวานมาบ่อยครับ
5: จ้าจ้าเดี๋ยวแม่สิเว้าหนึ่งให้ฟังลูก
6: ครับ
5: แม่เออแม่ไปหาหมอเนาะที่แล้วแม่เขาตรวจบาดไตแม่บ่ดีบาดแม่ไม่กินกาแฟเจ้านี
6: ่ครับ
5: ดีบ่ดีบาดบ่เป็นหยัง
6: โอ้สิดีใจแท้วันนี้
5: มาแม่สิบอกนึงแม่สิสั่งมานี่เอ้ยแม่ไปหาปูอยู่วัดป
6: ู
5: เป็นเบาหวานแม่ก็เอายีนะสาราไปเพิ่น 2-3 ซองให้ทุกกิน
6: ครับ
5: ปานอันแม่ก็เลยว่าอันปูแก่เบาหวานคนกินหลายคนกินหลายเข้าสิดีเด้อถามเพิ่นกับฟังแหน่เพิ่นจกเงินให้แม่เอิ้นโอ้ยบ่แม่นจกกับแม่สิจกเงินซื้อเพิ่นเพิ่นว่าอังโอ้บ้านแม่สิสร้างเจ้า4กล่องนั่นว่า4กล่องพันเด้อ
6: ครับแม่ครับได้ครับแม
5: ่มื้ออื่นคือสิฮอดอยู่แม่นบ่
6: มื้ออื่นน่ะจะถึงอยู่ครับแม่เอาหยังแถม
5: บ้านนี้เสียแค่ง่ามาให้พ่อใหญ่ตู้นี่ว่าเสียเนี่ยแหละเสียหนาอยู่บ่รู้ฟัง
6: หนาอยู่ครับแม่ก็ใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แหละครับอย่างนี
5: ้เอาแค่ง่าก็ได้ลูกสีไรก็เอาเด
6: ้
5: อ
6: ได้ครับแม่ขอบคุณหลาย
5: ๆโอ้ยบ้านแม่สิอ่อยฟังแม่บ่ได้ต้องหาเจ้าแม่บ่ฟังของผู้อื่นเด้แม่ฟังแต่ของหมู่เจ้าเด้
6: ก่อนเมื่อคืนนี้ขอบคุณหลายๆอยู
5: ่เดี๋ยวนี้แม่ก็ติดต่ออีกผู้นึงเพิ่นก็สิมาเอาอีกอยู่นะแม่อยู
6: ่ได้ครับแม่ครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่แนะนําให้เด้อ
5: หนูแม่แนะนํามีซื้อได้ลูก
6: ครับ
5: อ้าวมีทางจังลูกจ้าอ้าวได้อ้าวอ้าวดูว่าโชคดีแล้วลูกเด้อให้นําให้ด้วยเด้อเพียงเด้อ
6: จ้าแม่กินกันครับขอบคุณครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีจ้า
7: ครับแม่
8: กาแฟเอามาให้จักสองกล่องเลยเด้ออร่อยดีนะจ๊ะ
7: เลยครับอร่อยดีเลยแม่ ครับสูงนี่ชื่อพ่อสมนึกเหมือนเดิมนะแม่เนาะ
8: แม่นจ้า
7: จ้าอีแม่กินแล้วไข่แน่จนตัว
8: โอ้ดีดีดีพ่อใหญ่กับอันเบาหวานกับขึ้นฮอด500คุณ
7: บ้างหันบันวันนี้กินแล้วเป็นยังไงแน
8: ่ขึ้น500บัดนี้อนามัยเขาเลยมาอัตโนมัติบัด
7: ได้
8: 85
7: เฮ้ย
8: จ้า
7: อย่าว่าไปทั่วแม่น้ำตาล500เหลืออยู่85กินกาแฟก่อนค่ํา2กล่องเนี่ย
8: แม่น
7: ปานมาลูกคิดอุ๊ยว่าสร้างว่าแต่เอาเสียงขอเอาเสียงออกอากาศได้บ่นี่ให้คนเพิ่นฟังปานน้ำตาล500กว่าแล้วอยู่85
8: จ้า
7: โ
8: อ
7: ้โอ้ครับแม่
8: เฒ่าแม่นางบ้านขึ้น200มาเหลืออยู่82ฉันว่าติดโทรไปจ้ามือขึ้นฉันเลยบ่โท
7: โอ้ยอีแม่จันทร์ทอนมาบอกให้ลูกใส่ดีใจแท้อีแม่ทองมาเนาะแม่ทองมา
8: แม่ทองมาจันทร์ทอน
7: แต่ว่าอันผู้ที่กินที่เป็นเบาหวานคืออีพ่อจากน้ำตาล500กว่าเลยอยู่85ตอนนี
8: ้แม่นแล้วเป็นเลือดในสมองตีบ
7: โอ้ครับกินได้เลยนะแม่เพราะว่าพวกนี้พวกควบไขมันพวกเส้นเลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยน่ะกินได้เลยเพราะว่าของเฮามันเป็นกาแฟที่คลีนเพื่อสุขภาพอีหลีอีแม่นโตอีพ่อเราเป็นจังได๋พ่อเราดีใจบ่ว่าน้ําตาลเราลดลง
8: แม่แล้วก็ดีใจ
7: ซุมอสม
8: ไปหาหม
7: ออสมบ่เงิดติบัดนี
8: ้แม่นอสมเพิ่นเบิ่งแล้วก็หมอเพิ่นก็มาเบิ่ง
7: เออ
8: เพิ่นก็ว่าดีมากดีมากเบาหวานเบาหวานไก่โคกี
7: โอ
8: ้อัน
7: ก็คือมั่นใจเป็นบ่ว่าผู้
8: ความดันก็คงทีนะจ๊ะ
7: นั่นผู้ป่วยเบาหวานความดันนี่คือคันกินกาแฟก่อนค่ํานี่คือมั่นใจเลยเป็นบ่แม่
8: แม่น
7: โอ้ผมบ่เคยได้ยินแต่เถื่อเด
8: ้อน้ําตาลมื้อคืนนี
7: ้น้ําตาล500เหลืออยู่85แม
8: ่จ้าดี
7: ๆเอออ
8: ย่างนี้หลายๆมันงั้นบ่หลายแม่ลูกก็เลยบ่ได้กินหลาย
7: จ้าอีแม่คอยซื้อกินไปเทื่อละกล่อง2กล่องนี่แหละเนาะแม่เนาะดูแลสุขภาพอีพ่อเฮาไปอีแม่ก็กินน้ําเด้ออีแม่ก็กินน้ําเด้อดูแลสุขภาพเด้อ
8: แม่นฉันก็กินน้ํากันนั่นล่ะก็บ่ปวดขาแล้วก็ไปหน้าซุมื้อ
7: โอ้อีแม่จักปีแล้วแม่ท้องมาปีนี
8: ้แม่78จ้า
7: อีพ่อล่ะ
8: พ่อเจ็บแม่เกิดก้อนพ่อปีนึง
7: โอ้ครับแต่ว่าอีพ่อก็มีโรคประจําตัวแต่ตอนนี้ก็คือแข็งแรงกินแล้วดีเนาะแม่เนาะกาแฟก่อนค่ํานี่เนาะ
8: แม่นเพิ่นก็แข็งแรงขึ้นอยู่
7: คะแนนเต็ม10ให้จักคะแนนนี
8: ่แค่กี่เว้าแค่กี่เว้าบ่ออกได้เด้อนี่เว้าออกแน่แล้วแค่กี่เว้าสิเป็นเบื่อรัวๆเอาก็บ่รู้อีหยังเลยแม่ก็ว่ามีแต่หยังก็หยังก็บ่ได้ยินเนาะ
7: ครับแม่
8: เป็นเว้าบ่ออกนี
7: ่ดีใจได้ลูกดีใจได้
8: ดีใจลูกแม่ก็ให้ผู้ชิมหน่อย
7: ครับกาแฟก่อนค่ํานี่เนาะแม่เนาะ
8: ได้ลูกได้ลูกให้หน่อยนึงเด้อดีที่สุดได้ลูก
7: ป๊าเต็ม10ให้ร้อยนึงเลยบ่แม่
8: โอ้ด
7: ีครับโอ้ยลูกก็ดีใจ
8: คนยังมาแรงอ่ะเพลงมันจบแน่ม่วนจังหยังนี
7: ่บ่คนเปิดบ่จบบ่แม
8: ่ละครเพลงยามแรงน่ะเนาะสิแม่นเพลงหน่อยเนาะจ้ะเนาะ
7: โอ้มันเป็นตอนครับแม่มื้อละตอนละตอน
8: โอ้
7: จ้าเดี๋ยวเปิดทุกมื้อแม่นอีแม่ฟังเวลาใดก็เปิดทุกมื้อมันก็จะเป็นตอนต่อกันแล้วมื้อต่อมาก็ตอนต่อจนจบจังซี่นะครับแม่น่าจะเหลืออีก2ครับผมอีแม่ลองฟังเด้อครับแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่ทองมา
8: จ้าจ้า
7: จ้าขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
8: จ้า
7: ครับผม
9: สวัสดีครับแม่พังคี
10: มาสั่นกันว่าฟังฉันก็เป็นมา8ปีแล้วมันก็นานดี
9: จ้า
10: 8ปีเจ็บพวกเขานี่ฮะ
9: จ้าแม
10: ่แล้วก็กินกาแฟแล้วก็ทานน้ํามันก่อนค่ําก็ดีอย่างได้ขี่จักรยานอ้อมบ้านเดียวนี่ค่ะแต่ไอ้เวทีงานสยุงเวลานี้ไอ้คันนี้คันมันได้เยอะคือ
9: ครับแม่ครับ
10: สาบุญท่านไปบ้านเพิ่นคนเพิ่นทานโรงวัดโรงงานแล้วก็เศร้าแต่ก็เอามันไปได้บ่เมื่อวานก็ไม่ได้ไปค่ะค่ะกินกาแฟนี่มันใครทุกคนก็ว่ากินซาบุกิอามาครับก็มาเอาน้ําพุละกล่องได้เด้อท่านสั่งครั้งเท่า4กล่องตันน้ําหมูก็ได
9: ้ครับแม่ครับ
10: มันจังได้สั่งดุมันไม่ได้กินผู้เดียวดอกน้ํามันท่าคือกันน้ํามันท่าคันเป็นซอง3เดือนนั่นสิมีไว
9: ้
10: คันมันเป็นแท้ปีน้ํามันท่าดีมันนานดี
9: ครับแม่
10: คันมันเป็นน้อยเดินนี่โอ๊ยมันดีไว้คือเดินนี่น้องสาว2คนก็เอาไปทานน้ําก็ดีสั่งซื้ออยู่แล้วเด้อที่สั่ง4กล่องว่านี่ฮะ
9: อือครับแม่ครับได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
10: เอาน้ำซันไปท่าแล้วเขาว่าโอ้ใครมาไม่ได้เงินซื้อซื้อเจ้าบ่นําไม่ได้เงินเลยมีได้ก็ต้องดูแลตัวเองเงินฮะมันก็สิรายน่ะไปแห้งมันมีก็สิรายเงินเสียดายเงินต้องรักษาตัวเองสันบอกเขาหั่นเขาก็เออน้องหนุ่มนะกะค่ะสาวพี่ไม่ได้ว่างหลายมีแล้วหลายได้เนี่ย
9: ครับแม่ขอบค
10: ุ
9: ณอ
10: ี
9: แม่เด
10: ้อค่ะค่ะขอบคุณหลายๆท่านยืนก้อนค่ํามีรายดอกเอ็ดเลยยาตากะกินมากะค้างมีฟ้าฟ้าเออคํามันเป็นเขา76แล้วเนาะ
9: ครับแม
10: ่มันมีอายุ16ปีสิว้าว
9: คร
10: ับ
9: แม
10: ่ค่ะค่ะเอาค้าขายลําโลดเอ้ยดูใกล้พวกดูปัญหาทําโดยลําโลดมีแห้งร้านน้อยก็เฮาอยู่ในวัยเรื่องทำงานทำการอยู่แล้วก็ดีสะดุ้งสะดุ้ง
9: สะ
10: ดุ้งเขาอยู่ดีมีแห้งจอมเอสเธอก็เขาสะดุ้งเสือบาทมาเช้าก็เขาอยู่ดีมีแห้งคู่คนแล้วลูกหลานเอ้ย
9: ค่ะ
11: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ควายมาปาก็กินบ่ได้จงเด้อแม่เด้อเห็นวัวควายแล่นลัดหน้าน้ำลายย้อยดอกเหี่ยวห้วยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ปู่ปกหาอาหารมาหลายดอกสู้อันถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อวัวควายมาบ่อยๆตากแข็งให้ลูกน้อย

น้ำตามานอไหลยาวเจ้าของลาวซื้อเท่าสิเตรียมขาดอกยังเดียว

0: ครับแม่กาแฟหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งมันเป็น800บาทครับแม่ครับ
1: 800
0: จ้าแม่800บาทอีแม่คือบ่เอากาแฟ2กระใสเส้นหนึ่งมันค่อยสิครบเซตแล้วก็อีแม่ได้น้ํามันนวดแถมพร้อมก็เป็น 1,000 บาทได้กาแฟเพิ่มอีกตั้งกล่องนึงแล้วก็ได้น้ํามันนวดมาอีกอันนึงแม
1: ่โปรดอันละอันนอนฟังวิทยุทุกมื้อแล้ววันนี้ปวดแอวหลายคั่น
0: โอ้อีแม่เอาไปกินเลยคั่นปวดแอวครับผม
1: ถามว่ายางน่ะมันยางได้อยู่คั่นยางไฟมันก็กลมลงกลมลงน่ะมันปวดหลายเนาะแอว
0: นั่นน่ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: แขนขาก็ใช้แน่อยู่ดอกก็บ่ปานใดดอกแขนขาน่ะมันทําปวดแอว
0: น้ํามันไขคอแน่เส้นเอ็นแน่
1: ตั้งแต่อันฉีดยาตั้งแต่หลายปีแล้วนะเพิ่นว่าเป็นกระดูกทับเส้นกัน
0: อ๋อถ้าเป็นกระดูกทับเส้นเอาไปกินเลยแม่เอาเป็นเซตที่ผมแนะนํานี่เป็นกาแฟ2กระใสเส้น1ก็เอาน้ํามันนวดแถมเอาไปนวดแม่จะคุ้มค่ากว่าแม่เพิ่มเงินอีกแค่200ปกติแม่สั่งกระใสเส้น1กาแฟ1มัน800แล้วใช่มั้ยแต่ถ้าแม่เพิ่มเงินอีก200เนี่ยแม่จะได้กาแฟตั้งกล่องนึงซึ่งกาแฟกล่องนึงเนี่ยมัน350แล้วก็จะได้นวดเย็นกระปุกละ195ฟรีอีกจังสินะครับแม่ได้เพิ่มอีก200แต่ว่าได้กําไรไป300กว่าแม่
1: โอ้จ้ะอันนี้โทรมาสอบถามมึงคนดอกกันผู้ลาคันสั่งกระสีประมาณนาที25เงินเดือนแม่ออกเงินเดือนอันยังก็อันเงินอันบำนาญ นะ
0: อ๋ออีเมย์เป็นข้าราชการบำนาญบ
1: ่อันบำนาญวันที่25ผมที่ออกทุกวันที่25
0: จ้ะคุณแม่อย่างน้อยนี่ครับเดี๋ยวลูกสิบันทึกซื้อไว้
1: อันคุณแม่สมสรรจ้ะ
0: แม่สมกันเหรอครับ
1: สมสรรสมสนไม่หันอากาศ
0: อ๋อสมสรรโอเคครับแม
1: ่จ้า
0: จ้าจ้าลูกครับ
1: จ้าจ้าเดี๋ยวก็หาพ่อมือใดเราที่โทรไปหาไม่เด้อจ้า
0: ได้ครับแม่ครับได้ครับยินดีครับสวัสดีครับขออนุญาตรับสายซ้อนครับแม่สายเขาหลายอีหลีมือนี่สวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: อันเบาบอยบ่ค่ะ
0: เบาบอยครับผม
2: เอากาแฟนะคะ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาหยังแถมจ้า
2: อัน
3: หนวด
0: แถมหนวดหลอนเน
3: า
0: ะได้รูปขอรูปดีเจน้ำเนาะ
3: จ
0: ้าขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณอะไรครับ
2: สุภาพรโสภา
0: คุณสุภาพรโสภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับคุณพี่
2: 120หมู่18
0: 120หมู่18ตำบล
2: โดมประดิษฐ์
0: อำเภอน้ำยื่นหมดตัวนี
2: ่แม่นค่ะ
0: โอ้ยผมก็เคยไปอยู่ผมกลับมาก่อนสงครามครับครับผมขอบคุณอีพ่ออีแม่เด้อขอบคุณเอ่ยน้ำเด้อผู้โทรให้เด้อ
2: จ้า
0: เบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เน
2: า
0: ะครับเนาะ
2: จ้า
0: ฝนตกบ่ทั้งน้ำยื่นมื้อนี่ครับ
2: โอ้ยตกเมื่อคืน
0: อืมคักแน่แหละคักแน่แหละโดมประดิษฐ์นี่ถนนแคบบ่มีไหลทางตัวนี้เอียนบ่เอื่อยอยู่บ้านหยังเอื่อยอยู่บ้านหยังโอ้ยบ้านดงประดิษฐ์เลยนะครับเน
2: า
0: ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้เด้อ
2: จ
0: ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้านั่นเด็กขับสายคุบน้ำท่านแน่บ่ท่านแน่มีอีเมลเพิ่นโทรมาต่อว่ารายการนี้คือบ่บอกเบอร์คือเขาแน่รายการอื่นเขาคือบอกเบอร์ดูแท้ว่าซั่นไว้อีเมลตั้งแต่รับสาย

0: ช่วงถัดไปครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: ที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
3: มัน
4: หอม
3: อร่อยเนาะ
4: โอ้ยายกินเป็นยังไงกิน
3: กินหอม
4: รสชาติล่ะ
3: รสชาติดีหวานมัน
4: อร่อยไหม
3: อร่อยมาก
4: แล้ว
2: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
5: สุขภาพดีมากินกาแฟ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที
0: ่ไม่ได้จัดตัวครับแม่9เดือน9
7: สาวมันทักมาบอกว่าวันที่9เดือน9หนุ่มบอยน่าจะลดหนาวนะ

0: อ๋อไม่ได้ลดค่ะแม่เราจัดปีละครั้งก็คือ
1: เรียกว่ามีโปรโมชั่นยังไง
0: จ้าเราจัดปีละครั้ง2ครั้งก็คือมีวันแม่กับปีใหม่ส่วนใหญ่ครับแล้วก็บางทีก็สงกรานต์จ้าแม่ทวินเอาอะไรบ้าง
1: เอากาแฟ
0: จ้า
1: ตีกองค่ะ
0: ของแถมล่ะจ้า
1: เอาไว้ยาหมอง
0: สุดร้อนเหมือนเดิมไหม
1: จ
0: ้าสุดร้อนเหมือนเดิมนะแม่ทวินนะจ้าจ้าขอบคุณครับอีเมลว่ามื้อนี้วันที่9เดือน9บ่ได้จัดโปบ่นุ่มบอยว่าซั่นบ่ได้จัดค่ะแม่การจัดโปก็คือการคืนกำไรให้กับลูกค้าหันบักลาจัดดูนี่โอ้ยบ่ได้ครับแม่แท้เดือน2เดือนมานี่ครับหน้าฝนนี่อุ้ยขายของลำบากแห้งต้องกราบขออภัยอีพ่ออีแม่นำเด้อนะครับเอาเดี๋ยวผมปิดเบรกแป๊บนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปครับอภัยสุยางอย่าฝ่าหมุนขึ้นหนีจากกันไปใส่ด้วยครับเดี๋ยวกลับมายาวต่อ090 292 7444 090 292 7444ครับ

0: องภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 0922-8444-0902
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1 ขวด 195 บาท2 ขวด 300 บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัว

0: ลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ย
2: โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนขาสมเนี่ย

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้บ้องไทยเงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม

0: ระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-2รามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทง

แล้วมาสิจ่าตามเรื่องพระสัทธันบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าสงเวนเป็นสัตว์เสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนางสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพยอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปรารถนา

สื่อแนวนางสางพญาสันเอาหญ้าหามาปันบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสางดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างก็ยินดีสมซื่นสร้างก็คืนเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพายสารมอมพนางก็เลยแค้นมีมดแดงกัดน้องค่าคอแค้นคังเดนอว่าผัวสร้างโศกเศร้านางสร้างกับความเหงาเว้าต่อพี่พระพี่พายสารอยากอายบริวารนายผัวสร้างน้องน้ำตา

ัวสร้างนาหาดหนองบ่ค้องใดดอกอยู่นำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกำจำเป็นเลยลาตายไฟนั่งแนวสร้างปวกหมังเหม็นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโสเคนก็เลยลมเท้าตายภายสารสร้างสัตว์ท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำฮ้อนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพอได้สังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาภายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างตายซาดนั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเด่นพาลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังส่งสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเล่าให้พาเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามาวงองอาจมีอำนาจแจกาก็เลยตานดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถือนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวังเจ็ดเดือนผ่านกระไปตามคองตามคองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่นำฝันว่าอัคคีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูกเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบริวารในสู้ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญ15ค่ำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข้าในหลุมพวกจอบมอบอยู่พื้นพญาสร้างก็บ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสั่งใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดาว

บันบอนความหมายชวนสิมอละหน้าตายส่วนพายสามสางทั้งเพ่ม่างดินดอนงองไงสางขะได้พบพ่อนายพานลีดอกอยู่หลุมสางเล่าอุ้มขึ้นขี่คอพายถึงความตายพายสานบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันปองคาแห้งเฮาพานกะเว้าบนบอกพญาสารสุภัตตานงคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงง่าสางตู่พนางเฮางวมคันบ่ได้จังสันพนางนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้ขนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห้งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาใหม่ให้เหือดอกเดือสนหั่งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิ่งสั่งจองเว้นเอาไว้อยากนอนเตียงงาสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกให้จนถึงเท้าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคันิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอางาเฮาเมื่อถวายมอมพนางจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินภูลินลังสั่งเอาเลื่อยทิพย์ให้อยู่ทั้งฟ้าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าให้น้ำตาไหลลิ้นลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้ขอให้ทนคิดรู้ตนแต่นางน้องผู้นั่งจองเวรกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนางเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหาบได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเหตุจังใดนายพันสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนให้นายพันก็เลยอ่านเลียนเอามนสร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เบาตันสั่งนายพันบอกว่าง่าพายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขะนิ่งพายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องแต่เป็นสร้างเลยหวมนางพันเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงล้ำพร้อมทั้งคำปากเว้าพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหนอเห็นแต่ง่าน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างเดี๋ยวฝากรักไว้หลายอย่างให้นางฟังน้ำตาพังเพราะปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นางให้เสีย

0: นี่ล่ะเพิ่นว่าบุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาเงานั่นไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคันว่าเฮาพาเล่นพามันติดแลนพามันแอแอนฟอนเงานั่นกะแอนนำย่ำเฮานั่งยองยอเงากะนั่งลงตามพี่น้องเอ้ยย่ำเฮาเอียนหลังนอนกะอ่อนลงนอนด้วยคันเฮาตวนลงห้วยผู้เขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด้านเขาเงากะติดตามเกี่ยวกอเกี่ยวพันธะนั่งบ่ได้มีย่ำเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ถึงสองบุญบาปมันกะติดต่อกลตามส่นผู้ทำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพญาสร้างสัตว์ท่านหรือว่าฉัตรทันตชาดกนะครับเป็นเรื่องเล่าในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าครับประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีก็เลยทรงปรารภกับภิกษุณีสาวรูปหนึ่งผู้ที่นั่งฟังธรรมและก็ระลึกถึงชาติได้แล้วแสดงอาการเดี๋ยวกะหัวเราะเดี๋ยวกะห้องไห้พระพุทธเจ้าเพิ่นเลยตรัสอดีตนิทานมาสาทกว่าการละครั้งหนึ่งนี่นานมาแล้วมีสร้างประมาณ 8,000 เสือกมีฤทธิ์เหาะเหินไปในอากาศได้อาศัยสะสัตถท่านอยู่ในป่าหิมพานต์ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกสร้างเป็นลูกของสร้างนะครับหัวหน้าโขงมีสีขาวปลอดปากและกระเท้านี่สีแดงครับเมื่อเติบโตก็มีร่างกายใหญ่กว่าสร้างเชือกอื่นๆและที่สำคัญครับมีง่าที่มีแสงมีรัศมี6ประกายเปล่งออกมาอยู่ต่อมาครับเมื่อบิดาของช้างเชือกนี้เสียชีวิตแล้วพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในนะครับร่างของสร้างนั้นก็ได้เป็นหัวหน้าสร้างแทนและก็มีชื่อว่าพญาช้างฉัตรท่านมีภรรยา2เชือกก็คือนางสุภัททาและก็นางจุลสุภัททามือหนึ่งในช่วงฤดูร้อนป่าหั่งนี่มันมีดอกบานสะพรั่งครับพญาช้างสัตว์ท่านก็ได้พาบริวารไปกินนะครับที่ป่าหั่งมองนั่นล่ะก็ใส่กระพ้องส้นต้นหั่งเหล่าดอกให้หล่นลงมานางสร้างจุลละสุภัททานะครับจุลละสุภัททายืนอยู่เหนือลมก็เลยถือใบลั่งเก่าๆนี่ติดกับกิ่งไม้แห้งแล้วก็มีมดดำมดแดงนี่ตกใส่ร่างกายของนางจุลสุภัททาส่วนนางสร้างมหาสุภัททาขับยืนอยู่ใต้ร่มเกสรดอกไม้ใบไม้สดๆกับโปรยไปใส่ร่างนางนางสร้างจุลสุภัททาได้ครับเห็นแบบนั้นก็เลยคิดเกิดความน้อยใจว่าเป็นหยังผัวคือโปรดปานรักใครแต่นางสร้างมหาสุภัททาแท้ส่วนตนนี้มีแต่มดดำมดแดงเหี้ยมาใส่ก็เลยผูกใจครับนี่เรื่องมันนิดเดียวเองครับผูกความอาฆาตในพญาช้างสัตว์ท่านต่อมามือหนึ่งครับพญาช้างสัตว์ท่านพออาบน้ำเสร็จแล้วขณะที่ยืนอยู่บนฟังขอบสระก็มีนางช้างทั้งสองยืนอยู่เฮียงเคียงข้างครับขณะนั้นมีช้างเสือกหนึ่งได้นำดอกบัวที่มีกลีบ7ชั้นดอกหนึ่งครับขึ้นมามอบให้กับพญาช้างสัตว์ท่านพญาช้างก็เลยโปรยเกสรลงบนกระพ้องแล้วก็ยื่นดอกบัวให้แก่นางช้างมหาสุภัททาแห้งเฮ็ดให้นางจุลสุภัททานี่เครียดตื้มไปอีกน้อยใจตื้มไปอีกครับว่าพญาช้างนี่ให้ดอกบัวแก่ภรรยาที่รักและก็ปวดปานเท่านั้นส่วนเฮานี่บ่เป็นที่รักที่ปวดปานก็เลยบ่ให้คือก็เลยผูกเวรในพญาช้างสัตว์ท่านซะนี่อยู่มามือนึงครับเป็นวันอุโบสถพญาช้างฉัตรท่านนี่ก็ได้ไปถวายอุปถากะอุปถากถวายน้ำผึ้งนะครับแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านางสร้างจุลสุภัททาเนี่ยก็ไปถวายผลไม้แล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าสาธุขันอีสันตายเนี่ยขอให้ได้ไปเกิดเป็นอัครมเหสีของราชาภูมิอำนาจที่สามารถข่าพญาสร้างตัวนี้ได้ด้วยเถินว่าสั่งนับตั้งแต่มื้อนั้นครับนางก็อดยาอดน้ำร่างกายพ่ายผอมบ่โดนกระล่มตายและก็ไปเกิดเป็นธิดาของพระราชาในแคว้นมัทรัฐเมื่อเจริญไว้แล้วก็ได้เป็นอัครมเหสีดังที่อธิษฐานไว้ของพระเจ้าเมืองพระนครศรีเป็นที่รักใคร่ที่โปรดปานระลึกสัตว์หนหลังใดครับมือหนึ่งก็เลยทำที่เป็นประชวนหรือว่าไข่นักบรรทมอยู่พระราชาเสด็จมาตรัสถามว่าน้องนั่งเบิ่งในตาเจ้าคือบ่แจ่มบ่ใสแท้น้อมันเป็นหยังน้ออีหล่าเจ้าคือโศกเศร้าอาดุลสูบพร้อมลงไปแท้ว่าซั่นมเหสีซึ่งในอดีตคือนั่งจุลสุภัททานะครับ ็เลยบอกว่าเสด็จพี่มอมสันนะแพทย์ทองฝันเห็นสิ่งที่หายากและก็อยากได้แต่ถ้าบ่มีสิ่งนั้นชีวิตของมอมสันนี่คงสิอยู่บ่ได้ว่าซั่นพระราชาก็เลยว่าน้องนางมีอีหยังในโลกนี้ที่นางอยากได้บอกพี่มาเถิดพี่จะจัดหามาให้ว่าซั่นเสด็จพี่ถ้าจักกรุณามอมฉันน่ะโปรดรับสั่งให้ประชุมนายพ่านปาทุกสารทิศเข้าประชุมกันที่ทองพระโรงมีนายพ่านปาประมาณ 60,000 คนมาประชุมกันพระเทวีเมื่อพระราชาเปิดโอกาสให้ก็เลยตรัสว่าท่านนายพ่านทั้งหลายสันฝันเห็นสร้างเผือกที่มีง่ารัศมี6ประการฉันต้องการง่าคู่นั้นถ้าบ่ได้ชีวิตสันคงอยู่บ่ได้ขอให้พวกท่านนำมาถวายเถิดว่าสันพวกนายพ่านกระทูลว่าขอเดชะอาญาบ่พ้นกล่าวตั้งแต่เป็นพรานมาบ่เคยได้ยินปู่ทวดกล่าวถึงพญาสร้างเผือกง่ารัศมี6ประการเลยขอพระองค์ได้ตรัสบอกที่อยู่ของพญาสร้างด้วยเถิดพระยาข่าวว่าสันพระเทวีซึ่งในอดีตก็คือนางจุลสุภัทธานะครับก็ตรวจดูผ่านป่าทั้งเบิดก็เห็นผ่านป่าคนหนึ่งซื่อโสนุตระครับที่มีเท้าใหญ่เข่าใหญ่หนวดดกเคราแดงตาเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของผ่านผู้โหดร้ายก็เลยรับสั่งให้เขาเฝ้าแล้วก็ตรัสบอกว่าจากนี้ไปทิศเหนือข้ามภูเขา7ลูกมีภูเขาลูกที่สูงที่สุดอยู่ลูกหนึ่งซื่อว่าสุปันสคีรีเจ้าจงไปภูเขาลูกนั้นแล้วก็มองดูตามเชิงเขาอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสาขาหนาทึบมีพญาสร้างเผือกเสือกหนึ่งอาศัยอยู่มีง่าสวยงามมีบริวารอยู่หลายเจ้าจงระวังให้ดีพอพวกมันรักษาแม่แต่ทุลีก็บ่ให้แต่ต้องพญาสร้างได้นายพันก็เกิดความย่านตายก็เลยทูลว่าข้าแต่พระเทวีพระแม่ทรงประสงค์จะข้าพญาสร้างเอาง่ามาประดับหรือว่าจะให้ข้าพญาสร้างข้าพวกในพานเสียบ่แม่นพญาสร้างสิข้าพวกในพานเสียกะมั่งว่าซั่นพระเทวีก็เลยบอกว่านายพรานเฮามีความริษยาและความน้อยใจเมื่อนึกถึงความหลังขอเพียงท่านทำตามคำของเฮาท่านจะได้บ้านซวยเก็บภาษีหาตำบลไปบ่ต้องย่านว่าซั่นพร้อมกับชี้แจงที่อยู่ของพญาสร้างใหญ่ยามแจ่มแจ้งแล้วก็มอบทรัพย์ให้ 1,000 และก็นัดไว้อีก 70,000 นี่ให้สั่งให้สร้างเหล็กนี่เฮ็ดอาวุธอย่างดีเลยว่าซั่นแล้วก็สร้างหนังนี่เฮ็ดกระสอบใส่สัมภาระในวันที่7นายพรานโสนุตระครับก็ได้เข้าเฝ้าทูลลาเข้าป่าพอนายพรานครับปีนยอดเขาขึ้น7ลูกครับจนไปฮอดปู๊ดแล้วมองพญาสร้างสัตว์ท่านอยู่พุ่นล่ะครับก็เห็นสร้างเผือกง่ามีรัศมี6ประการลงอาบน้ำอยู่ในสระพอฮอดยามกลางคืนก็เลยขุดหลุมสี่เหลี่ยมครับเพื่อสิเอาไว้เป็นมองดักยิงพญาสร้างในเวลาใกล้รุ่งคุ้มร่างกายมิดชิดด้วยผ้าเหลืองแล้วก็ย่งลงไปยืนถือธนูที่มีลูกอาบยาพิษแอบอยู่ในหลุมนั้นรอการมาอาบน้ำของพญาสร้างว่าซั่นเถาะเมื่อนั้นพญาสร้างก็ได้พาบริวารออกหากินตามปกติครับพอลงอาบน้ำแล้วก็อู้ขึ้นมายืนอยู่บนฟังใกล้กับหลุมนั้นท่านใดนั้นเองก็ร้องขึ้นสุดเสียงครับเมื่อถูกลูกศรอาบยาพิษของนายพานฝูงสร้างได้ยินเสียงห้องของพญาสร้างก็ตกใจพากันแล่นหนีเข้าป่าเหลือแต่พญาสร้างตัวเดียวครับเหลียวเบิ่งที่มาของลูกศรแล้วก็พลิกกระดานขึ้นเห็นนายพันเท่านั้นแหละครับก็เลยคิดว่าจะจับขึ้นมาฆ่าแต่พอเห็นผ้าเหลืองพันกายของนายพันเท่านั้นความโกรธก็หายไปด้วยตระหนักว่าผ้าเหลืองคือธงชัยแห่งอรหันต์บัณฑิตบ่ควรทำลายควรสักการะเคารพอย่างเดียวโดยแท้ผู้ใดที่ยังบ่หมดกิเลสปราศจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นไม่ควรจะนุ่งห่มผ้าเหลืองส่วนผู้ใดคลายกิเลสได้แล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลประกอบด้วยธรรมะและก็สัจจะผู้นั้นจะแลควรนุ่งห่มผ้าเหลืองว่าสั่นแล้วพญาสร้างก็เลยถามนายพานว่าเพื่อนเอ๋ยท่านยิงเราเพื่อต้องการอะไรเพื่อตนเองหรือคนอื่นใช้ให้มาฆ่าเรานายพานก็เลยตอบพญาสร้างว่านั่งสุภัททามหาอามเหสีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากาสีกราชได้ทรงสุบินเห็นท่านแล้วก็ใส่ขาพระเจ้ามาเพื่อประสงค์ง่าทั้งคู่ของท่านพระญาสร้างกระซาบโดยท่านที่ถึงการผูกเวรของนางจุลสุภัททาเมียในอดีตครับก็เลยกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยพระนางสุภัททา มิใช่ต้องการง่าของเฮาดอกนั่งประสงค์จากขาเฮาเท่านั้นถ้าเช่นนั้นก็เชิญท่านนายพรานหยิบเลื่อยมาตัดง่าของเฮาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เถิดว่าซั่นนายพรานก็เลยใส่เลื่อยตัดง่าทั้งคู่ครับแล้วก็ถือกลับไปเมืองพญาสร้างนี่มอบง่าให้นายพรานแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณและก็ตั้งจิตเมตตาให้นายพรานเดินทางกลับเมืองด้วยความปลอดภัยแล้วก็ล่มลงขาดใจตายฝ่ายนั่งสร้างมหาสุภัทธาก็คือเป็นเมียหลวงนะครับไม่ใช่จุลสุภัทธานะมหาสุภัทธาคือยังเป็นช้างอยู่พร้อมฝูงสร้างกระแลนหนีไปได้ระยะหนึ่งเมื่อเห็นศัตรูบ่ตามมากับพากันกลับมาเห็นพญาสร้างสัตว์ท่านนี่สิ้นใจตายแล้วกับพากันห้องให้ค่ำควรอยู่หม่องนั้นครับส่วนนายพรานนะครับก็นำง่าทั้งคู่ไปถวายนั่งสุภัทธามเหสีหรือว่าจุลสุภัทธาซึ่งเป็นเมียของอดีตสร้างพญาสร้างสัตว์ท่านในอดีตอีกหนึ่งนางนั่นแหละครับนางก็รับคู่ง่าอันวิจิตรมีรัศมี6ประการไว้ปลาเพล่าทอดพระเนตรเบิ่งง่าของสามีสุธีรักก็เกิดความโศกเศร้าสลดอย่างยิ่งครับท่านใดนั่นเองดวงหรือไทยของนางก็ได้แตกสลายสวรรคตในมือนั้นเช่นกันครับนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าคิดทำอะไรด้วยอารมณ์หุนหันพลันแล่นหรือวู่วามเพราะจะนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจภายหลังซะเนี่ย โอ้ยเบานิทานสู่ผู้เฒ่าฟังติหนุ่มไว้ว่าซั่นเออเบากันไปแง่ๆกันไปนำพรน่ะเนาะอีแม่เนาะเอาเปิดเสียงก่อนบัดทีนี้บางหันบ่รับสายในช่วงเล่านิทานนี่ย่านหลง0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ0902927444ขอบคุณแม่นิดแก้วสว่างจากปะโคกุดจับครับบำรุงสายตาหนึ่งกระปุกแม่กันหาทับทิมต่อจากเกาะไหวปากพลีนครนายกนวดร่อนเย็นคู่หนึ่งอีพอสายคุณเหมาะสมานครับจากทับพริกอรัญญประเทศสระแก้วบำรุงสายตาหนึ่งกระปุกคุณพ่อสุขะคำพะวงจากแวงนางสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีแม่ดวงเดือนชู่ขั้นหอมครับจากโคกกอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอีเมลเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับขอบคุณหลายๆและก็ร่วมไปถึงในส่วนของแม่หนูนาขันชัยภูมิจากนนท์ไหวหนองวัวซ้ออำเภอบำรุงสายตา1กระปุกคุณวิลาพรเกียรติปัญญาจากทุ่มนางามนนท์สะอาดกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นนะครับสวัสดีครับคุณพ่อบัวเรียนสวัสดีครับเอาเดี๋ยวๆพ่อเด้อๆๆเสียงอยู่ซ้ายลืมเปิดเสียงฮัลโหลครับพ่อ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: ครับพ่อได้ยินแล้วครับบัดนี้
1: โอ้
0: ครับพ่อบุเรียนเบาบ่อยครับ
1: งาเถียนบ่อน
0: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ่แม่นยาเถียนครับเบาบ่อยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับพ่อ
1: สมุนไพรก่อนค่ำเป็น
0: ครับผม
1: บ่แม่น
0: โอ้ยลูกละเฝ้าคุบน้ำว่าสันหัวก็เปิดเสียงนี่นี่คันเป็นช่วงนิทานนี่มันไม่นะครับกำลังได้อารมณ์ว่าสันต่อไปขอบคุณนะครับพ่ออุทัยบัวลาครับจากนาป่าแสงปทุมราชวงศากาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นนี่เป็นโปรยอดฮิตเลยกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทได้น้ำมันนวดแถมแม่ประคองย่อมบินจากไส้ท้องครับคลองหาดสาแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนพ่อสุพันธ์ไพรกิจจากคำพระหัวตะพานกาแฟ2กล่อง600บาทแม่ม่วนสีมาเค้นครับจากสีวิเชียรน้ำยื่นครับบำรุงสายตา2กระปุกแถมนวดเย็นแม่มาลัยเจริญสุขจากหนองโกกระนวนกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่ทวินวงรำพันจากบ้านพ่นบกตำบลบ้านแป้นอำเภอพ่นนาแก้วสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่ขันทองกลางประพันธ์จากดงบังหนองบ่อนาหน้าแก่นครพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงสีเข้มๆบัดสั่นสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ครับ
0: ครับผม
2: กระใสเส้นหนึ่ง
0: กระใสเส้นหนึ่งครับ
2: นวด
0: อะไรนะครับ
2: เย็นนวดเอาอ่อน
0: นวดเย็นนวดอ่ะอีพ่อเบาชัดๆนะครับเอาเป็นกระใสเส้นหนึ่งนวดเย็นหนึ่งบ่
2: คร
0: ับ นวดเย็นกระปุกเดียวเนาะสูตรร้อนเอาบ
2: ่เย็นเย็น
0: ฮะว่าจังไหนก่อ
2: เย็นนวดนอนหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: เอาร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
2: ครับ
0: ครับผมเป็น750บาทเอาอย่างอีกบ่
2: ใช่ครับ
0: ผู้รับสินค้าซื้อว่าจังไดครับ
2: ประสิทธิ์ครับ
0: ชื่ออะไรนะฮะพ่อพูดช้า
2: ๆประสิทธิ์
0: พ่อสุขบ่หรือว่าประสิทธิ
2: ์ประสิทธิ
0: ์ประสิทธิ์นามสกุล
2: ปู่พระบุญ
0: นามสกุลอะไรนะพ่อ
2: ปู่พระบุญ
0: ปู่พระบุญ
2: ครับ
0: ปอปาสระอูไม่เอกนี่เนาะพ่อผ่านสระอะแล้วก็บอใบไม้ปุบปุบพระบ
2: ่สระอู
0: ปู่พระบุญ
2: ปู่พระบุญ
0: ปู่พระบุญบ้านเลขที่ครับพ่อบ้านเลขที่
2: 300
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 3/400
0: 3/400หมู่ที่เท่าไหร่พ
2: ่อตำบลนครนายก
0: ตำบลอะไรนะ
2: นครนายก
0: ตำบลอะไรพ่อ
2: นครนายกอำเภอเมืองยะวันนครนายก
0: ตำบลก็นครนายกแหละครับ
2: ครับ
0: หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
2: อำเภอเมืองนครนายกครับ
0: ไม่หมายถึงว่าไม่มีหมู่เหรอครับพ่อ
2: ไม่อยู่ในหมู่นครนายก
0: เขาเรียกชุมชนอะไรครับที่พ่ออยู่นะครับ
2: นาวายินทราม
0: ชุมชนอะไรนะพ่อ
2: นาวัดอินทาราม
0: นาวัดอินทารามเหรอครับ
2: ครับ
0: นาวัดอินทารามถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวนะคุณพ่อพูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงเดี๋ยวผมหาใน Google ก่อนชุมชนนาวัดอินทารามนะพ่อนะ
2: หน้า
0: วัดอินทารามนะครับหน้าวัดอินทารามหน้าวัดอินทารามเหรอพ่อ
2: คร
0: ับ ทารามนครนายกนะ
2: ครับเป็นที่เตียงหน้า
0: อะไรนะครับ
2: ที่เตียงย่ามบ่ได้
0: โอ้พ่อติดเตียงยังบ่ได
2: ้ครับ
0: วัดอินทาวันอินทาราม
2: ลองฟังเพลงเบิ้งท่าเบิ้ง
0: โอ้ใดตัวละอีพ่ออยู่กับผู้ใด
1: อยู่กับผู้ใด
2: อยู่กับพอดีแม่แล้วเบิ้ง
0: โอ้แม่เราฟังเนาะของพ่อเป็น 3/400 ชุมชนหน้าวัดอินทารามตำบลนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนาะพ่อเนาะถูกต้องเนาะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ครับครับคุณประสิทธิ์ปู่พระบุญนะครับถูกต้องนะ
2: คร
0: ับ โอเคได้เลยครับผมเดี๋ยวผู้วันมะรืนเดี๋ยวขนส่งโทรหาคุณพ่อรับสายให้ผมหน่อยนะ
2: มือฮื้อ
0: พ่อมืออื่นอาจจะบ่ฮอดเพราะว่านครนายกมันหลายต่อ
2: ครับ
0: พ่อขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อหายไวๆเด้อ
1: หายไวๆเด
0: ้
1: อ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณครับกระสายเส้นนี้ถ้ากินแล้วมันมีอาการปวดในช่วงแรกให้กินยาแก้ปวดคู่นะครับเพราะว่ามันจะทำปฏิกิริยาแล้วมันก็จะคอยนะครับเบาลงเรื่อยๆอาคุณลิแซ่เล้งครับโทรให้ลูกใหม่หน่อยครับอีพอลีแซ่เล้งนะครับวังหันติดสายอีพอประสิทธิ์อยู่อีพอโทรใหม่ในเด้อนะครับพอลิแซ่เล้งครับมาแล้วสวัสดีครับพอลิครับ
3: ครับ
0: พ่อบ้าบ่อย
3: ตั้งยาหน่อย
0: เอาอะไรบ้างพ
3: ่อไอสีดำกับสีขาวไอ
0: ้นวดร้อนกับนวดเย็นหนึ่งคู่ครับนวดก้อนคำหนึ่งคู่นะพ่อนะ300 บาทนะ
3: ครับ
0: ใส่เราได้ย่อนอยู่บ่พ่อดีอยู่บ
3: ่ดีอยู่จำไว้เลย
0: ครับที่อยู่เดิมพ่อจำได้ครับ131 หมู่ 11ตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับพ่อ
3: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับนี่บรรยากาศครับโอ้ยหนาวแห้งเด้ออุดรเมืองนี่เปิดแอร์บ่ได้ดอกปิดก่อน เปิดให้แต่เครื่องทรงเจ้าของนี่ต้องใส่เสื้อกันหนาวล่ะครับมันหนาวเนาะแม่เนาะแต่ว่าพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกเครื่องทรงนี่แห้งเย็นมันแห้งเฮ็ดงานดีให้เครื่องทรงแห้งไปไกลได้หนาหนาวนี่โอ้ยแห้งคักครับฟังชัดฟังแจ้วฟังชัดเจนพุ่นล่ะเนาะอีพ่อผมอีแม่ผมเอาอยู่ใสแน่ส่งกำลังใจให้ลูกไส้เด้อเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายกันได้เลยครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก้อนคำเมื่อนี้บักลาก้อนคำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปั่วกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเส้นก่อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: าแฟ
1: ยังจ๊ะเคยสั่งหรือยังเคยสั่งหรือยังจ๊ะกาแฟก่อนค่ำครับกาแฟก่อนค่ำครับ
0: จ
1: ้ากาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600ครับแม่
0: จ
1: ้าจ้าอีเมล
0: เอามาส่งไป
2: ตรงนี้เอาจ้าพี่บอกครับพี่ครับผมคือครูครับ
1: เอาจังซี่ครับฟังผมก่อนจะฝ่าไปปรึกษากันบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เดี๋ยวผมสิจัดส่งให้ครับผู้รับสินค้าชื่อว่าจังไดครับชื่อคุณหยังครับ
0: เอ้ามีไงล่ะมีไงอยู่ฮะคำพันธ์
1: แม่คำพันธ์เนาะแม่คำพันธ์นามสกุลหยังก่ออีแม
0: ่บุญเกิงจ้ะ
1: ฮะ
0: คำพันธ์บุญเกิงจ้ะ
1: ยุ่งจังหรือว่ายังก่อ
0: คำพันบุญเกิง
1: โอ้บุญเกิงโอ้บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
0: 8ตัวเดีย
1: ว8เท่าไหร่จ๊ะ
0: 8ตัวเดียวจ้ะ
1: บ้านเลขที่8หมู่ที
0: ่8
1: บ้านเลขที่8หมู่8
0: จ้ะ
1: ตำบล
0: ตำบลโคกสะอาด
1: โคกสะอาดอำเภอ
0: น้ำขุ่น
1: น้ำขุ่นจังหวัดอุบลได้ครับได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
0: จ้า
1: ได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ฝนตกบ่ทั้งน้ำคุณน่ะตกน้ำมูบ
0: ่ตกลิ้นข้อมือจ้า
1: เอาอีแม่อยู่บ้านหยังฮะเอาอีแม่อยู่บ้านหยัง
0: บ้านนนท์อุดมจ้า
1: บ้านนนท์อุดมโอ้ยสมัยตะกี้บ่าวบ่อยแลนส่งของอยู่บ้านนนท์อุดมก็ได้เอาคิดฮอดคิดถึงเด้ออีเมียเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทั้งน้ำคุณ
0: คร
1: ับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณครับแฟนของอีพอผงประมูลลืมถามซื้ออีเมียซ้ำเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงอีเมลอมจำนงพันครับจากบัวข้อสารคามกาแฟ2กล่อง600บาทอีเมลเขียนนครเพชรจากหวยย่างอำเภอเมืองสกลนครครับเอาน้ำมันนวดสูตรเย็น1เขียว1 300บาทนะครับส่วนคุณแม่นิดแก้วสว่างครับเพิ่มสบู่ล้างหน้า2ก้อนนวดเย็น1กระปุกบำรุงสายตา1เป็น 1,015 บาทแถมนวดร้อนจัดไปครับเดี๋ยวให้น้องไอไปส่งให้เด้อแม่สมสวัสดิ์พ่ออามาตครับจากพุ่มแก่นาแก่อนครพนมครับกาแฟซีสบู่ล้างหน้า1 1,015 บาทแถมนวดร้อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจทั้งหน้าไม้ทั้งหลังไม้โทรกันได้ตลอดนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยนะครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับเวลาในเบรกนี้ไล่จ่อมอจันกันเข้ามาแล้วปิดเบรกเศร้ามีแห้งแป๊บหนึ่งครับเศร้าสองแรงสองเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิยายธรรมะจบนิยายธรรมะคอยมายาวกันต่อเด้อช่วงนี้พี่น้องโทรได้เรื่อยๆครับ0902927444ครับ

รักแม่รักธรรมชาติเลิฟสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 0

ถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อ

0: เป็นครูคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้า

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: นายแพทย์สมมิ่งไม่ยอมเชื่อว่าท่านพระครูจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะตั้งแต่เขาเรียนจบและทำงานมาจนกระทั่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้ยังไม่เคยพบเลยว่าคนไข้ที่คอหักสามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แม้บุรุษพยาบาลสองคนจะอธิบายอย่างไรเขาก็ไม่เชื่อจนคนทั้งสองรู้สึกอ่อนใจคุณหมอจะเถียงกันอีกนานไหมอาตมาปวดก้นจะแย่อยู่แล้วคนเจ็บอุทธรท่านอยากจะใช้คำว่าปวดตูดเพราะมันสื่อความหมายได้ตรงกับอาการแต่คำหลังถือเป็นคำไม่สุภาพท่านจึงต้องเลือกมาใช้คำแรกเคยได้ยินเด็กเลี้ยงควายสองคนมันเถียงกันท่านยังจำได้ไม่ลืมเลือนเฮ้ยเอ็งว่าตูดกับก้นเหมือนกันไหมวะเอ็งว่าเหมือนหรือเปล่าล่ะไม่เหมือนแต่ข้าว่าเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ก้นฟังดูสุภาพกว่าไม่เหมือนยังไงยังไงก็ไม่เหมือนเองมีหลักฐานอะไรหน้าที่ของมันไงล่ะตูดกับก้นมันทำหน้าที่ต่างกันต่างกันยังไงอ้าวก็ตูดมีไว้ขี้ก้นมีไว้นั่งต่างกันแค่นี้เองเรื่องกล้วยๆก็ไม่รู้พอนึกไปถึงความหลังอาการปวดดูจะทุเลาเบาบางลงแต่พอเลิกนึกมันก็กลับมาปวดอีกปวดปวดจนสุดจะทนทานครั้นจะกำหนดปวดหนอก็กลัวว่าจะชดใช้กรรมได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางที่ดีให้หมอช่วยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะเหมาะกว่าคุณหมออาตมาปวดก้นท่านบอกหมออีกปวดตอนไหนผมหมายถึงว่าตอนพามาส่งโรงพยาบาลหรือมาปวดตอนถึงโรงพยาบาลแล้วปวดตอนที่คอมันติดพอรถตกร่องปุ๊บคอมันก็ติดปั๊บอาตมาก็ปวดก้นขึ้นมาทันทีท่านตอบชัดถ้อยชัดคำตอนมาโรงพยาบาลไม่ปวดหรือไม่ปวดตอนนั้นอาตมาไม่รู้สึกปวดเลยมันเหมือนกับเบลอๆไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกเจ็บปวดตอนนั้นคงแย่เพราะน้ำจากหม้อน้ำมันพุ่งขึ้นมารถอาตมาคงจะปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวแต่มันก็แปลกนะคุณหมออาตมารับรู้ที่ลิ้นปี่แล้วก็หายใจทางสะดือได้ใครบอกหลวงพ่อสติบอกตอนนั้นไม่มีใครอยู่กับอาตมานอกจากสติสัมปชัญญะสงสัยหลวงพ่อจะปวดมากจนเพ้อถึงได้พูดอะไรแปลกๆมีอย่างที่ไหนคนหายใจทางสะดือได้มันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ผมเรียนมาหมอวัยกลางคนเริ่มจะรู้สึกหงุดหงิดอาตมาไม่ได้เพ้อและอาตมาก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาอาตมารู้นะว่าคุณหมออยากให้อาตมาตายเพราะมันจะได้ตรงกับทฤษฎีที่คุณหมอเรียนมาแต่อาตมาจะบอกคุณหมอว่าอาตมาจะยังไม่ตายจะไม่ยอมตายตอนนี้เป็นไปไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อก็ผลเอ็กซเรย์ออกมาว่าหลวงพ่อกระดูกคอขาดแล้วจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรนายแพทย์วัยกลางคนรู้สึกสับสนถ้าท่านพระครูไม่มรณภาพก็แสดงว่าสิ่งที่เขาเรียนมานั้นไม่ถูกต้องหลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหากท่านพระครูตอบว่าเพราะพระยายมราชเห็นดีด้วยกับคำอธิษฐานของอาตมาก็จะทำให้นายแพทย์ผู้นี้รู้สึกขัดเคืองหนักขึ้นดีไม่ดีเขาจะหาว่าท่านวิกลจริตจึงตอบเสียใหม่ด้วยทฤษฎีที่ท่านรู้มาใหม่ๆสดๆว่าเพราะอาตมารู้สึกปวดน่ะสิถ้าปวดแปลว่าไม่ตายถ้าไม่ปวดแปลว่าตายคุณหมอจำไว้เลยนะถ้าคนป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมาให้รักษาถ้ารักษาแล้วเขาเกิดปวดขึ้นมาก็แปลว่าจะหายแต่ถ้าเฉยๆไม่รู้สึกอะไรก็แสดงว่าไม่หายท่านเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ให้คนเป็นหมอเป็นทฤษฎีที่ท่านได้มาโดยไม่ต้องเรียนหากนายแพทย์สมมิ่งไม่ยอมรับทฤษฎีของท่านเขาพูดขึ้นว่าหลวงพ่อจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคอติดแล้วแค่ล้อรถตกร่องมันจะทำให้คอติดได้เชียวหรือผมไม่อยากจะเชื่อบุรุษพยาบาลซึ่งยืนฟังมานานจึงได้โอกาสพูดว่าก็ลองเอ็กซเรย์ดูอีกทีสิครับท่านผอ.จะได้รู้ว่ากระดูกคอท่านติดกันจริงหรือไม่มัวเถียงกันอย่างนี้คงตัดสินยากงั้นก็นำท่านไปห้องเอ็กซเรย์เลยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสั่งคิดว่าหากเถียงกับท่านต่อไปเขาอาจจะต้องจนมุมทำให้อับอายขายหน้าลูกน้องเปล่าๆค ผลการเอ็กซเรย์ปรากฏว่ากระดูกคอของท่านพระครูติดกันแต่จะต้องเข้าเฝือกให้มันประสานกันดีดังเดิมอย่างน้อยๆท่านก็จะต้องอยู่โรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า1 เดือนนายแพทย์สมมิ่งเพิ่งค้นพบความรู้ใหม่ว่าการทำล้อรถเข็นตกไปในร่องประตูเหล็กจะช่วยให้กระดูกคอที่หักไปแล้วกลับมาติดกันได้แต่คงจะมีรายเดียวในโลกและเขาก็จะไม่นำวิธีการดังกล่าวนี้ไปใช้กับคนไข้รายอื่นอีกเพราะอาจจะไม่โชคดีอย่างรายนี้หลวงพ่อต้องพักอยู่โรงพยาบาลนานหน่อยนะครับเพราะต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเป็นปกติแต่จะปกติเหมือนเดิมหรือไม่ผมก็ยังไม่ทราบนายแพทย์ตอบอดมิได้ที่จะเผยทีท่าออกมาว่าถึงอย่างไรเขาก็เชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าจะให้อาตมาอยู่ห้อง ICU นี่นะไม่หรอกครับผมต้องให้หลวงพ่ออยู่ห้องพิเศษหลวงพ่อโชคดีนะครับเพราะการจะได้ห้องพิเศษที่นี่ต้องจองกันเป็นเดือนเลยแต่หลวงพ่อมาวันนี้ก็ได้วันนี้เพราะเมื่อเช้าคนไข้กลับบ้านไปรายหนึ่งบ้านเขาอยู่อำเภออะไรหรือคุณหมอท่านถามไปอย่างนั้นเองเพราะการได้พูดทำให้ลืมความปวดไปได้ชั่วครู่ชั่วยามผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบ้านเขาอยู่อำเภออะไรเพราะเมื่อเช้าเขาไม่ได้กลับบ้านเขาแต่เขากลับบ้านเก่านะครับหมอสมมิ่งตอบรู้สึกสะใจที่ได้แกล้งท่านนั้นที่คุณหมอให้อาตมาไปพักห้องนั้นก็ต้องคิดว่าอาตมาจะต้องกลับบ้านเก่าอีกรายใช่ไหมท่านพระครูรู้เท่าทันความคิดของหมอใหญ่หลวงพ่อจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ความจริงมีห้องว่างห้องเดียวจริงๆแต่ผมก็ยอมรับว่ายังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ต้องรอดูอาการกันก่อนว่าจะถึงกับต้องกลับบ้านเก่าหรือไม่คุณหมอจะไม่ช่วยฉีดยาแก้ปวดให้อาตมาสัก2 เข็มหรืออาตมาปวดก้นจริงๆนะไม่ได้แกล้งปวดท่านทวงเพราะเกรงว่านายแพทย์สมมิ่งจะลืมเข็มเดียวก็พอครับหลวงพ่อหมอใหญ่ค้านแต่อาตมาปวดมากกว่าปกตินะแล้วอีกอย่างนึงอาตมาเป็นคนจิตแข็งเข็มเดียวอาจจะไม่ได้ผลท่านต่อรองก็ถ้าฉีดยาแล้วหลวงพ่อหายปวดแสดงว่าจะไม่หายนะสิครับเมื่อกี้หลวงพ่อยังพูดเลยว่าถ้าปวดแสดงว่าจะหายถ้าไม่ปวดไม่หายหมอสมมิ่งถือโอกาสแก้แค้นถ้าคุณหมออยากรู้ก็ต้องลองไม่ลองไม่รู้ตกลงนะตามใจหลวงพ่อจะเอาอย่างนั้นก็ตามใจประเดี๋ยวผมจะสั่งนางพยาบาลฉีดให้นายแพทย์ผู้อำนวยการพูดอย่างออกจากรำคาญขอเป็นบุรุษพยาบาลเถอะคุณหมออาตมาเป็นบรรพชิตผู้ประพฤติพรหมจรรย์สตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์ฉะนั้นคุณหมอต้องจัดบุรุษพยาบาลมาทำหน้าที่แทนนางพยาบาลแม้พระองค์นี้ยุ่งจริงๆเป็นพระไม่น่าเรื่องมากหมอสมมิ่งคิดในใจแต่ปากกลับพูดว่าบุรุษพยาบาลเราไม่ได้ฝึกมาทางนี้ครับหลวงพ่อเขาอาจทำได้แต่ก็คงไม่ดีเท่านางพยาบาลไหนๆหลวงพ่อก็เป็นบรรพชิตน่าจะปล่อยวางเสียบ้างถ้าจู้จี้จุกจิกมากไปคนดูแลเขาก็จะลำบากใจเมื่อถูกหมอว่ามาอย่างนี้คนไข้เลยเถียงไม่ออกถ้าไม่ได้ตั้งใจจะจุกจิกจู้จี้เพียงแต่อยากจะคุยเพื่อให้ความปวดทุเลาลงและการที่ท่านต้องการให้ฉีดยาแก้ปวดก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าระหว่างยากับจิตของท่านอย่างไหนจะมีพลังมากกว่ากันนายแพทย์สมมิ่งเรียกพยาบาล2 คนมาสั่งการและบอกให้เช็คกำลังขาของท่านด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าท่านจะเป็นอัมพาตด้วยหรือเปล่าฉีดยาให้ท่าน2 เข็มแล้วพยาบาลจึงบอกท่านว่าหลวงพ่อหนูขอเช็คกำลังขาของหลวงพ่อหน่อยจะเช็คด้วยวิธีใดล่ะท่านถามให้หลวงพ่อลองถีบหนูเดี๋ยวหนูจะยืนที่ปลายเท้าหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อถีบสุดแรงเลยนะถีบตรงเอวหนูนี่เดี๋ยวหนูจะยืนหันหลังให้หลวงพ่อถีบท่านพระครูเหลือบตาขึ้นดูเอวหล่อนซึ่งหากวัดดูก็คงไม่ต่ำกว่า40 นิ้วแล้วถามว่าจะให้อาตมาถีบ2 เท้าหรือเท้าเดียว2 เท้าเลยค่ะอย่าเลยเอาทีละเท้าดีกว่าเพราะอาตมาแรงมากแล้วท่านจึงใช้เท้าข้างซ้ายพุ่งไปที่เอวของพยาบาลสาวใหญ่แต่ไม่ถึงกับสุดแรงด้วยเกรงหล่อนจะเจ็บมากเกินไปร่างท้วมของสาวใหญ่เซแซดไปปะทะผนังตึกตั้งหลักได้แล้วหล่อนจึงหันมาบอกท่านว่าแม้หลวงพ่อแรงเยอะจังอย่างนี้ไม่เป็นอัมพาตแน่นี่ขนาดเท้าเดียวนะถ้า2 เท้ารับรองโยมทะลุผนังตึกไปเลย ท่านถือโอกาสคุยงั้นลองอีกเท้านี่เธอช่วยหันหลังมาให้ท่านถีบหน่อยหล่อนบอกเพื่อนที่มีหุ่นและวัยใกล้เคียงกันหลวงพ่อไม่ต้องสุดแรงก็ได้เพื่อนหล่อนบอกเพราะนึกกลัวงั้นก็เบาๆแล้วกันท่านบอกแล้วจึงพุ่งเท้าข้างขวาไปด้วยความแรงเท่ากับครึ่งหนึ่งของเท้าซ้ายกระนั้นก็ทำให้ร่างท้วมเซไปชิดผนังตึกหมอสมมิ่งออกผิดหวังที่เห็นท่านมีกำลังวังชาดีกว่าคนที่ไม่ป่วยบางคนเสียอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ในายแพทย์วัยกลางคนเริ่มจะยอมรับความจริงที่ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าวันนี้เขาพาครอบครัวไปถวายเพลร่วมกับนายแพทย์สิงห์พลที่มาจากศิริราชท่านบอกว่าท่านจะต้องเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตอนเที่ยง45เขาไม่เชื่อเพราะมันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์พอเลี้ยงเพลเสร็จเขาก็พาครอบครัวไปส่งที่บ้านแล้วก็มาทำงานที่โรงพยาบาลและก็ได้พบว่าท่านได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักจริงกระนั้นเขาก็ยังไม่เชื่อว่าท่านจะรู้ล่วงหน้าได้มันคงเป็นความบังเอิญมากกว่าแต่เมื่อมาพบอะไรๆที่ไม่ตรงกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเคยเรียนมาเขาก็ชักจะยอมรับนับถือท่านบางทีท่านอาจเป็นพระอรหันต์ก็ได้ฉะนั้นถ้าเขาคิดไม่ดีทำไม่ดีกับท่านก็มีแต่บาปกับบาปเท่านั้นทางที่ดีจะต้องเอาทฤษฎีที่เขาเรียนมานั้นใส่วงเล็บไว้ก่อนแล้วตั้งหน้าตั้งตาดูแลรับใช้ท่านให้ดีที่สุดเพื่อผลบุญจะหนุนส่งให้เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ในอนาคตคิดได้ดังนี้เขาจึงพูดกับท่านด้วยน้ำเสียงที่แสดงความเคารพนอบๆว่าหลวงพ่อหายปวดที่ก้นหรือยังครับยังไม่หายเลยคุณหมอยังปวดเหมือนเดิมทุกประการสงสัยยาจะหมดอายุกระมังท่านสันนิษฐานไม่หมดหรอกครับหลวงพ่อเพราะเพิ่งสั่งมาใหม่ๆและหลวงพ่อเป็นคนไข้รายแรกที่ใช้เอาอย่างนี้ดีไหมครับผมจะฉีดยานอนหลับให้หลวงพ่อพอหลับก็จะไม่รู้สึกปวดเขาเสนอวิธีใหม่ทั้งที่รู้สึกข้องใจว่าเหตุใดยาแก้ปวดจึงไม่ทำงานตกลงจะฉีดดูก็ได้แต่อาตมากลัวว่าจะไม่ได้ผลอีกแต่ไม่ลองก็ไม่รู้จริงไหมคุณหมอจริงครับหลวงพ่อหมอสมมิ่งรีบรับรองแล้วจึงบอกให้นางพยาบาลฉีดยานอนหลับให้ท่าน1เข็มเดี๋ยวผมจะพาหลวงพ่อไปส่งที่ห้องนะครับจะนั่งคุยเป็นเพื่อนจนกว่าหลวงพ่อจะหลับอย่าเลยอาตมาเกรงใจเดี๋ยวคนไข้รายอื่นเขาจะรอนานประเดี๋ยวลูกศิษย์อาตมาคงจะพากันมาพูดยังไม่ทันขาดคำนายสมชายกับนายขุนทองก็พาแม่จวนกับโยมเตียงเข้ามาพอเห็นหน้าพระลูกชายแม่จวนก็ถามอย่างอาทรว่าท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าไม่เจ็บตรงไหนหรอกจ้าโยมแม่แต่ปวดตรงก้นอาตมาคิดถึงโยมแม่มากตอนที่นอนอยู่กลางถนนคิดถึงหลวงพ่อด้วยท่านหมายถึงพระภิกษุพองโยมบิดาที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วจะให้โยมช่วยอะไรบ้างไม่เป็นไรจ้าโยมแม่คุณหมอเขาฉีดยาแก้ปวดกับยานอนหลับให้แล้วประเดี๋ยวก็คงจะค่อยยังชั่วขึ้นท่านผู้ให้โยมมารดาสบายใจไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณป้าตอนนี้หลวงพ่อท่านปลอดภัยแล้วผมกำลังจะพาท่านไปพักห้องพิเศษคงต้องอยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วผมจะดูแลท่านอย่างดีที่สุดนายแพทย์สมมิ่งบอกกับแม่จวนถ้าเช่นนั้นโยมจะมาเฝ้าไข้ท่านเองแม่จวนบอกพระลูกชายฉันก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนพี่จวนเขาจ้ะโยมเตียงขันอาสาแล้วใครจะขายของให้โยมล่ะต้องขายของทุกวันไม่ใช่หรือท่านถามโยมเตียงมีร้านขายของชำอยู่ในตลาดสิงห์บุรีไม่เป็นไรจ้ะฉันให้เฮียคุมลูกน้องขายก็ได้นางบอกเดี๋ยวไปคุยต่อที่ห้องพิเศษดีไหมครับที่นั่นจะสะดวกกว่านายแพทย์สมมิ่งพูดอย่างเกรงใจแล้วจึงสั่งให้บุรุษพยาบาลนำท่านไปยังห้องพิเศษตัวเขาก็เดินตามไปพร้อมด้วยพยาบาลสองคนนายสมชายกับนายขุนทองพาแม่จวนกับโยมเตียงตามไปนายขุนทองอยากจะพูดใจแทบขาดหากก็ยังไม่สบโอกาส บุรุษพยาบาลช่วยกันอุ้มท่านขึ้นจากรถเข็นมานอนบนเตียงคนไข้จากนั้นจึงพากันออกจากห้องไปเพราะหมดหน้าที่แล้วอยากจะบอกท่านเรื่องที่ขอพระสมเด็จไว้หากก็ไม่กล้าท่านพระครูจึงบอกเขาว่าอาตมาไม่ลืมสัญญาแน่เดี๋ยวจะสั่งให้ลูกศิษย์เขาเอามาให้บุรุษพยาบาลจึงออกจากห้องไปด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นหลวงพ่อรู้สึกง่วงบ้างหรือยังครับนายแพทย์สมมิ่งถามรู้สึกแปลกใจที่ยานอนหลับไม่ทำหน้าที่ไม่รู้สึกง่วงเลยคุณหมอตอนนี้อาตมารู้สึกอยู่อย่างเดียวคือรู้สึกปวดที่ก้นท่านตอบบัดนี้ท่านรู้แล้วว่าพลังยานั้นขลังสู้พลังจิตไม่ได้แปลกนะครับทำไมกับหลวงพ่อยาถึงไม่ออกฤทธิ์แล้วนี่ผมจะช่วยหลวงพ่อได้ด้วยวิธีใดหมอหนุ่มใหญ่รู้สึกจนปัญญาไม่มีวิธีใดที่จะช่วยอาตมาได้หรอกคุณหมอเพราะอาตมาไม่ได้เป็นโรคธรรมดาแต่เป็นโรคที่พิเศษกว่าโรคธรรมดาโรคอะไรครับหมอใหญ่รู้สึกว่าท่านพูดแปลกโรคกรรมไงล่ะถ้าเป็นโรคธรรมดาพอมีทางรักษาให้หายได้แต่โรคกรรมไม่มีทางรักษาต้องทนไปจนกว่าจะหมดกรรมแล้วเมื่อไรหลวงพ่อจะหมดกรรมครับผมหมายถึงว่าจะหายปวดที่ก้นอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรเขาถ้าเขาอโหสิกรรมให้อาตมาก็จะหายปวดแต่ถ้าเขาไม่อโหสิกรรมก็ต้องปวดต่อไปเอาเป็นว่าถ้าหายปวดอาตมาจะเรียนให้คุณหมอทราบอย่างนี้ดีไหมแหมหลวงพ่อยิ่งพูดผมก็ยิ่งงงเพิ่งจะได้ยินว่ามีโรคชนิดใหม่เกิดขึ้นคือโรคกรรมผมเรียนหมอมา6ปีเป็นแพทย์ฝึกหัดอีก1ปีไม่เคยได้ยินว่ามีโรคนี้เลยแล้วก็ไม่มีในตำราเล่มไหนอีกด้วยแต่จะมีในตำราของอาตมาอาตมาจะไปเขียนเป็นตำราแล้วจะนำไปเผยแพร่ให้ดังทั่วโลกไปเลยอันที่จริงโรคนี้ไม่ใช่โรคใหม่หรอกนะคุณหมอจะว่าไปแล้วมันมีมาก่อนโรคใดๆทั้งหมดเพียงแต่คนไม่รู้จักเท่านั้นเองหรือครับถ้าอย่างนั้นเอาไว้หลวงพ่อเขียนเป็นตำราแล้วผมค่อยขออนุญาตมาศึกษากับหลวงพ่อก็แล้วกันนะครับเขาถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวตกลงอาตมาเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับคุณหมอรอให้อาตมาหายดีเสียก่อนเชิญคุณหมอไปดูคนไข้รายอื่นเถอะไม่รู้ว่าเขานำโชเฟอร์กับโยมที่นั่งรถมากับอาตมามาที่นี่หรือเปล่าถ้ายังไงจะขอความกรุณาคุณหมอช่วยดูให้ด้วยจริงสิผมก็ลืมไปงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพูดจบก็เดินออกจากห้องไปพร้อมกับพยาบาลทั้งสองคนทันทีที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลออกไปนายขุนทองก็โผล่เข้ามาซบที่อกท่านพระครูพลางร่ำให้รำพึงรำพัน
1: หลวงลุงของขุนทองคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้พบกันอีกแล้วขุนทองห่วงหลวงลุงใจแทบขาดไม่มีหลวงลุงสักคนหนึ่งชีวิตของขุนทองก็ไร้ความหมายหลวงลุงต้องไม่ตายนะคะ
0: เออข้าจะไม่ตายถ้าเองไม่มาซบจนข้าหายใจหายคอไม่ออกสงสัยข้าจะไม่ได้ตายเพราะรถคว่ำแต่จะตายเพราะเองนี่แหละท่านว่าหลานชายร้อนถึงนายสมชายต้องมาดึงพ่อตัวดีออกไปจากอกหลวงพ่อขุนทองอย่าเว่ออย่าเว่อเขาใช้ศัพท์สมัยใหม่ที่แม่จวนกับโยมเตียงฟังไม่เข้าใจทว่าท่านพระครูเข้าใจแจ่ม

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระไสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สียใจบักใบตายเพิ่นว่าเฮ้ยจะเป็นคักแน่เฮาเสียใจเด้ละเสียใจเสียใจแนวเคยเฮ็ดใดมันก็บ่คือเก่าอันว่าอยากอยู่พอตายแต่บักใบบ่เอาเพิ่นว่าใบเอ้ยบายคิดมาปั๊มหัวใจแล้วก็บ่คืน
1: พี่ใครๆไม
0: ่สะกิดจังได๋ก็บ่ตื่นคือให้เขาเยาะเย้ยคักแท้เนาะใบเนาะเพิ่นว่า 11:44 นาทีโดยประมาณ
1: กัน
0: มื้ออื่นบ่าวบ่อยอาจจะบ่ได้เข้ารายการสดนะครับเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะได้เดินทางไปเช็คคลื่นที่จังหวัดชัยภูมิอาจจะนะฮะดูก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการสดอยู่แต่ว่าช่วงของคนอื่นน้องกุ้งนางหนุ่มดิวกฤตนันท์ก็สดเหมือนเดิมนะฮะเฉพาะช่วงหนุ่มบอยมืออื่นยังมือเศร้านะครับอาจจะเดินทางแต่เศร้านะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเขามาได้เลยครับนี่คือบรรยากาศสดๆไร่การสดๆกับหนุ่มบอยสุนทรชัยครับขอบคุณแม่ลำไยมหาหิงจากตำบลนาคำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นกาแฟสีกล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูสีฟ้าขอบคุณอีเมลท่องไหลสียาครับจากหน้าโพกุดรังสารคามสบู่ล้างหน้า2ก้อนนะครับอีพอชัยทำลือดีจากนนท์เปื่อยกุดชุ่มครับนวดร่อนเย็นคู่หนึ่งนะครับพ่อสำรันบุญโทษจากนนท์วิเศษตำบลนนท์บุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์บำรุงสายตาหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งอีแมทินรัตนภักดีครับจากทุ่งชมพูภูเวียงกาแฟ3กระใสเส้น 1,350 บาทเทมผ้าถุงคุณแม่รัตนาอ้วนวงจากศิลาขอนแก่นนวดร้อน2กระปุก300บาทอีพอพานระดาบุตรจากบูเปื่อยน้ำยืนกาแฟ1กระใสเส้น 1,800 บาทแม่คำพันธ์บุญเกิงจากโคกสะอาดน้ำคุณอุบลครับกาแฟ2กล่อง600บาทนะครับขอบคุณหลายๆกันละกันครับคุณพ่อผงประมูลจากศรีวิเชียรน้ำยืนกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงอีแม่ล้อมจำนงพันจากบัวข้ออำเภอเมืองสารคามครับกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่เขียนนครเพชรจากห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครน้ำมันนวดสูตรเย็น1นะครับแล้วก็น้ำมันเขียว1ขวด300บาทครับ0902927444เติมเต็มแรงใจมาเบอร์นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำอากาศดีพากันนอนเว้นบ่ผู้เฒ่าเนาะ เอ้า

0: ไปชุมทันใช่ครับ
1: อันนั้นว่าเจียวว่าแม่ว่าเจียวว่าเราสร้างอันแม่เอามากินเราโดนแม่โดนไข่ยังว่า
2: โอ้ไข่จังไงแม่
1: ยางน้ำเย็นบริษัทไม่กันเท่าได้ไฟฟ้าไม่กันเท่า
2: เห็นบ่ก่อนค่ำคอฟฟี่เฮานี่เนาะแม่เนาะ
1: จ้าจ้า
2: แต่ก่อนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่เว้าสู่พี่น้องฟังนี่
1: แต่ก่อนมันยางว่าได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไปก็ได้ซักไม่ทันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
2: ้นั่นแล้วน้ำมันไขคอเฮาเบิดเออ
1: บาดนี่ว่าเขาพอดีไม่กินเบิดซ้อมฮ้อนคือจังว่าบ่ขัดยางไปน้ำเฮ
2: ีย
1: น
2: โอ้ยๆๆๆแม่เดี๋ยวกินเบิด2ฮ้อนึงทีเดียวนี่ไข่อันได้ถิ่มไม่กันเท่านั่นน่ะ
1: กิน2ฮ้อนแล้ว
2: กาแฟก่อนค่ําเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี้
1: แต่ว่าแม่กินตื่นขึ้นมาแม่กินโดนเรื่อยจนท้องว่างกินโดน
3: จ้าจ้าแม่ได้ขอบคุณเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายสอนสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ําครับ
4: อันนั้นบอยอันเอายากระใสเสียนหน้ายัก3ปุกนั่นล่ะ
3: กระใสเสียน3กระปุกขั้น2อีพ่ออย่างแถมจ้ะ
4: เอาอันเอาเสือคือเก่าละ
3: แถมเสือคือเก่าเนาะอีพ่อไหนเนาะอีพ่อเปลี่ยนเบอร์บ่
4: อันนั้นไอ้สายยันไอ้สายยัน
3: โอ้ไอ้สายยันคนโก้เอาไอ้เปลี่ยนเบอร์บ่
4: อันนั้นเบอร์นั่นไอ้เสือวันนี้เลยเยอะหมังคอโซ
3: เดี๋ยวเด้อไอ้สายยันสั่งในนามคุณแม่ยังฮึ
4: อันนายสายยันนามวันตีนี่ล่ะ
3: โอ้นายสายยันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อไอ้เด้อเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อ
4: คร
3: ับ นายสายยันนามนตรีเนาะ
4: คร
3: ับ นี่หอยหีบกะลั่นเด้เนาะนามนตรี
4: นามนตรีต่อเจ้าละเลี้ยกะลั้นน
3: ่ะบ้านเลขที่ครับไอ้เอาอีกรอบนึง
4: 58
3: หมู่ที่
4: 58หมู่2
3: หมู่2ตำบล
4: บัวข้อครับ
3: ตำบลบัวข้ออำเภอเมืองสารคามเนาะไอ้เนาะ
4: ครับ
3: ให้ใส่เบอร์อีพ่อเนาะบัดนี้เนาะ
4: แม่นครับ
3: ไอ้บอกอีพ่อไปน้ําเด้อบ่ไอ้บอกอีพ่อไปน้ําเด้อ5คนส่งโทรหายันแล้วว่าบ่ได้สั่งสินะ
4: ครับครับเว้ากันก็พอแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะ
3: โอเคครับเป็นแถมเสือเนาะไอ้เนาะ
4: ครับ
3: ขาพี่สายยันเดี๋ยวฟังเพลงยังวันนี้ทรงไทยเอ้าขอ
4: ก่อนเอาวันงานนะวันงาน
3: ประหารใจเนาะไอ้เนาะ
4: ครับเพลงเบอร์ที่จะได
3: ้เลยโอเคไอ้ขอบคุณครับสู้ๆเด้อ
4: ครับ
3: ครับขอบคุณพี่สายยันครับวันงานประหารใจวสันไอแล้วว่าเพลงเพื่อชีวิตเอาคือสิได้ทรงไทยปิดเบรกกับเพลงเพื่อชีวิตไอ้ไส้ผมนี่ล่ะ เวลาเบิดเวลาแล้วยืนคำแอลปันเหล็กซีเหลียวงวกคุณงวกพี่หาหนีใส่เจ้าของอย่าเจ็บอย่าจนสู้คนสู้ท่านครับอยู่ดีกินแซ่บอยู่เจ็บกินหวานอยู่มันกินว่าน้องกุ้งนั่งท่าแป้งแต่งหน้าทาแล้วล่อขึ้นตั้งนั่งห้างไปอ้ายไปหาเกียร์ไก่เจ้าพุ่นนั่งสิขึ้นจัดรายการแท้แล้วฮอดเวลาอีลาแล้วเพิ่นว่า น้องกุ้งนั่งอยู่เที่ยงฮอดใบ2ครับใบ2ฮอด 6:00 นแรงผู้เบาดิวกริตนั่นเบาบ่อยโง่มาใหม่อีกเทื่อมืออื่น 8:00 นเช้าย่ำมือค่ำมือคืนก็เป็นรายการเทปเอารายการสดจากภาคกลางวันไปรีรันออกอากาศในภาคกลางคืนนะครับอีพออีเมียเนาะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่สั่งซื้อโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านทุจ้าสวัสดีครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: 0927444090ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoàn lạ ổn mát hồn
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444
3: หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ไปรักเจ้าเด้อรักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: เขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะ

0: ช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถือใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
2: จ้า

0: พระผู้ใหญ่ฉันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้วยห้วยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
1: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมียไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือน
4: มันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดียวนี
4: ่ก็มาเบิ่งติลานี่มันแม่นเสียงใหม่บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดียวนี่ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
4: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
1: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตียาย
4: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: ุ่นผ้ามันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะให้ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงห์หวาน

0: วัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการนี่คือนานาวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางค่ะสาวเมืองขอนแดนดอกคูนแล้วก็ดอกคูนเสียงแค้นน้ำเนาะแม่เนาะขอนแก่นเฮาสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเมื่อเดิมลูกสาวหลาขึ้นฮานขึ้นเวทีค่ะส่งงานเพลงเพราะๆนะคะฝากตอนเป็นความสุขกันไปให้กับนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะ2ชั่วโมงโดยประมาณรับนาทีกันอยู่เป็นประจำกับรายการสดแน่นอนจันทร์ถึงศุกร์รายการสดๆจะแม่จ๋าลูกสาวมาแล้วเด้มากันหรือยังรายงานตัวเด้จ๋าแม่เด้อ2ชั่วโมงค่ะจากเที่ยงถึงบ่าย2โมงตรงนะคะทักทายกันไปทุกทันกันเลยทุกพื้นที่การรับฟังบรรยากาศดีๆนะคะฝนดีเนาะแม่เนาะช่วงนี้หลายพื้นที่ค่ะหลายจังหวัดฝนตกหนักนี่มีบางหม่องแน่ค่ะตกแน่บ่ตกแน่นะคะนักแน่เบาแน่ว่ากันไปแต่ละพื้นที่ฝนตกบ่ย่านจ้ะแม่นะคะว่าแต่ฝ่ายะห้องโอ้ถ้าฝ่าห้องนี่แลนทันทีเลยเด้สถานีดับปุ๊บแน่นอนเลยถ้าเกิดฟ้าร้องแต่ถ้าเกิดมีเฉพาะฝนนี่ไม่เป็นไรอยู่กันเงาๆคือเก่าจ้ะแม่จ๋า0902227444พยายามสาจากน้อยหมู่บ้านนี่มีคุณแม่จังหวัดไหนนะอีแม่โทรมาว่าแม่เขาก็ได้เบอร์โทรครบแม่บอกว่าดีเจเบาเบอร์เลี้ยวหายสาสาให้แม่นะแม่จดน้ำบ่ท่านแม่ว่าหมู่บ้านนี่มีสายหนึ่งนะคะบอกว่าโทรไปติดที่ไหนหน้าเพราะว่าตัวลงไทยเอาแค่2ตัวเลข4ว่าจังสัน นะคะบ้านก้อนคำของเราเลขท้าย4ตัวโอ้ยไม่ใช่เลขท้ายเลข4 3ตัว นะคะเบอร์แบบครบถ้วนเลยนะคะ0902927444น่าจะได้เนาะแม่เนาะน่าจะทันกันอยู่ทุกท่านนะคะสำหรับเบอร์โทรสวัสดีค่ะจ้าค่ะรักจนหลงนะคะ
1: รักจนหลง
0: รักจนหลงใดคะทรงผู้ใดแน่คะ
1: ไปแม่บ้านนะ
0: ให้แม่บ้าน
1: ครับ
0: โอเคโอ้ถึกสกัดดาวลุ่มมา
1: ฝากจำฝากบอกในแล้วจะให้แต่ใครหอมโทรมาหา
0: ตีอ้าวเราได้ยินเหรอมั้งนี่ออกหนาไหมพุ่นเดนเนี่ย
1: ก็ดีแม่ขอแจ้งกัน
0: อืมโอเคเอื่อยแล้วหนาจะได้ยินละล่ะค่ะออกหนาไหมปะนี่โอเคเดี๋ยวทรงเพลงไห้เนาะไอ้เนาะ
1: ครับ
0: จ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะพี่กำพร้าเมียจริงๆต้องเปลี่ยนละเด้เนี่ยนะคะใส่ฉายาว่ากำพร้าเมียเนี่ยนะคะฟังเสียงบ่กำพร้าเราได้ไอต้องเปลี่ยนเราเด้นะคะต้องเปลี่ยนฉายาซะแล้วรักจนหลงเดี๋ยวสักครู่เปิดไห้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันด้วยสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำค่ะคุณพ่อคุณแม่โทรหาลูกสาวได้เลยบอกว่าจะเป็นนะคะอยากได้กาแฟก่อนค่ำนำมันหนวดก่อนค่ำยากระสายเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำนำมันเขียวก่อนค่ำแล้วก็สบู่ก่อนค่ำนะคะเบอร์ค่ะ0902927444นะคะทักทายไปสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่เลยนะคะคลื่นของบ้านก้อนคำของเราปัจจุบันค่ะ18คลื่นด้วยกันแม่จ๋าตอนนี้18คลื่นนะคะถ้ายอดนะคะถ้ายอดของทั้งเพชรบูรณ์แล้วก็ทางด้านของนครนายกนะคะถ้ามียอดเข้านะคะคลื่นก็จะยังอยู่ที่18คลื่นแต่ต้องมีแต่ด้วยแม่เพราะว่านะคะยอดทั้งเพชรบูรณ์กับนครนายกนี้ ไม่ไปไหนมาไหนเลยจ้ะแม่จ๋าคุณพ่อคุณแม่ทั้งเพชรบูรณ์อีพ่ออีแม่ทั้งนครนายกเด้อแม่เด้ออยากให้รายการบ้านก่อนค่ำอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ต่อซอยกันนะคะคุณแม่จ๋าสั่งสินค้าจากบ้านก่อนค่ำเด้อพ่อได้ค่าน้ำค่าไฟพ่อได้ค่าเสาสถานีเด้อแม่นะคะถ้าเกิดยอดยังไม่มาเนี่ยนะคะเดือนต่อๆไปนี่อาจจะบ่ได้ออกอากาศต่อแล้วค่ะบ่มีเงินจ่ายค่าเวลาเพิ่นเพราะว่ายอดไม่เดินเลยค่ะที่นครนายกแล้วก็เพชรบูรณ์จากนั้นคุณพ่อคุณแม่จ๋าที่ฟังบ้านก่อนค่ำกันอยู่ผู้ใดอยู่เพชรบูรณ์ผู้ใดอยู่นครนายกเด้อแม่เด้ออุดหนุนนะคะอุดหนุนซอยกันแน่จะไม่มีเงินจ่ายค่าเวลาแล้วค่ะที่นู่นนะคะยอดไม่เดินเลยนะคะ0902927444 0902927444ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสวย
0: ค่ะค่ะ
2: เอาเพลงนะครับ
0: เอาเพลงอย่างค่ะ
2: บอกลาโทรมาก็ได
0: ้บอกลาโทรมาก็ได
2: ้ครับผมต้องบอกเบอร์ไอ้ดอก
0: ผู้ใดอ่ะผู้ใดบอก
2: ถึงบอกเบอร์ไหม
0: ผู้ใดบอกคะ
2: น้องเจ็บบอก
0: เอาเหรอเอาบอกกับยาโทรหาเขาตัวแสดงว่าเขาไม่อยากคุยใช่ไหม
2: ตอนแรกกันโทรก็ร้องโทรไปทุกเย็นทุกเมื่อตอนเย็นโทรไปตอนแรกก็ติดอยู่แห่งบนคนรับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็พอมือที่สองโทรไปอีกบอกเลย
0: จ้าค่ะเขาบอกก็แสดงว่าไม่อยากคุยเราก็ไม่ต้องโทรแล้วไอ้เนาะสำนันตัว
2: ครับผมครับ
0: โอเคขอบคุณค่ะ
2: สายละ
0: จ้าใดค่ะขอบคุณ
2: สำนันให้พร้อมเด้อ
0: โอเคค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณลุงน้องออมสินด้วยกันแล้วกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: จ้ากุ้งนั่งรับสายค่ะ
3: ขอฟังเพลงหน่อยค่ะ
0: จ้าเพลงอย่างค่ะ
3: ฮักอีหลีหรือฮักเลน
0: ฮักอีหลีหรือฮักเลน
3: จ
0: ้าพี่โทษจากสายค่ะ
3: พี่ต้องเอาสายเมื่อกี้ในเด้อกับสายก่อนนะเด้อ
0: สายเมื่อกี้ลุงน้องออมสินแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่กำพาเมียเนาะ
3: กำพาเมียบอ
0: จ้าแมนค่ะ
3: ให้เป็นในเด้อพันห้าอีหรือห้าเกลียนเด้อ
0: ว้ายคนขังสอกแล้วหายเยอะเบาหลายเด้อ
3: เบาเบาหลายเด้อ
0: จากสายค่ะนี่โทษจากสาย
3: จากเรนูค่ะ
0: อ๋อพี่สาวเรนูนคร
3: สวยๆหนาไม่ก็ฟัง
4: นะของว่านสร้างของมาว่านแต่ว่าของมากเหมือนกินมันมากบกครบ
0: จ้าคุณแม่เดี๋ยวลูกสาวดูข้อมูลคุณแม่แป๊บหนึ่งนะคะเบอร์นี้เบอร์แม่เองได้เนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: จ้า083083 356

0: 3006สักครู่นะจ๊ะแม่จ๊ะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวเด้อแม่เด้อแห้งเฝ้าแห้งเฝ้าแห้งสายเด้อกุ้งนั่งนี่แป๊บนึงเด้อแม่เด้อกดไปเมื่อกี้มันไม่เจอ0833563006กุ้งนั่งคือพอเจอข้อมูลคุณแม่ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อแม่ลุน
0: แม่ลุนแม่ลุนอีแม่ตอนสร้างนี่คุณแม่ระบุเบอร์นี่มันบ่ค่ะ
1: ย่าเบอร์นี่ตลอดแม่สร้างมาตลอดปี
0: โอ0เอาไม้นะนะ083เป็นอย่างกุ้งนั่งคือหาบ่เห็น083
1: ตั้งบ่อยเมื่อวานนี
0: ่356 3006อ๋อแม่ลุนสะอ๋อแม่ลุนสัพพโสจ้าแม่คุณแม่สั่งจากคุณแม่สั่งอะไรไปบ้างคะกาแฟไหมกาแฟ3
1: วัดแม่สั่งปูรดสั่งกาแฟ3ยานวด
0: นวดร้อน1เย็น1
1: แล้วกาแฟมันบ่ครบ
0: อ๋อแสดงว่ากาแฟแม่ใดไปจากกล่องคะ
1: 2
0: อ๋อแสดงว่าขาดไป1กล่องเนาะแม่เนาะ
1: จ้ารับของเมื่อกี้นี่
0: เดี๋ยวคงนั่งแจงทีมงานไปนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับพี่แม่นะคะ
1: จ้า
0: ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคงนั่งดับสายค่ะ
2: จ้าน้องคงนั่งสวัสดีจ้า
0: จ้าค่ะพี่
2: จ้าเดี๋ยวให้พี่ได้เงินก่อนกี่สิสังอยู่จ้าแต่ตอนนี้ขอฟังเพลงในเด
0: ้อได้จ้าพี่จ๋าคุณแพ่คุณพี่คุณเพ่พนะคุณพี่โทรจากที่ไหนคะ
2: จ้าจากนนสังจ้า
0: น้นสังอ๋อ
2: ขอเพลงแฟนใครไม่รู้ในเด้อ
0: จ้าแฟนใครไม่รู้
2: จ้าเอาพิเศษให้น้องกงนางคนสวยคนสวยเด้อ
0: จากน้นสังเนาะพี่เนาะโอเคขอบคุณมากๆค่ะ
2: จ
0: ้
2: าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับพี่สาวทางน้นสังเดี๋ยวนะคะพี่ได้ตังแล้วเดี๋ยวพี่จะสั่งด้วยนะว่าจังสันขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะที่หลายๆคนในใจลึกๆจริงๆนี่อยากได้มากๆสินค้าจากบ้านก่อนค่ำเพราะว่าตอบโจทย์กับสุขภาพของหลายๆคนนะคะหลายคนบอกว่าเดี๋ยวรอให้เงินเดือนออกก่อนเด้อเงินเดือนอีพออีเมย์ออกนี่แล้วประมาณวันที่10 11นี่ล่ะเงินออกนะคะจังได๋สั่งสื่อแน่นอนละเจียดเงินมาใส่บ้านก่อนค่ำแน่นอนขอบพระคุณมากๆค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสั่งได้นะคะกาแฟก้อนคำนะคะ1กล่องมีทั้งเบิด10ซอง1กล่องมี10ซองราคาขายจ้ะคุณแม่ถ้าซื้อกล่องเดียวหลายคนบอกเงินบ่พอเงินบ่หลายอีแม่สั่งกล่องเดียวได้บ่ได้นะคะ1กล่องเราก็จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ1กล่องราคา350บาทถ้าซื้อ2กล่องนะคะ600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปรซีกล่อง 1,000 บาทของแถมสามารถเลือกได้มีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันหนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเลือกได้1ชิ้นแต่ถ้าเกิดเป็นจัดโปรแบบชุดใหญ่ไปเลยค่ะกาแฟก่อนค่ำ8กล่อง 2,000 บาทนะคะ8กล่อง 2,000 บาทของแถมชิ้นเล็กที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ได้2ชิ้นแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นสามารถเลือกได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อ
3: ครับสวัสดีครับของในลาบเลยครับเด้อ
0: จ้าครบใช่ไหมครับพ่อ
3: ครบกาแฟสีกองครบกับน้ำมันนวด
0: อ๋ออ
3: ันนึงครับผมสั่งน้ำนมบอยว่าน
0: จ้าขอบคุณ
3: ถึงไหวอยู่ครับถึงไหว
0: คร
3: ับ
0: ถึงเร็วนะพ่อเนาะท่านใจขนาดเลย
3: ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณพ่อพงเพชรค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อพงเพชรหลวงพรมนะคะสั่งสินค้ากับพี่บอยไปหมู่บ้านนะคะเมื่อนี้ของถึงแล้วเร็วมากค่ะนะคะเร็วแน่นอนคุณแม่จ๋าคุณพ่อจ๋า 1-2 วันนะคะส่วนมาก 95% บ่เกินนี้ 1-2 วันไม่เกินนี้นะคะอาจจะมีบางพื้นที่ถ้าเป็นที่สระแก้วอาจจะประมาณ3มือนะคะหมู่บ้านนี่มีคุณพี่ท่านหนึ่งโทรมาบอก3วันถึงสักแก้วกับบ่ถึงกับโดนเอื่อยแล้วว่าบ่ถึงกับโดนดอกเอื่อยถ่าได้3มือนะคะรับรองว่าได้สินค้าถึงแน่นอนนะคะ0902927444ฝากร่วมไปถึงกับน้ำมันหนวดก่อนคำนำค่ะถ้าถูหนวดมองได้ปวดเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยใส่น้ำมันหนวดก่อนคำ ไปทาไปทูไปหนวดนะคะเนื้อครีมละเอียดจะแม่จ๋านะคะทาแป๊บเดียวซึมเร็วนะคะบ่ต้องไปเข็นเน่นนักอีหยังนะคะซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยมี2สูตรสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นทาซื้อขวดเดียว195ซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ
4: พ่อฟังเพลงเอาไว้เหรอ
0: ใจพ่อเพลงใดคะ
4: สาวเรนูนคร
0: สาวเรนูนครจะพอโทษจากใสคะ
4: โทษจากอุดรนี่นะ
0: โอ้อีพ่ออยู่อุดรเนาะพ่อเน
4: า
0: ะค่ะเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะพ
4: ่
0: ออ
4: ัน
0: จ้า
4: ไปสวยสวยหน้าไม่พ่อนะ
0: จ้าใดจะพอเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนิพพ์ไล่ๆทางอุดรธานีด้วยกันแล้วกันนะคะขอเพลงเขามาเป็นสาวเรนูนครให้ลูกสาวหนาไม้นะคะขอบคุณนิพพ์นำกันแล้วกันส่งงานเพลงนี้ค่ะนี่คืองานเพลงของนะคะคุณพรศักดิ์สองแสงคงนั่งปากไปถึงคุณพ่อเฉลิมชัยจันทรังสีกันด้วยค่ะ

0: โปรเจกต์ใหญ่ๆโปรเจกต์หนึ่งผมคิดว่า
1: ไอ้ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี้กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี้กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุงเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ํากระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: สวัสดีค่ะพ่อ
1: สวัสดีครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันชามกระปุกมันคือกระปุกอะไร
0: จาก
1: ยาบำรุงการตา
0: บำรุงสายตาถ้า3กระปุกราคา 1,800 จะพอได้ของแถมชิ้นใหญ่ค่ะ
1: นี่ยังชิ้นใหญ่เนี่ย
0: จากชิ้นใหญ่จะมีวิทยุมีผ้าห่มมีกาต้มน้ำฮอนไฟฟ้าและกะกาแฟกล้องหนึ่งค่ะพ่อเลือกได้ย่างหนึ่งค่ะ
1: เลือกได้ย่างหนึ่งเนาะ
0: จ้าย่างหนึ่งจ้ะพ่อ
1: มัน 1,800 นี่ถ้ามันถึกกระปุกเท่าไหร่
0: จ้าถึกกระปุกละ600จ้าจากปกติ650
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ลดหลายเยอะเนาะ
0: จ้าลดไป50บาทต่อกระปุกเลยค่ะพ่อแล้วก็ได้ของแถมชิ้นใหญ่พร้อม
1: เออว่ากินเนื้อคือแล้วไม่ได้ค่อยใช้แว่นตานะถ้าออกไปเลี้ยงถ้าออกแดดมันจังสีอันนั้นเลย
0: แสดงว่า
1: ไม่ใช้แว่นตาเนี่ย
0: รู้สึกว่าสายตานี่ดีขึ้นเนาะพ่อเนาะ
1: เออดีขึ้นกินยี่ห้ออื่นลายยี่ห้ออยู
0: ่
1: ม
0: ัน
1: ก็เท่านั้นใช
0: ่อ๋อพอกินเบิดไปจากกระปุกแล้วค่ะพ่อ
1: ยอมวังสองสามเน
0: ี่
1: ย
0: สาม
1: ไหมสามกระปุกแม่นผมเก็บไว้อยู่กระปุก
0: อ๋อจ้ะพ่อถ้าเป็นพ่อกินถือแล้วอีพ่อกินต่อเนื่องเด้อดูแลมันไปต่อเนื่อง
1: ไปอยากกินต่อเนื่องเลยเบอร์ผ้าห่มใหญ่บ่
0: เฮ้ยผ้าห่มพื้นใหญ่ได้พ่อแต่ว่าดีได้ผ้าห่มเดี๋ยวใกล้จะหนาวแล้วได้พ่อพืชเจนี่เริ่มจะหนาว
1: เออ
0: เอาไปใส่ได้ค่ะพ่อพื้นใหญ่ค่ะพื้นใหญ
1: ่เอาแปดกระป
0: ุ
1: ก
0: ไ
1: อ้สาม
0: กระปุกสามกระปุก1,800แล้วก็ของแถมเป็นผ้าห่มนะพ่อเนาะ
1: กาแฟอยากได้ให้กาแฟได้อยู่บ
0: ่ได้
1: มาลอง
0: พ่อหรือว่าพ่อจะเป็นแถมกาแฟ
1: โอ้ยเอากาแฟบ
0: ่จริงๆถ้าเอากาแฟมันก็ช่วยเสริมเรื่องของสายตาไปน้ำได้พ่อ
1: บ
0: ่แมนจ้ะช่วยเสริมกันไปถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดพ่อมีพ่อห่มแล้วร้ายแล้วของเสียค่ะก็เลือกเป็นกาแฟก็ได
1: ้เนาะเอากาแฟเลย
0: จ้ะแถมเป็นกาแฟนะคะที่อยู่เดิมเนาะพ่อเนาะ
1: เออที่เดิมแหละ
0: จ้ะคนที่เจริญชัยได้จ้ะพ่อเดี๋ยวส่งออกให้พ่อมือนี่ประมาณมืออื่นมือฮื้อถึงนะคะ
1: ครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะพ่ออยากฟังเพลงอย่างบ่ค่ะ
1: เอาเพลงพ่อชักแล้วมักพ่อชักคุณร้อง
0: คุณพ่อ
1: เพลงยังไร
0: จะได้ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวเปิดไห้นะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันค่ะสำหรับคุณพ่อเฉลิมชัยจันทรังสีนะคะอีพ่ออยู่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสร้างเป็นบำรุงสายตาก่อนค่ำ3กระปุกเลยนะคะเพราะมั่นใจแล้วเนาะพ่อเนาะมั่นใจเด้เพราะว่าพ่อกินมาเหมือนออเดอร์ก่อนคงนั่งเห็นออเดอร์อีพ่อสั่งไป2กระปุกนะคะน่าจะกินเกือบจะหมด2กระปุกแล้วพ่อบอกว่ารู้สึกว่าบ่ค่อยต้องใส่แว่นตาละนะคะรู้สึกว่าดวงตาดูนะคะดวงตาการมองเห็นต่างๆดูจะดูดีขึ้นเนาะพ่อเนาะขอบคุณอีพ่อหลายๆก็แล้วกันค่ะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาดูแลสายตาบำรุงดวงตาของเราด้วยสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำมั่นใจให้บานก่อนคำดูแลสุขภาพกันนะคะสอบถามได้ค่ะสำหรับบำรุงสายตาก้อนคำถ้าซื้อ1กระปุก650บาทซื้อ2กระปุก 1,300 ได้ของแถมแต่ถ้าเกิดบ่เอาของแถมราคาลดลงมาเหลือ 1,200 บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะยานกดเท่าไหร่ก็ยายแก่สินแต่หายสิน
2: กระสายเส้น450ค่ะแม
3: ่ฮะ
2: กระสายเส้นกระปุกหนึ่ง450ค่ะ
3: ที่
2: จ้า
3: จักรวันทรงผิดว่านั่นหรอบอกว่าเห็นสร้างมา2-3ปลูกแม่นบ่
2: จ้าสร้าง3ปลูกพี่แม่ได้ยังเป็นแถม
3: อันเพื่อนเอายานอันนวด
2: เป็นนวดเป็นตัวแถมเนาะแม่เนาะจ้าถูกต้องนะคะ3กระปุก 1,200 ได้ของแถม
3: โอ้อันเป็นพันสองแม่นบ่
2: จ้าแม่นจ้าแม่
3: แต่ว่ามันสร้างผิดว่าสนุกว่าอาจจะคือว่าชุด2อันชุด2มันจะได้ยาน้ำไหมคือผู้ทรงให
2: ้หมายถึงน้ำมันเขียวป่ะคะแม
3: ่ว่ายาน้ำยากินอันไหม
2: ของบ้านก่อนค่ำบ่มียาน้ำค่ะแม่
3: ฮะ
2: จ้ะบ้านก่อนค่ำไม่มียาน้ำนะคะ
3: ที่
2: จ้ะบ่มียาน้ำค่ะแม่กระสายเส้นจะเป็นแคปซูลบำรุงสายตาเป็นแคปซูลค่ะ
3: ก็แม่อันที่เพิ่นว่าน่ะปู่ที่2อันนี้อันที่2
2: โปรที่2แม่หมายถึงโปรใดคะ
3: กันน่ะที่2ที่1ที่2ที่อย่างเพิ่นมันมีกวดใหญ่อย่างบอกแล้วถามมาถามเบิ่ง
2: โปรที่2อีแม่ฟังในสปอร์ตนั่นบ่ค่ะ
3: ค่ะฟังในวิทยุนี่ล่ะ
2: อ๋อโอ้คงนั่งต้องเป็นไรฟังสปอร์ตล่ะได้ป่ะนี่โปรที่2คืออะไรสินค้าบ้านก่อนค่ำจะมีกาแฟก้อนคำ
3: บ้านก่อนค่ำนั่นแหละว่าชุด2นะ
2: ชุด2โอ้เดี๋ยวคงนั่งต้องไปฟังสปอร์ตก่อนด้วยแม่
3: ชุดที่1เพิ่นแถมมันอันวิทยุแม่
2: น่าจะเป็นโปรชุดใหญ่ค่ะชุดใหญ่จะถ้าชุดใหญ่จะได้ของแถมเป็นชิ้นใหญ่ค่ะแม่
3: แต่แล้วว่าเพื่อนว่าแบบนี้ว่าชุดสองนะเขาเจ้าแค่ที่เขาเจ้าสร้างสนอกก็เลยมาถามมึง
2: มันอย่างน้อยชุดสองเดี๋ยวลูกสาวไปฟังสปอร์ตเบิ่งก่อนเด้อแม่เด้อมิแต่ฟังผ่านๆหูเด้อสปอร์ตเด้อเนี่ยบ่ได้เจาะลุง
3: แต่แล้วอันเพื่อนอันชุดที่หนึ่งเพื่อนแถมมันเท่าไหร่ก็แถมวิทยุเนาะก็ได้ยากวดหนึ่งอย่างก็แถมอีกชุดที่สองเพื่อนก็ว่าได้ยานะก็มันแถมอันนั้นอีกนะแถมยาสมุนไพรขายขายสิบอันละ
2: อันนี้ไม่แน่ใจจ้ะพี่จ๋า
3: ค่ะคำก่อนคำก่อนคำเพิ่นบอกยังมาแรงอ่ะนะโอ้ก็ว่าก่อนคำเพิ่นว่ายังกระหอยยังกระหอยโผงเข้ามายังเพิ่น
2: โอ้คนละอันแล้วค่ะแม่คนละอันค่ะคนละอันค่ะจ้าถ้าหอยโข่งคนละอันค่ะแม่
3: ก็นั่นแหละหอยโข่งเพื่อนเป้าน
2: ั่นแหละคงนั่งยังงงว่าแม่ไออย่างโปรหนึ่งโปรสองอันนั้นคือของดีเจหอยโข่งคนละอันจ้ะแม่
3: ตี
2: แมนค่ะอันนี้บันก่อนค่ำค่ะแม่จ้าค่ะ
3: เอาหอยโข่งหม้อเดียวกันตี
2: บอกค่ะแม่คนละอันค่ะ
3: แค่แบบคือว่าก่อนค่ำคือกันสนุก
2: โอ้บอกคือกันจ้ะแม่ก้อนคำคือก้อนคำหอยโข่งคือหอยโข่งค่ะแม่
3: ก็นั่นแหละ
2: โอเคนะคะขอบคุณค่ะ
3: น่าคือแถมอันนั้นแรกสนองว่าที่หนึ่ง
2: จ้ะก็ละอันก็ละอันเด้อแม่เด้อคนละอันค่ะอีแม่น่าจะฟังผิดอันแล้วโอเคขอบคุณนะคะคงนั่งกังงงอยู่เป็นอย่างน้อหนอสวัสดีค่ะ
4: โอ้ครับ
2: ค่ะ
4: ตั้งยานวดสองปุ๊บครับ
2: จ้ะน้ำมันนวดเอาสูตรใดดีคะ
4: สูตรก้อนคำสูตรเย็นสูตรร้อน
2: จะนวดร้อน1เย็น1
4: เอาสูตรร้อนอย่างเดียว2กระปุก
2: สูตรร้อน2กระปุกนะพ่อเนาะ
4: ครับผม
2: 300บาทพี่พลอยเอาอย่างอื่นเพิ่มเติมน้ำบ่ค่ะ
4: กาแฟขายยังไงกาแฟ
2: จ้ากาแฟก่อนค่ำถ้ากล่องเดียว350ค่ะพ่อถ้าซื้อ2กล่อง600ถ้าซื้อ4กล่องพันเดียวได้ของแถมน้ำค่ะ
4: เอาอันยาหนวดแต่ก่อนครับ
2: จ้ะเอาตะน้ำมันหนวดเป็นสูตรฮอน2ขวดเนาะพ่อเนาะ
4: ครับผม
2: 300บาทลูกสาวขอซื้อที่อยู่อีพ่อเนี่ยค่ะ
4: เอามันมีข้อมูลอยู่บ่แม่นบ่
2: พ่อเคยสั่งอยู่เนาะพ่อเนาะ
4: สั่งมา2ครั้งแล้ว
2: เดี๋ยวลูกสาวเบิ่งตามเบอร์แป๊บนึงนะคะ
4: คร
2: ับ จ้ะสักครู่นะคะพ่อจ๋า080 675 1052
4: ครับ
2: จ้าพ่อสุดใจสีน้ำคำเนาะพ่อเนาะ
4: แม่นครับ
2: โอเคเจอแล้วค่ะพ่ออยู่101
4: ครับ
2: รอบที่แล้วอีพ่อกับน้ำมันนวดสุดหอนแสดงว่าติดใจสุดหอนเลยเด้เนี
4: ่ยแม่นครับแม่นครับ
2: ได้ครับพ่อเดี๋ยวส่งออกมื้อนี้ประมาณมื้ออื่นมื้อฮื้อถึงนะคะ
4: ครับ
2: จ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับ
4: คร
2: ับนะคะคุณพ่อที่สั่งสินค้าจากบ้านก้อนคำของเราบ้านก้อนคำคือบ้านก้อนคำคือบ้านก้อนคำเด้อแม่เด้อสินค้าในบ้านก้อนคำมีอะไรบ้างเดี๋ยวคงนั่งย้ำให้อีกครั้งเลยค่ะสินค้าในบ้านก้อนคำของเรามีกาแฟก่อนคำมีน้ำมันนวดก่อนคำมีกระสายเซ็นก่อนคำมีบำรุงสายตาก่อนคำนะคะมีน้ำมันเขียวก่อนคำและสบู่ก้อนคำนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนก็ตามต้องลงท้ายด้วยก้อนคำนะคะถึงจะเป็นสินค้าจากบ้านก้อนคำของเฮานะคะ0902927444แม่ลุนจ๋าแม่ลุนสับผสมเดี๋ยวทีมงานส่งไปให้คุณแม่เพิ่มอีก1กล่องนะจ๊ะแม่จ๋านะคะอีเมลรอรับสินค้าอยู่บ้านเลยเนาะแม่เนาะนะคะเดี๋ยวทีมงานส่งให้กับคุณแม่นะคะที่บ้านอีก1กล่องนะคะสวัสดีค่ะ
5: นาง
2: จ๋าจ๊ะแม
5: ่อันดาดาวมองค่าที่ดีนั่นล่ะเนาะ
2: อุ๊ยสุดๆเลยจ๊ะแม่จ๋า
5: บ่ล่ะ
2: ค่ะ
5: ป๋าเราอยู่สั่งอีกอยู่ได้ล่ะ
2: จ๋าได้จ๊ะแม่
5: สูตรเย็นกระทะดีสูตรทอดกระทะดีแม่ลาแม่เราติดใจไหมเดี๋ยวเราสั่งอีกโย
2: จ้าจ้าพร้อมสั่งมือใดจ้าแม่มือนี่บอหรือมือใด
5: เอาแล้วสิบอให้ป้านแม่เราสั่งแล้วนั่นล่ะ
2: ได้จ้าแม่ได้เลยค่ะ
5: อ้าวมือนี่เนี่ยเพลงนั่นล่ะ
2: จ้าเพลงใดดีคะ
5: ขอแค่มอง
2: ขอแค่มอง
5: ให้ป้าแม่เป็นตลาดเด
2: ้อได้จ้าแม่
5: ไอ้ทุกเสียงทุกสายน้องลาเนาะทุกเสียงหน้าไม้ของแม่เด้อล่ะ
2: จ้าขอบคุณที่แม่หลายๆค่ะ
5: อ
2: ้
5: าวหลอดทุกเสียงหน้าไม้ของแม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่สั่งก้อนๆนี่รู้สึกเป็นน้ำมันหนวดนะคะซะส่วนมากเลยเหมือนมีรอบหนึ่งสั่งจะขวดเนาะคงนั่งบ่แม่น8หรือ9ขวดค่ะเฉพาะน้ำมันหนวดเด้อเนี่ยนะคะแสดงว่าติดใจมากๆเลยเนาะแม่เนาะนะคะถ้าเกิดมีอาการปวดตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวนะคะลองเบิ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่เปิดใจลองดูใช้สินค้าจากบ้านก้อนคำของเรา0902974 44ค่ะ

0: กลับค่ะ
1: ค่ะ
0: จ้า
1: อยากฟังกาแฟไหมค่ะ
0: จ้าเจ้าพี่เอาจากกล้องดีค่ะ
1: เอากล้องหนึ่งค่ะ
0: จ้ากาแฟ1กล่อง350ส่งให้ฟรีนะคะ
1: แล้วก็อันน้ำมันกับการน้ำมันนวด
0: น้ำมันนวดจ้ามีร้อนกับเย็นค่ะพี่เอาสูตรใดดีคะ
1: ขวดเท่าไรค่ะ
0: จ้าถ้าซื้อขวดเดียว195ถ้าซื้อ2ขวด300ค่ะ
1: 2ขวด
0: จ้ะ2ขวด300
1: สูตรได้ดีค่ะ
0: จ้าจริงๆถ้าพี่ยังบ่เคยใส่เลยกุ้งนั่งในน้ำเป็นร้อน1เย็น1ค่ะพี่
1: อ๋อ
0: จ้า
1: เอาหนึ่งก็ได้ค่ะ
0: จ้าเอาเป็นร้อน1เย็น1นะคะจ้าเป็น650บาทพอดีเลยค่ะพี่
1: ค่ะ
0: จ้ากุ้งน้ำขอซื้อที่แม่นค่ะพี่เก็บปลายทาง
1: โอเคค่ะ
0: แล้วก็ส่งให้ฟรีไม่มีค่าส่งนะคะ
1: ค่ะ
0: จ้ากุ้งน้ำขอซื้อที่ยูนะคะ
1: ซื้อเอาซื้อเล่นหรือซื้อจริงค่ะ
0: จ้าขอซื้อจริงค่ะพี่จ้า
1: สนิษฐาค่ะ
0: จ้าคุณสนิษฐา
1: ค่ะมุละศิวะค่ะ
0: มุละศิวะ
1: ค่ะ
0: มุละศิวะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
1: 104จ้า
0: 104หมู่ที่ค่ะ
1: หมู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงจะของบ่ได้
0: จําหมู่บ่ได
1: ้มีอันจ้าอันเพิ่งมาอยู
0: ่บ่ค่อยอยู่มาค่ะพี่
1: จ้าเพิ่งกลับมาอยู่บ้านนะคะ
0: อ๋อจ้า
1: พ่อเพิ่นให้สร้างให
0: ้อ๋ออีพ่ออยากใส่เน
1: า
0: ะ
1: มีอันจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงค
0: ่ะ
1: หมู่10จ้า
0: หมู่ที่10ตำบลอะไรคะ
1: ตำบลเมืองเพีย
0: เมืองเพีย
1: อำเภอกุดจับ
0: อำเภอกุดจับค่ะ
1: ค่ะจังหวัดอุดร
0: จ
1: ัง
0: หว
1: ั
0: ดอุดรแล้วก็เบอร์ที่ให้ขนส่งติดต่อเป็นเบอร์ที่พี่ใส่โทรมาเลยเนาะพี่เนาะ
1: แม่นค่ะ
0: อ๋อจ้าพี่เดี๋ยวส่งออกมื้อนี้น่าจะถึงพี่มื้ออื่นนะคะ
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะขอบคุณพี่มากมากค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆก็แล้วกันค่ะสำหรับนะคะคุณสนิฐามูลศิวะค่ะอยู่อำเภอกุดจับอุดรนะคะสั่งกาแฟ1กล่องน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอน1สูตรเย็น1ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ร้านยาก้อนคำใช่ไหม
0: จ๋าบ้านสมุนไพรก้อนคำค่ะ
2: จะสั่งยาตานะคะ
0: จะบำรุงสายตาก้อนคำรับกี่กระปุกดีคะ
2: 1กระปุกค่ะแล้วไอ้ยาอะไรนะกระจายเส้นกับอะไรนะกระจายเส้นกับปันดงอันเดียวกันไหมคะ
0: จะกระจายเส้นก้อนคำค่ะ
2: แล้วปันดงล่ะคะ
0: ไม่มีปันดงนะคะของบ้านก้อนคำมีเฉพาะกระจายเส้นก้อนคำเป็นเม็ดแคปซูลค่ะ
2: อันนี้กระปุกเท่าไหร่
0: จ้ากระปุกเดียว450ค่ะพี
2: ่เอา1กระปุกละยายอัน
0: จ้าก
2: ระสายตา1กระปุกแล้วก็ไอ้กระสายเส้น1กระปุกค่ะ
0: ได้ค่ะก็จะเป็น 1,100 บาทได้ของแถมชิ้นนึงนะคะพี่จ๋าเลือกได้นะของ

0: แถม
1: ของแถมมีอะไรของแถมมีอะไรได้บ้างคะ
0: ค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวแล้วก็สบู่ก้อนคำ
1: น้ำมันนวดน้ำมันเขียวยายเอาไหนเอาน้ำมันเขียวค่ะ
0: จะเป็นน้ำมันเขียวตัวแถมนะคะ
1: น้ำมันเขียวนี้ยายถามว่ามันเย็นหรือมันร้อนคะ
0: น้ำมันเขียวมันจะเย็นค่ะไม่ร้อน
1: เอาน้ำมันเขียวค่ะ
0: จ้ะน้ำมันเขียวนะคะกุ้งนางขอชื่อที่อยู่ในการจัดส่งหน่อยนะคะ
1: ปิ่นทองพชวงศ์ค่ะ
0: จ้ะคุณเป็นชื่อของคุณแม่หรือว่าของคุณพี่คะ
1: ของหนูเองค่ะ
0: อ๋อคุณปิ่นทองนามสกุลอะไรนะคะ
1: พชวงศ์ค่ะเคยสั่งอยู่นะคะมันจะมีข้อมูลไหมคะ
0: อ๋อเบอร์นี้หรือเปล่าคะที่เคยโทรมา
1: ใช่ค่ะเบอร์นี้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวกุ้งนางดูตามเบอร์สักครู่นะคะ
1: 0981
0: 161ค่ะ
1: 6471
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้อมูลอ๋อมีค่ะพี่จ๋าอยู่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสระแก้วประมาณสัก3วันถึงนะคะพี่จ๋า
1: ค่ะ
0: รอบที่แล้วกี่วันถึงคะรอบที่แล้ว
1: รอบที่แล้วนานมากเลยค่ะเป็นอาทิตย์อยู่ค่ะ
0: รอบนี้ขนส่งน่าจะชินทางแล้วค่ะน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นจะสัก 3-4 วันไม่เกินนั้นถึงนะคะ
1: ค
0: ่ะค่ะพี่ขอบคุณมากๆคุณยายอยากฟังเพลงอะไรไหมคะ
1: ไม่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับนะคะแฟนรายการนะคะคุณยายคุณพี่ที่ตาพระยาสาแก้วนะคะสร้างเป็นบอมรุ่งสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกค่ะกระสายเส้นหนึ่งกระปุกยอดรวมเป็น 1,100 บาทนะคะของแถมเอาเป็นน้ำมันเขียวก้อนคำพักเบรกแป๊บเดียวแต่ว่าช่วงเบรกบ่ได้ไปใส่เลยจะแม่จ๋ารอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมคุณพ่อคุณแม่อยากสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำโทรได้ตลอดค่ะ0902927444ค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: 晓得
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: 2-942-744-0902กับ
3: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp thì ai bố khít đọc gặp hôm
1: bố mên bố khít đọc ai bố mi ngân hề mưng dưỡng đọc
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ย ผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902 7444 0902 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444
3: โอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากู

0: มันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า
3: ว้ายย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
3: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
2: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
2: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
3: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ย่ายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ย่าย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
3: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

ปวดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวันเปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่อ้ายคันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองหลังยามคนมีศีลดินมีนามบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส้วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
2: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวาน

0: ะแม
1: ่อ๋อ
0: ค่ะ
1: แม่อยากได้ยาเป็นยานวด
0: จ้ะน้ำมันนวดแม่เอาเจ้าขวดดีคะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ถามก่อนเด้อเพราะว่าอันลูกไส้แม่เพิ่นล่มระบาดนี้ขาทั้งขัวเพิ่นสิอ่อนแม่ไปหาหมอแล้วเขาว่ามันบ่มีอีหยังจังซี่นะ
0: ล่มแล้ว
1: แม่ได้ยินเราให้มาอยากให้มากินร่องเบิ่งจังซี่แม่ล่ะ
0: จ้ะล่มแล้วขาอ่อนไปเอ็กซเรย์แล้วบ่มีอีหยังแตกหักมันบ่คะแม
1: ่ค่ะเพราะว่าอันนั้นแกสิเป็นโรคอันนั้นคือคนจิตอ่อนประสาทอ่อนแม่ล่ะก็กินยาโรงพยาบาลประจําจังซี่นะ
0: จ้ะกินยาโรงพยาบาลอยู่
1: เออแต่ว่าบ่เป็นหยังแม่นบ่คั่นสมมุติว่ากินยานกระไสสินไปนําจังซี่น่ะแม่อยากได้กระไสสินบ่แม่นหยังดอก
0: จ้าได้ค่ะแม่บ่เป็นหยังค่ะมันไม่ได้ต่อต้านกันเรื่องของยาอันนี้มันเป็นสมุนไพร
1: จ้า
0: จ้ะเป็นสมุนไพร
1: กินมื้อละจักเม็ดละ
0: ตอนนี้นี่อีแม่ได้มีน้ํามันหนวดน้ําบ่หนวดคล้ายเส้นคล้ายเอ็นเราไปนําบ่ค่ะแม
1: ่บ่บ่คั่นมีแม่ล่ะก็เลยว่าสิสั่งของกุ้งนั่งนี่ล่ะ
0: จ่าอีแม่ก็สั่นแม่เอากระไสเซ็นกับน้ำมันนวดไปเสริมกันเนาะแม่เนาะ
1: จ้าแม่ก็คิดว่าจังสั่นแล้วก็จะโทรหาตัวไหมล่ะ
0: จ้าค่ะแม่ได้เลย
1: ฟังมากก็สิเป็นเดือนหนึ่งถึงสองเดือนนี่ล่ะที่ได้ฟังนะ
0: แล้วตอนนี
1: ้อ้ายสิเป็นโรคล่มซักน้ำจังสี่แม่ล่ะ
0: อ๋ออ้ายแล้วยางแล้วยางใดบ่ค่ะหรือว่าบ่ใดเลย
1: อันยางสี่ขาแต่ว่าขาทั้งขัวมันอ่อนเพิ่นสิล่มอยู่บ่เซาจังซี่นะ
0: อ๋อสิล่มอยู่บ่เซา
1: เป็นหยังแข็งแรงอยู
0: ่ค่ะค่ะแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวบ่เป็นหยังเนาะแม่เนาะ
1: จ้าเพิ่นว่าบ่มีหยังว่าซั่นเพิ่นไปเอ็กซเรย์วันที่7ว่าหั่นน่ะ
0: เออจ้าก็ซั่นเอาน้ํามันนวดไปนวดเสริมใดจ้ะแม่นอกเหนือจากว่ากระดูกหักร้าวจังแสเฮาจังอย่าไปแตะอย่าไปนวดอีหยังหลาย
1: จ้า
0: อันนี้กระดูกปกติก็นวดได้
1: จ้าแม่ก็เลยถามกุ้งนั่งนี่ล่ะแม่จะปรึกษาแน่ว่ามันสิจังได๋ต่อจังได๋จังซี่นะ
0: จ้าถ้าเป็นตัวกระไสเซนให้อ้ายแล้วกินเป็นหลังอาหารเช้า2เม็ดหลังอาหารเย็น2เม็ดนะคะแม่
1: บ่ค่ะ
0: ค่ะอ้ายแล้วตัวใหญ่บ่คะอ้วนบ่
1: โอ้ยก็อ้วนก็ใหญ่แล้วล่ะ
0: ถ้างั้น
1: คนตัวน้อย
0: ได้ค่ะหลังอาหารเช้า2เม็ดหลังอาหารเย็น2เม็ดได้ค่ะ
1: แต่ว่ายาแนวอื่นนั้นเพิ่นก็สิกินควบคู่กันไปเลยแม่นบ่
0: จ้าได้ค่ะยาที่คุณหมอสั่งให้คุณแม่ก็ให้อ้ายแล้วกินตามปกติเลยค่ะ
1: จ้า
0: ค่ะยาหมออย่าหยุดเองนะแม่นะให้คุณหมอสั่งนะ
1: จ้า
0: จ้า
1: เดี๋ยวอันนั้นบัดนี้อันนั้นมันราคาเท่าไหร่ล่ะ
0: จ้ากระไสเซนถ้าซื้อกระปุกเดียว450ค่ะแม่น้ำมันนวดถ้าซื้อกระปุกเดียว195ถ้าแม่ซื้อเป็นคู่2กระปุก300
1: เอาแม่สิเอาเป็นคู่ค่ะ
0: จ้าน้ำมันนวดแม่เอาสูตรไหนคะ
1: เอาแม่เอาทั้งเย็นทั้ง
0: จ้าเอาร้อน1เย็น1เนาะแม่เนาะได้ค่ะร้อน1เย็น1 300
1: จ้าบัดนี้ก็
0: กระไสเส้น
1: อีแม่กระปุกหนึ่งแมวมาล่องเบิ่งก่อน
0: ได้จ้าแม่หนึ่งกระปุก450
1: จ้ามันเป็นเท่าไหร่ตัวได้มากเนี่ยตังเลยนะคะ
0: ยอดของแม่จะเป็น750ค่ะ
1: เออ
0: ค่ะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะแม
1: ่ค่ะ
0: ค่ะลูกสาวขอซื้อที่อยู่
1: แม่สิบอกบ้าน
0: ค่ะ
1: บ้านนุ่นเดือ
0: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะแม่
1: บ้านเลขที่74
0: ค่ะ
1: จ้า
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: ตำบลบ้านตาดนั่นล่ะอำเภอเมืองเฮา
0: จ้าตำบลบ้านตาดหมู่ที่เท่าไหร่คะแม่
1: ว่าจังได๋ก่อล่ะ
0: จ้าหมู่ที่เท่าไหร่นะคะ
1: หมู่ที่9
0: หมู่ที่9ตำบลบ้านตาดอำเภอเมือง
1: จังหวัดอุดรธานี
0: จังหวัดอุดรอ้ออุดรอุดรมื้ออื่นถึงจ้าแม่พรุ่งนี้ถึงเลยของ
1: เออเดี๋ยวคันเพิ่นมาเดี๋ยวให้เพิ่นโทรหาแม่เด้อเพราะว่าแม่อยู่ทงจังซี่นะบ่ได้อยู่ในบ้าน
0: แม่นค่ะเดี๋ยวขนส่งสิโทรหาก่อนตลอดเลยก่อนส่งค่ะแม่
1: จ้า
0: ขอชื่อนามสกุลแม่หน่อยค่ะยังไม่ได้ชื่อเลย
1: คุณแม่คำปลิว
0: แม่คำปลิวนามสกุลอะไรคะ
1: ภาวะโคตร
0: ภาวะโคตรเหรอคะแม
1: ่ค่ะ
0: ภาวะโคตรโอเคจ้าแม่จ๋ามืออื่นนี่แม่รอรับสินค้าก่อนส่งถึงบริษัทขนส่งคนนำส่งจะโทรหาแม่ก่อนนะคะ
1: จ้า
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆให้อายแล้วเศร้าไว้นะคะแม่
1: จ้าสาธุสาธุ
0: โอ้ยแม่ดูแลตลอดเลยป่ะค่ะ24ชั่วโมงเลยติ
1: ร่วมเท่าใดกว่าลาเงินน่ะ
0: 750ค่ะแม่750
1: 750
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เออ
0: จ้าขอบคุณแม่นะคะ
1: จ้าจ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะแม่คำปลิวภาวะโคตรอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะคะตำบลบ้านตาดบ่ไกลจากบริษัทเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจ้ะแม่นะคะบริษัทอยู่อุดรคือกันนะคะจัดส่งให้มื้อนี้มื้ออื่นฮอดเลยรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวผลงานเพลงเมื่อกี้นี้

0: ควอดคิวไผน้อบานี่น้อฮักอีหลีหรือว่าฮักเล่นเปิดไปแล้วสาวเรนูนครเดี๋ยวสักครู่นะคะสวัสดีค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
1: จ้า
0: จ้า
1: แม่น้อยมาจากอันเมืองอารันเด้จ้ะ
0: โอ้จ้าแม่น้อยอยู่อารันอยู่ประเทศสะแก้ว
1: จ้า
0: ค่ะ
1: ขอเพลงเนี่ยจ้ะ
0: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงอย่างคะ
1: เพลงเจ้าสองแรงสาม
0: เศร้า
1: ประกอบเล่า
0: เศร้าสองแรงสาม
1: แม
0: ่ขยันเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ขยันเนาะ
1: ขยันว่าได้ว่าได
0: ้เศร้าสอง
1: พิเศษได้ป่ะนี
0: ่ได้ค่ะแม
1: ่จ้าพิเศษให้กับนุ่มแซมเด้อ
0: นุ่มแซมป้ามาซื้อรอแท้
1: จ้า
0: ซื้อขึ้นรอแท้แซม
1: โอ้ยคนก็รอเด
0: ้อสุดเลยน่ะลูกเคยบ่เน
1: า
0: ะ
1: ปากหวานพร้อมเด้อนั่น
0: นี
1: ่จ้าขอ2เพลงได้บ่มื้ออื่นเพลงนึง
0: จ้าตะว่า
1: ได้บ
0: ่ขอไว้ได้อยู่แม่ตะว่ากุ้งนางสิลืมนั่นแล้วเป็นคนลืมง่ายๆ
1: บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังก็เพลงเดียวกันเน
0: า
1: ะ
0: จังย่ําใหม่เนาะแม่เนาะมื้ออื่นเน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: จ้
1: าสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆจ้า
0: ขอบคุณแม่น้อยนะคะที่สาแก้วด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับงานเพลงที่แนะนํากันเข้ามาโอ้ให้เบาแซมวางสั่นแค่ฟังซื่อนี่ก็ละลายแล้วเด้แม่แค่ฟังชื่อก็แบบป๊าจินตนาการไปหลายแล้วเด้แสดงว่าต้องหล่อมากๆหนาวลมเที่ยเรนูกุ้งนั่งบ่แน่ใจว่าจะเปิดเพลงถือบอนะคะตามทีอีพอโทรมาบอกว่าสาวเรนูนครกดหาเราบ่เจอค่ะไปเจอเพลงนี้หนาวลมเที่ยเรนูนาจาแมนส่งไปถึงทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ

ทางเลือกหรือว่าจะโทรศัพท์ไปที่02149

0: ฮัลโหล
1: ค่ะ
0: กงนั่งเตี๋ย
1: จ้ะกงนั่งกับสายค่ะ
0: เขายาไว้อายเนี่ย
1: จ้ะเอาเป็นตัวใดดีคะ
0: ยานยานตาไหมลูก
1: จ้ะเอาเป็นบำรุงสายตาให้เอิ้นอายหรือเอิ้นพ่อคะเนี่ย
0: เอิ้นนั้นเอิ้นได้ก็ได้พ่อมาได้เจ็ดทุกเจ็ดมึง
1: โอ้เจ็ดทุกเจ็ดแล้วโอ้ยขออนุญาตเอิ้นพ่อซะเนาะพ่อเนาะสายตาหนึ่งกระปุกแล้วค่ะพ
0: ่อ
1: สายตาหนึ่งกระปุก650นะคะ
0: น้ำมันนวด2,000
1: จ้าแล้วก็น้ำมันนวด2 ขวดสุดได้ดีจ้ะพ่อ
0: สูตรเดียวนั่นละสูตรอ้วน2 สูตรละ
1: จ้าร้อน1 เย็น 1เนาะพ่อเนาะ
0: เออ
1: จ้าก็จะเป็นของพ่อเป็น950 บาท
0: เ
1: ออจ้า950อีพ่อเคยสั่งบ่ค่ะ
0: บ่เคย
1: บ่เคยสั่งกุ้งนั่งขอซื้อที่อยู่พ่อเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะส่งไปให
0: ้เออพันจังหวัดดงบัวนี่ละ
1: จ้าซื้อน้ำสกุลนะคะพ่อจ้า
0: ซื้อพ่อหนูสารภัย
1: พ่อหนูสารภัย
0: เออ
1: สารภัยไพ่พ่อสำเภาแมนอากาศยอย่อยักษ์บ่คะพ่อ
0: จ้าสำเภา
1: จ้าพ่อสำเภาแมนอากาศยอยักษ์เนาะพ่อเนาะสารภัยจ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
0: 33
1: 33หมู่ที
0: ่4
1: หมู่ที่4ตำบลอะไรคะพ่อ
0: ตำบลบ้านถิ่น
1: ตำบลบ้านถิ่น
0: อำเภอโน่นสัง
1: จ้าอำเภอโน่นสัง
0: จังหวัดลำบัว
1: นนสังหนองบัวลำพูจ้าเบอร์โทรนี่เบอร์พอเลยนะคะ
0: เออ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวอีละ
1: จ้า
0: เป็นยังคือว่ามวนก็เสียงดีแต่หัวก็มวน
1: ไงอ๋อจังไดเนาะปนิพอมันเป็นจังสีมัตตะไดไหมพอจ้า
0: เดี๋ยวอยู่กับมันอยู่กับแฟนว่ามวนบ
1: ่มวนคือเก่าจ้าพอหายคนบ่เป็น
0: เจ้
1: าจ้าเท่าบ่ศูนย์อีหลีเด้อพอ
0: ห่วย
1: จ้าถ้าแบบศูนย์ธรรมดานี่ก็ส่วนมากจะเงียบแต่ว่าถ้าศูนย์อีหลีนี่โอ้กัดคักเติบอยู่เลย
0: เราคือหลานสาวกันเนาะ
1: อ๋อคือหลานสาวเนาะค่ะ
0: ต้องว่าถึง
1: งวดขอบคุณนี่พอหลายๆเดี๋ยวส่งออกมานี่ประมาณมื้ออื่นถึงพอนะคะ
0: ยี่ห้อถังบ่มีติดกันศูนย์มัน
1: บ่มีเลยจ้ะพ่อจ๋ามีแต่ส่งออกจากบริษัทโดยตรงเลยจ้าแมนค่ะพ่อแต่ว่ามืออื่นหอดพ่อค่ะพ่อบริษัทอยู่อุดรอยู่ไกลๆกันก็พ่อนั่นล่ะจ้าเดี๋ยวส่งหอดพ่อมืออื่น
0: ว่ามีของแถมจน
1: ของแถมถ้าเป็นพันหนึ่งจะได้ของแถมอยู่ค่ะพ่อจ้า
0: โอ้อันนี้มาถึงพันติ
1: จ้าเกียบแล้วค่ะพ่อบืนอีกนิดนึงบ่อีพ่อเอาอย่างไปเติมสักน้อยบ
0: ่
1: จ้าอีพ่ออย่าฟังเสียงหยังค่ะ
0: อันกลางวันไพ่กับชาตินั่นนะของเส้นโตพอมา
1: จ้ะเพลงเก่าของคุณสังวานไพรป่ะคะพ่อ
0: กังวานกังวานไพร
1: กังวานไพรโอ้กังวานไพรกับชาตรีจ้ะเอาของผู้ใดก็ได้เนาะค่ะพ่อ
0: ของใครก็ได
1: ้สองคนนี่เนาะพ่อเนาะได้จ้ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวส่งให้นะคะ
0: มื้อใดละฮอด
1: จ้ะส่งมื้อนี้ถึงพ่อมื้ออื่นค่ะ
0: พ่ออย่าเห็นหน้าเด้นส่งรูปมานะเดี๋ยว
1: อ๋อขอรูปน้ําใดจ้ะพ่อจ๋าเดี๋ยวทีมงานใส่รูปไปน้ําเนาะเอาไปเบิ่งดูสิคือหลานสาวอีพ่อบ
0: ่เป็นช่างเสียงยันคืออ
1: ยันสิคืออยู่เนาะพ่อเนาะ
0: บอกคือกันเลย
1: เอ้อีพ่ออีพ่ออยู่นู่นสังบ้านตำบลบ้านคอพ่อกุ้งนางเป็นคนตำบลโคกม่วงเด
0: ้กูว่าตำบลโคกม่วงสิ
1: จ้าอีพ่อเราเป็นคนตำบลโคกม่วงไก่กันบ่พ่อกับตำบลบันทิ
0: งแล้วไก่กันเนาะ
1: ดีเอาสิว่ามันพี่น้องกันอีหลีบ่พ่อบ่แน่เด้นี่เนาะไกลๆกันนี่จ้าขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ
0: เมื่อได้ฮอด
1: จ้ามืออื่นถึงค่ะพ่อจ้ามืออื่นถึงค่ะ
0: เออพอดีแล้วก็เงินเดือนออก
1: จ้าพอดีเลยค่ะพ่อขอบคุณพ่อนะคะ
0: เออ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: ม่จ๋าสวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้าแม่ตั้งกาแฟนะจ้า
0: จ้าอีแม่เอาจากกล้องดีคะรอบนี
1: ้รอบนี้แม่เอาเป็นซีคือเก่าแล้วกะกระไซเซน2จ้าก
0: าแฟซีล่ะกะกระไซเซน2เนาะแม่เนาะ
1: จ้าก
0: ระไซเซน2กระปุกเป็น 1,900 อีแม่ได้ของแถมชิ้นใหญ่อยู่เด้
1: แม่ขอเป็นกาแฟซะ
0: จ้าแถมเป็นกาแฟกล่องนึงเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าได้เลยจ้าแม่จ้าที่อยู่เดิมบ่ได้เปลี่ยนยังนะคะ
1: จ้าบ่ได้เปลี่ยนแม่ตั้งนึงเรื่อยๆอยู่
0: จ้าเห็นได้ซื้ออีแม่เรื่อยๆอยู่ค่ะในออเดอร
1: ์
0: ต
1: ั้
0: งมือจ้าขอบคุณแม่หลายๆค่ะขอบคุณค่ะแม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพการติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ0902927444ค่ะ

0: ค่ะพ่ออ่ะ
1: บ้านขัน
0: จ้ะคุณพ่อบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
1: บ้านเลขที่252
0: บ้านเลขที่252
1: 252
0: จ้ะ252หมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: ข
0: ัน
1: หมู่ที่11
0: หมู่ที่11ตำบลอะไรคะพ่ออ่ะ
1: ตำบลกุดบาก
0: ตำบลกุดบากอำเภอค่ะ
1: ตำบลก
0: ุ
1: ดไหอำเภอก
0: ุ
1: ดบากอ๋อ
0: ตำบลกุดไหอำเภอกุดบากค่ะ
1: จ
0: ัง
1: หวัดสกล
0: จังหวัดสกลนครจ
1: ้
0: าจ้าเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์พ่อที่ใช้ติดต่อได้เลยนะคะ
1: คร
0: ับ จ้าจ้าพ่อจ้ากาแฟ2กล่อง600บาทส่งให้พ่อวันนี้น่าจะถึงพ่อประมาณพรุ่งนี้นะคะจ
1: ้
0: าจ้
1: าพ่อเมื่อกี้ลองเว้นเจ็บแข้งเจ็บขาเดี๋ยวนะ
0: อ๋อได้ได้จ้าพ่อเอาไปลองดูสองกล่องก่อนเนาะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมแต่มันที่มันชูนแล้วแต่สิงนำต่อไป
0: จ้าได้จ้าพ่อถ้ารู้สึกว่าใช้แล้วมันเข้าท่าก็ค่อยเอาเป็นโปรก็ได้จะได้ของแถมด้วย
1: ค
0: ่ะค่ะพ่อขอบคุณพ่อมากๆนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่พ่อหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับคุณพ่อพอนอถ้ากุงนั่งฟังบ่ผิดนะพยายามฟังสื่อพ่ออย่าเด้นะคะคิดว่าพอนอคุณพ่อพอนอแม่นบ่เนาะนี่เนาะอีพ่อกุงนั่งออกเสียงสื่อพ่อถูกบ่ค่ะคุณพ่อพอนอถ้าไม่ถูกถ้าถูกแล้วบ่เป็นหยังแต่ถ้าเกิดกุงนั่งเว้าสื่ออีพ่อบ่ถูกอีพ่อโทรมาหากุงนั่งใหม่แน่คุณพ่อพอนอคำโคตรนะคะอยู่ตำบลกุดไหอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครนะคะพ่อบอกอยากลองดูก่อนสัก2กล่องกาแฟก่อนคำ2กล่องค่ะ600บาทจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะคุณพ่อรอรับสินค้าที่บ้านอาจจะเป็นมืออื่นหรือย่างซามือฮื้อของถึงนะคะอาจจะเป็นมืออื่นหรือมือฮื้อของถึงนะคะคุณพ่อรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะ0902927444 0902927444นะคะสำหรับผลงานเพลงต่างๆที่คุณพ่อคุณแม่ขอมากคือหลายแห้งจะแม่จ๋านะคะลูกสาวเปิดบ่ท่านแน่นอนนะคะบ่ว่าจะเป็นวิญญาณแม่แล้วก็วัสนาดอกหญ้านะคะปลาคอคึดหอดปลาเข็งนางกวักมหาเสน่ห์เสาสองแรง3ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเบิ้งคิวแล้วยาวมากๆเลยนะคะคงนั่งเปิดป้อท่านแน่นอนแล้วก็เบิ้งเวลานะคะดูเวลาแล้วได้แค่เพลงสุดท้ายเพลงเดียวที่สิท่านนะคะขอแค่มองนะคะคิวเพลงนี้ได้ท่านพอดีสำหรับงานเพลงขอแค่มองสำหรับผลงานเพลงอื่นๆกุ้งนั่งเปิดปอท่านค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าขออนุญาตโอนร่วมใส่กับเพลงสุดท้ายกันแล้วกันนะคะแล้วก็ส่งต่อหน้าที่ต่อไปดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อนะคะดีเจดิวเขาต่อนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าพึ่งมึนคลุ่นอย่าพึ่งหมุนคลื่นนี้ไปใส่เปิดฟังต่อเนื่องยาวๆได้เลยค่ะบ้านก่อนคำยูน้ำกันตลอด24ชั่วโมงนะคะเปิดฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอย่าพึ่งไปใส่ผู้ใดสั่งบ่ท่านออเดอร์ใดกุงนั่งรับสายบ่ท่านคุณพ่อคุณแม่สามารถโทรสั่งซื้อต่อกับดีเจดิวได้เลยตอนนี้มานั่งถาละนะคะมาหอดมาถึงแล้วขอบคุณสำหรับคุณแม่คำปลิวภาวะโคตรนะคะอยู่อุดรสั่งกระใสเส้น1กระปุกน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรร้อน1แล้วก็สูตรเย็น1ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับคุณแม่เพลินจิตถึงคำพูค่ะอยู่สกลนครสั่งกาแฟ1บำรุงสายตาก่อนค่ำ1หยอดรวมเป็น 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดสูตรเย็นขอบคุณคุณแม่สมบัติหมดมวงค่ะอยู่อำนาจเจริญสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำอีก2กระปุกหยอดรวมเป็น 1,900 บาทของแถมเป็นกาแฟกล่องขอบคุณสำหรับพ่อหนูสารภัยอยู่หนองบัวลำพูสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอน1สุดเย็น1หยอดรวมเป็น950บาทขอรูปน้ำแน่ขอบคุณสำหรับคุณพิลาพันธ์พาสัญจรอยู่อำเภอเมืองอุดรสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นเสื้อขอรูปด้วย

ขอบคุณสำหรับคุณปิ่นทองคดชวงค่ะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกกระแสเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยอดร่วมเป็น 1,000 บาทของแถมเปี๋ยวขอบคุณคุณสนิธามุละศิวะค่ะยูอุดรสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอนหนึ่งสุดเย็นหนึ่งละกะกาแฟก่อนค่ำอีกหนึ่งกล่องยอดร่วมเป็น650บาทขอบคุณคุณพ่อสุดใจสีนามค่ำค่ะยูจังหวัดร้อยเอ็ดสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอน2ขวด300บาทขอบคุณร่วมไปถึงสำหรับคุณพ่อเฉลิมชัยจันทารังสีอยู่สกลนครสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ3กระปุก 1,800 บาทของแถมชิ้นใหญ่เป็นกาแฟ1กล่องขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อทุกออเดอร์นะคะเวลาคุณนางเบิร์ดแล้วลำลากันไปค่ะเจอกันไม่มืออื่นค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเที่ยงถึงบ่าย2โมงตรงโชคดีมีความสุขนะคะร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองพรโทร042 14

รักแม่รักธรรมสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุขนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สถานีวิทยุบ้านสี่ชั่วโมง440-290-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ว่าไอ้ยายมันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
3: เอาอันนี้ไป
2: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกศน. อยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: กินนมต่างเต้าอากินข้าวต่างผ้าถ้าพ่อหน้าย่ำใหญ่ได้ยาเอประจมความนั่นความนี่มาพูดมาพูดเถอะขั้นว่าบ่ข้าหักลูกไส้เพิ่นนี่ว่าติงายพาเข่าใส่แล้วเด้อพอปูก็ดีดีแนวเป็นคนบ่ค่อยปากเนาะอย่าไปวัดไปว่าอยู่ซูมือซูมือปูก็ได้ในใจพ่อแต่จะบวชหนีจากเฮียนพุ่นละแต่ว่าบวชบ่ได้อาญาญาไปอาลาวาดอยู่วัด แต่ว่าญาก็ไปอยู่ดอกวัดก็ได้ญาญามือเศร้ามาเพื่อนก็ตื่นตั้งแต่ตีสามพุ่นแล้วลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าเป่าไฟจมปูจมปูดจมตั้งแต่ตีสามมาเดือนหอดเวลำหอดเวลาแล้วเพิ่นก็ไปวัดไปว่าซะเดียวตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาหนึ่งเข่าเป่าไฟใส่บาทหน้าบ้าน
1: ขัดสัญญาณเราเงินเกลี้ยงเป่าเพิ่นบ่เห็นค่า
0: หอดเวลาสวยๆในจังน้อยเพิ่นก็ไปวัดต้มไข่หน่วยเดียวนั่งดอก
1: จุ่มแขน
0: ปิ่นโตที่เหลือว่างเบิดมีแต่ไข่อยู่สั่นทึ่งนั่นแหละกับข้าวปั้นหนึ่งไข่อีกหน่วยหนึ่ง
1: มีเมียเที่ยวเสียงตาสาย
0: อยู่ไปวัดพ่อแต่ได้กลับมาบ้านนี้โอ้ยปิ่นโตเจ็ดแปดสั่นเนี่ยเต็มอัดหยัดเน
1: า
0: ะ
1: ยังว่าข้าน
0: ข้าญาเพื่อนว่าไปเฮ็ดบุญอันว่าบุญบุญนั่นบ่มีไผปันแจกเด้อเพื่อนว่าเออมันบ่แยกออกได้คือจังไม่ดอกพากลาง
1: ฟังเพราะยังหักแพ้
0: เฮ้ยแม่เพิ่นได้บุญได้กุศลสันตัวญาได้บุญได้กุศลเต็มปิ่นโตนึง
1: ย้อนหัวใจเพชรไอ้เพลิน
0: ไปวัดไปว่าก็คอยสังเกตพระรูปนั่นพระรูปนี่นะ
1: อย่างน้อง
0: เดี๋ยวก็จมให้ฮอดไอ้จั่วหน่อยเน่นหน่อยแล้ว
1: พอเพียงแต่อาย
0: มันบ่สำรวมจังสั่นจังสี
1: ่เป็นส่วนเกินอย่าว่าบ่ดีแต่สามี
0: มาปูดมาพูดแต่ละญาก็ได้ว่าได้จมให้เฉพาะลูกไผ่ตัวนี่จมให้พระอยู่วัดเพื่อนเนาะ

0: เอาซับให้อนาถานะครับ
1: จ
0: ากแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทางพูนนะครับพนมไพร้อยเอ็ด
1: รักจน
0: นายได้แนะนำกันเข้ามานะครับว่าเปิดซับให้อนาถาของคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรให้ฟังน้ำในเด้อบ่าวดิวเด้อว่าซั่น
1: ทุกคืน
0: เอาจัดให้ฟังนะครับเป็นที่เรียบร้อย
1: หัวใจบ่ได้นอนกอด
0: ศูนย์ครับ2927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้นะครับคุณตาคุณยายเอียไอน้องนุ่งลุงป้านาอามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาโทรมาหาบ้าวดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยทาลุงป่านาคุณตาคุณยายเอียไอน้องนุ่งลุงป่านาปู่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี0902927444 090ครับ2927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงครับจากคุณแม่เพิ่นขอกันเข้ามาคุณแม่สมพรไอ้แม่ว่าขอฟังเพลงน้ำเด้อบ่าวเดียวเด้อชื่อบ่าวเพิ่นว่าไหวกับบ่ชื่อปันใดแล้วไอ้แม่คั่นว่าแม่บ่บอกเนาะบอกผู้แล้วจังค่อยชื่อไว้

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: แม่นแล้วนะครับคุณตาคุณยายสนุกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาไม่ว่าจะเป็นยากระใสเส้นนะครับแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาบ้าดิวได้เลยครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอหรือว่าอยากโทรมาสอบถามอะไรละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444 090-292-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ครับ16นาฬิกากับอีก25นาทีกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายเพลงเก่าเพลงใหม่ขอได้เบิดครับจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาใดหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้090-292-7444 090ครับ292-7444ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณแม่เพิ่นก่อกันเข้ามานะครับอาน้ำท่วมหน้าให้แม่ฟังน้ำในเด้อว่าสันเป็นเพลงเล่าพะนะเอาจัดไปครับหนึ่งผลงานเพลงน้ำท่วมหน้าแฟนเพลงแฟนรายการนะครับเพื่อนได้เห็นแนะนำการเข้ามาครับผมสวัสดีครับแม่ครับ
2: ฮอดเด้ออ
1: ๋อได้รับสินค้าแล้วนะแม่เน
2: าะจ้า
1: จ้าจ้าใจแม่ครับผมขอบพระคุณแม่ส่วนละชิ้นได้หลายได้แม่เด้อ
2: จ้า
1: เรา
2: ได้กินแล้วได้กินยาตาแล้ว
1: ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
1: จ้าจ้าจ้าขอบพระคุณแม่หลายๆครับผม
2: จ้า
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่สุรทินบุญยศิษฐ์ครับทางนะครับตำบลหนองโนบ้านหนองโนตำบลหนองโนนะครับอีเมียว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อวาซัน

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
1: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
1: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมียไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือน
3: ขอเสนอล่ำเรื่องต่อก่อนทำนองกาฬสินธุ์คณะดาวรุ่งเพชรเมืองไทยจากบทประพันธ์ของท่านใจหวานสำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่12หมู่ที่14บ้านน้นข้อตำบลโคกพระอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโทรศัพท์744167สิมาทำการแสดงในนิทานเรื่องกรรมสนองกรรมโอกาสนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาขอเชิญหาความสำราญจากลูกหลานชาวคณะดาวรุ่งเพชรเมืองไทยได้เลยครับ

0: ดาวรุ่งเพชรเมืองไทยขอเสนอมอบให้ทานในท่านใหม่เป็นของขวัญผมสุริยนต์ส่องแสงเป็นคนล่ำปากมาเป็นของตอนร้อนว่าดีกว่าพ่อชัยมีงานใดอย่าลืมเบขอฝากด้วยคุณพ่อขอฝากด้วยคุณเมฝากแฟนๆต่างบ้านมีงานแล้วให้สั่งจองจบจากข้างตารองบอกสื่อน้ำแสดงผมคือหมอชิงชัยผู้ห่างไล่ไก่บ้านบ่แม่นมาทำงานแต่หากมาเรียนรู้หวังเงินเดือนรับนาทีฮอดบ่ท่านพ่อปีอาศัยเงินแม่ส่งให้อยู่ทางบ้านแต่ละเดือนจิตใจผมมันคาบเคลื่อนไปหลงมักสาวกรุงบ่คำนึงการเรียนเบิ่งตำราพ่อน้อยฮอดบ่ถอยหลังซ้ำกำมองกาฝ่าบ่ทรงอยากไปอยู่เทียมหงโตมันดำปอบปีหาทางดินอยู่บ่เป็นสาแล้วนับตั้งแต่ชัยนั้นได้เขียนจดหมายขึ้นไปหาคุณแม่กว่า 4-5 ฉบับแล้วแม่น่ะยังบ่ส่งเงินมาให้ชัยเลยจังใดก็แล้วแต่ชัยน่ะจะต้องกลับภาคอีสานติดตามเปี่ยวเงินกับคุณแม่ลาก็บ่รู้ว่าไปไส
1: พี่ชัยพี่ชัยจ๋า
0: จ๋า
1: อ้าวคือแต่งตัวสดสวยได้พี่สิไปทางใด
0: คือจังซี่ดอกลาจ๋าฟังเด้อพี่ชัยจะเบาให้ลาฟัง
1: พ่อบังดูพี่

0: ล่าจ๋าคือจังสีดอกล่าพี่ขอล่าจากน้องขึ้นไปถิ่นเมืองอีสานยาสุนัมติดตามระวังทางมันไก่เงินบ่ให้เกินสองมือชิงใช่จะกลับตาวรักษาแก้มอันขาวๆยาให้ไผยองเย่าเอาใจอ้ายเหยียบเสตมนะจ๊ะล่าจ๋า
1: สองมืออีดีนะจ๊ะยาให้เกินสองมือนะจ๊ะพี่ชาย
0: จ้าสองวันเป็นสองวันจ๊ะล่าจ๋า
1: แล้วมา

0: ชายหรือไปน้ำบ่อได้ที่กรุงเทพมันจุกจิกย่านมันจุกจิกที่พี่คือบ่อยากให้ไปน้ำแน
1: ่ปอจ้าบ่บ่ย่านลาดจุกจิกดอกจ้าแต่ว่าภาคอีสานน่ะร้อนก็ร้อนพี่ชายว่าน่ะลาอยู่กรุงเทพนี่ดีแล้วจ้า

0: จ๋า
1: จ๋า
0: ขั้นบ่ไหล่าไปนําอีหลีนําสองวันเป็นสองวันอีหลีเด้อพี่เด้ออ
1: ้าวใช่ก็ยังบอกว่าสองวันนั่นเด
0: ้น่าสิไปแต่งตัวขั้นบ่ไหล่าออกไปฮอดบ้านนอกน่าสิไปแต่งตัวฮอดตลาดหมอชิดน่าสิกลับขึ้นมาเด้อพี่เด้อ
1: ครับเอาไปครับไปบ่ได้ไปบ้านนอกไปแค่หมอชิดก็ยังดีเน
0: า
1: ะ
0: จ้าลาไปแต่งตัวกันเด้อพี่เด้อ
1: จ้า
2: ลาเวลานี่ก่อนสิเข้านอสู่เรื่องอย่าเครื่อง

0: สมอลำมาแล้วแถวทางไก่หูแล้วไปลาแต่เสียงขาดหายไปลาวงการเลิกลมไปงมกว่าอยู่ทุ่งนากลับมาใหม่อีกครั้งแต่ยังบ่ทันดังขอแน่เด้อขอให้แฟนต่างหลายซอยเชียร์ให้ดังกองหากว่าแฟนเจ้าสิแต่งตัวสวยๆงามๆไปหาเล่นไพ่น้ำมือบนกอนดอกแม่ใหญ
1: ่ผู้ฟังเอ้ยนี่เป็นเพื่อนลำต้นบ่ท่านปล่อยที่เด็ดเผ็ดได้จางพ่องปรุงรสแซ่บดีให้แฟนตุ้ยให้สมคุยสมยองดาวรุ่งเป็ดเมืองไทยมาแล้วให้แฟนเบิ่งบ่สงสัยนั่นเถิงพอกำนันจะออกเบาไปจ๋าตานตอนในท่านมันรูปพอกำนัน

ที่แก่บ่เห็นเนียนไปได้พอเป็นวนวนเวียนเวียนคือจังมาแล่นหาวกำลังเจ้าใส่สนามเราตกมาหน้ามือเศร้าใจพะเลาอยากมีคุยแต่เป็นถุยพอเพนชิดอยากมีแนวสางเราตาเป็นนั่งลงคอยพัดพันแต่ไปแนวใหม่บางคนมีเมียใหญ่ผัดอยากมีแม่หน่อยเข้ามาหอยเหม็นตื่นสองคันได้ยินเสียงปีแล้วก็อยากลั่นของตุ่มหุยบ่มีจบจิตของคนบ่มีขบมันเปลี่ยนแปรบ่มียันเ

0: บ้าไปหน่อยคอยเองก็ได้กาวน้ำไปแล้วเป็นกำนันแล้วแต่ถ้าเขาก็เอิ้นเศรษฐีแหละทุนมากเศรษฐีอ่อนแต่ว่าผมเนี่ยมันคนใจอ่อนซะดอกทุกมือทุกเว้นน่ะก็เคยไปหาเจ็บเพิ่นดอกเพราะว่าออกเงินกู้คนเศรษฐีบ่เอิ้นเงินทองมื้อนี้ว่าสิบากหน้าบากตาเนี่ยไปหาย่าจันดาซึ่งเป็นลูกนี้ที่ถามยากที่สุดว่าแล้วก็สิเอาบัญชีแล้วก็ส่วนบักเตาไปเต้าเฮามาเดินทางไปหาย่าจันดา
1: บัดนี้ขอเวลาจะเข้าเดียวฟังคำมอนน้ำมอนหน่อยบ่ก่อยเองก็แจ้งข่าวคือจังป้าห้องเต้าป้าลงวังตั้งอยู่ค่อนได้ห้อมถอนเขาใส่กันนี่ละหมอลำกันเป็นทีมงานของอีน้อง

เขาตาว่าอีน้องเกิดทำท่าติงไว้เอ็นงานความเกณฑ์เวทีหลอกนุ่มผู้ไทยปากควงไว้งานหัวใจเราเต็มร้อยบ่ถอยคนได้ไงไงนุ่มผู้ไทยกะพังพายคอยเต็มปุ๋ยรถน้ำให้งามดัวหลอกดังเดิมเดี๋ยวนี้วงของอีน้องความที่แตกจริงเพิ่มเติมแต่งาให้งามตาราคาเดิมแต่เติมงานว่าอ่านกินเด้อคุยมอพี่หัดใช้สาวหนูแดงหนูอ่ะมอในงอ

0: นี่เป็นของฝากตอนจินเมย์ของทีมงานฝากมูแฟนมันมีแต่ส่งมาขอแล้วมาสูเนี่ยตามใจท่านขอเพื่อนจอนจมลือซาตอนนี้หันมาจ่าในนิทานเรื่องเล่นใจเย็นไว้ของมูแฟนอำพรเป็นน้ำของฉันเองปัจจุบันอำพรก็มีผัวแล้วล่ะแต่มาอุ๊กใจดิอยากน้ำตั้งแต่เงินแต่คำคิดต่ออีเมลฉันนะฉันก็อยากน้ำตั้งแต่เรื่องเดียวนั่นล่ะมาไปปรึกษากันใกล้แม่มันก่อนนะเพื่อว่ากันบ่ฮู้เรื่องจังสิลงไปทวงทรงกับผัวอยู่หน้าจันดอกว่า
1: เนี่ยแหละเนาะพันว่าเกิดมาในภูมิพื้นกำแพงมันมีห้อยขี่แม่นย่าจกตระกูลนี้ก็ยังมีบ่ม่มยังต่างก้นดอกแลนน้ำบ่มีแนวเป็นของมันลูกน้ำขันบ่ตั้งเทียงอุปมาเอ็นเอียงมนุษย์สามีเตวุ่นย่ำฟังแล้วให้อ่านทวนคือจังอำพรนางแม่นมีผัวแล่นส่วนกะยังควรมโนจิตคอยจะผิดบ่อยวาย

0: าบ่ล่าตื่นเหมือนเพิ่นอยู่หัวใจป่วยยันช่วยหลายละทั้งเฮามันเฮ็ดกินบ่ยังค้างยันเมื่อทางยำด้วนพ่อกูน้ออีนางจมย่านแต่บ่สุขสมแม่เอาใจเด้อแต่อายคือเฮาร
1: ักรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: เต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: แปลว่าสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี
2: ่สถายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ว้ายยายมันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
4: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
4: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
3: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
4: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
4: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
4: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
3: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
4: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

อีสานรอรักครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่ออนอุมาสิงห์สิริเป็นผลงานเพลงเก่าหยิบเอามาฝากเอามาตอนยายอายน้องนุ่งลุงป่านาอาคุณตาคุณยายแฟนเพลงแฟนรายการสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำให้ได้ฟังกันเนาะอีเมลกับผู้บ่าวเดียวกระเตนั้นนะครับผมทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับพี่กับน้องนะครับในชั่วโมงที่4เบรกที่4ครับอยู่นำกันมาตั้งแต่บ่าย2ยิ่งยาวๆไปหวน6โมงกว่าๆเปิดละครับ6โมงโดยประมาณหลังครบธงชาตินะครับเฮาก็มาพบพอกันคือเก่าเดี๋ยวนี้ใน5โมงกว่าๆนะครับหรือว่า6โมงนี่มืดแล้วได้อีแม่ปลายฝนต้นหนาวอากาศก็เริ่มเย็นแล้วหมอกก็เริ่มลงแล้วครับจังใดกานะครับเบื้องแง่งสุขภาพร่างกายเจ้าของเด้อแม่เด้อพ่อเด้อด้วยความปรารถนาดีจ้าทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับเอาขอบคุณนะครับคุณแม่สมพรอย่างน้องทางตำบลหนองแวงนะครับอำเภอโคกสูงทางจังหวัดสระแก้วนะครับคุณแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อผู้เบาดิวเด้อรูปอีเมียก็ได้เห็นเรียบร้อยแล้วว่าสันอีเมียเหลียวเบิ่งแล้วเหลียวเบิ่งอีกปากอ้ายหลีบ่ตากะเขลีบ่อยแม่ว่าเบิ่งคักๆแล้วปากกะบ่อ้าขากะบ่ปีตากะบ่ขี้ดังกะบ่วีกนะว่าซั่นประตูให้แล้วดวงใจเอาขอบพระคุณนะครับคุณแม่สมพรด้วยครับที่อุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำจังใดนะครับเบ้าเดียวกับฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำเนเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านกพึ่งฟ้าปลาพึ่งหนองอาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยคุณตาคุณยายเนี่ยละครับอุดหนุนสั่งซื้อหาผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคือจังป่าอาศัยน้ำน้ำกับเพิงวังป่าป่าอาศัยวังเวินจังลองลอยไปน้ำน้ำเนาะอีเมียคือจังท่ามอาศัยห่วยนะครับงัวคุ้ยอาศัยแอกตาเหียกอาศัยไก่ต้มจึงโดดต้มจากขอนคือจังขอนอาศัยใหม่นกไส้กะอาศัยโกนคนกะอาศัยคนเพิ่งกันโดยดามข้ามอาศัยหมอหมอหม้ออาศัยซองครับของอาศัยไม่ขอนตีต้องจังคอยดังซะแล้วทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำกะอาศัยอีพอยแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานี่ละครับซอยกันอุดหนุนสั่งซื้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาไม่ว่าจะเป็นยากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่านะครับอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0902927444ครับ

ร้องน้องช้ำนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่อังคณังคุณชัยนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนลุงป่าหน้าานะครับปูตีกำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำนะครับปูตีกำลังรับฟังสู้มังสู้แจ๋นะแล้วครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าฟังนำรถนำลาพ่อค้าแม่ขายกะฮะบดีเมธีนักปราชญ์สู้ขู่สู้คนนะครับเอาขอเบิ่งกับคุณนะครับคุณแม่สมจันดาทางพูนและครับทางตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับคุณแม่โทรมาเล่นน้ำล้างไม้นะครับแม่ว่าสินขายแม่ก็ได้รับแล้วเด้อบ่าวเดียวเด้อว่าสันรูปแม่ก็เห็นเรียบร้อยแล้วล่ะว่าสันเห็นทั้ง3คนเลยว่าสันขอบพระคุณนี้แม่หลายๆครับปากกะบ่อาขากะบ่เปนะมาตัวคักตัวแน่แท้ว่าสันปีนี้นะครับเมียเฮา81แล้วเด้อครับโอ้ยหน่อยเมียสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ81ปีเสียงเจ้าๆอยู่เดี๋ยวนี้เฮ็ดจังได๋ผู้ข้าสิอายุยืนคืออีเมียเนาะมีวิธีมีเทคนิคจังได๋เนาะเนาะ81 82ปีแล้วครับเอาขอบพระคุณคุณแม่หลายๆเด้อแม่เด้อมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิพันธ์ธนสารและสมบัติคิดนึกสิ่งใดประการใดที่ทำไปด้วยชอบที่ประกอบไปด้วยทำทีบ่ผิดต่อแม่บทกฎหมายบ่ผิดต่อหลักกฎหมายบ้านเมืองขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพรันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จตลอดปีและก็ตลอดไปอ่านขึ้นชื่อว่าความเขียนใจไร้ทรัพย์อับปัญญาขอจงอย่าบังเกิดมีนะครับแก่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาทุกท่านทุกพื้นที่ครับมา17นาฬิกากับอีก24นาทีครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์คุณตาคุณยายผู้ที่กำลังรับฟังสู้มังสู้แจ๋นั่นละมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายนะครับสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้ากับผู้บ่าวเดี่ยวนะครับโทรมาได้เลยจัดส่งให้วันพรุ่งนี้เพราะว่ามื้อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับจัดส่งให้นะครับคุณตาคุณยายเฮามื้ออื่นพุ่นละจัดส่งให้วันพรุ่งนี้วันพฤหัสเนาะมื้ออื่นวันพฤหัสเด้อสิได้รับสินค้ากับประมาณมื้อวันศุกร์หรือว่ามื้อวันเสาร์สินค้าไปหอดหน้าเฮียนหน้าบ้านครับเมื่อวันอาทิตย์สินค้าเบอร์ทันเลหอดหน้าเฮียนหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลยนะครับทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจยามมือเสาร์กับโทรสอบถามในห้างเฮาได้เลยให้ในห้างเฮาเช็คสินค้าเบิ่งให้นะครับว่าสินค้าเดินทางไปหอดไปถึงไสแล้วเวลาเที่ยงถึงบ่าย2นะครับดีเจสาวสวยแห่งทีมงานงามที่สุดนะครับในทีมงานเฮานี่ล่ะพอว่ามีอยู่ผู้เดียวเนาะคันว่าทีมงานผู้ชายก็มีผู้เว้าจ๋าหน้าใหม่นี่ล่ะแวะๆอยู่นี่ล่ะรอเอากระมัวบ่นับในห้างเด้เว้านัวหัวมวนกันไปเนาะคุณพ่อคุณแม่090 292 7444ครับ090 292 7444ครับ

นี่ล่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นว่าช่วงมีชีวิตอยู่บุญกุศลมันเฮ็ดไว้สันตัวสะสมเสบียงบุญเพื่อเป็นทุนไว้ชาติหน้าย่ำล่วงลับดับขันจากโลกใบนี้ไปหวังพึ่งพาลูกหลานมันบ่ได้เด้จากเขาสิเฮ็ดบุญให้ย่ำใดแล้วเนาะอย่าไปหวังเพิ่งนามบ่อหนาครับมีเวลากะฝ่าวเฮ็ดไว้สะสมไว้เสบียงบุญความตายนี่แขวนข้อสู่บาดยางเด้งไปอีกโลกอันว่าบุญบุญนั่นบ่มีไผปันแจกมันบ่แยกออกได้คือจังไหมดอกพากลางที่เพิ่นเว้าที่เพิ่นว่านั่นแล้วเนาะอีแม่หรือท่านมาแล้วให้ไหลขึ้นดอกคือเก่าเปิ้นว่าเงินส่วนนี้ให้จำแรงแปลงล่างเลื่อนล่างเป็นเงินแสนมาตัวแทนเงินตาที่เจ้าท่านดอกเอาไว้ไปทางใดก็ตามแท้แว่ไปใส่ก็ตามสร้างบุญพลท่านนำอยู่สู้เจ้าให้ขึ้นสวรรค์ที่เพิ่นเว้าที่เพิ่นว่านั่นดีอันนี้ก็บุญเข้าสากแล้วครับเนี่ยวันที่26นี่ตัวเนาะวันที่26ก็บ่ได้เดือนนี้ละอีแม่เป็นนักรับประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเฮาการลำลึกนักรับนึกถึงบัมพบรุษที่ล่วงลับดับขันไปแล้วเป็นวันสำคัญผู้ที่ล่วงลับดับขันไปแล้วเพิ่นก็สิขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกเต่าเล่าหลานซะแล้วเด็กหน่อยสมัยสมือนี่มันหูจักความเต่มือหึงละบาดเนี่ยมันบ่ได้หัวซ่าแล้วว่าบุญเข้าจีบุญเข้าสากบุญเข้าประดับดิน

0: 1ปีนะครับมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ
1: น้ำตาลิน
0: บุญเข้าสาเข้า
1: ไปอยู่ใส
0: ลูกเต่าเล่าล้านกานะครับคันบามีเวลานะครับมือวันที่26กับ5กันไปเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลสะแล้วเนาะให้ผู้ล่วงลับดับคันไปสวัสดีครับพวงบานสมุนไพรก่อนค่ำครับบ่าวเดี๋ยวรับสายครับ
2: สวัสดีลูกชาย
0: สวัสดีครับผม
2: อันแม่ได้รับออเดอร์ของได้รับเดียวนี
0: ่อ๋อแม่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเนาะแม่เนาะ
2: สั่งมื้อวานแม่ไว้อยู่เด้ลูกชาย
0: สั่งมื้อวานนี่มื้อนี้ได้รับสินค้าตั้งกุดบักไฟเฮากะประมาณนี้ไรแม่มื้อเดียวเท่านั้นล่ะครับผม
2: โอ้จะมันดีให้แม่บ่ได้กินหลายมื้อแล้วจะเด้แม่เลยโทรบอกเด้อลูกชายเด้อ
0: คร
2: ับ
0: ผมครับผม
2: ท่านนี่เด้อหวัดดีจ้า
0: สวัสดีครับแม่ครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณแม่นางวันนาขามนะครับทั้งตำบลกุดบักไฟนะครับพี่แม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าซั่นเอาขอบพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยทาลุงปานาโทรมาอยู่ครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอยากจะได้สมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตาเรื่องสายตามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วเนาะอีพอยแม่ครับขั้นว่าไปใส่มาใส่จังสีนะครับขั้นว่าตาเฮามีปัญหามันกันยากมันกันลำบากในการใส่ชีวิตแต่ละมือแต่ละดีแต่ละมือแต่ละเว้นมันกันยากมันกันลำบากนะครับซื้ออย่างอื่นที่บ่ได้เกิดประโยชน์ประยังต่อสุขภาพต่อร่างกายหลายกว่านี้ครับปู่บางคนนะครับเพื่อดวงตาของเฮานะครับ650บาทโอ้ยคือสิแพงแท้ว่าซั่นเอาก็บ่เป็นหยังนะครับกันว่าแพงก็ได้ไปใส่อย่างอื่นที่มันบ่เกิดประโยชน์ไปยังนะครับวันที่1วันที่16หลายกว่านี้ตัว อันนี้650บาทนะครับเปิ้นว่าแพงเอาก็บ่เป็นหยังครับ1กระปุกมีอยู่30แคปซูลครับกระปุกละ650บาทสั่งซื้อ2กระปุก1,300บาทมีของแถมหรือว่าจะขอเป็นส่วนลดนะครับก็เหลืออยู่ 1,200 บาทจับส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มส่งไปหอดหน้าเฮียนหน้าบ้านได้รับสินค้าแล้วจังค่อยจ่ายเงินหรือว่าหลายๆปู่หลายๆคนนะครับบ่มั่นอกมั่นใจว่ามันเมียนอีหลีบ่จังซี่ช่วงที่พนักงานพัสดุพนักงานขนส่งเขาไปส่งหอดหน้าเฮียหน้าบ้านให้เขาแกะได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่ครับขั้นว่าผู้ที่บ่เคยสั่งนะครับกล่องมันก็จะเป็นสีน้ำเงินเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อกล่องสีน้ำเงินครับให้พนักงานขนส่งเขาแกะให้เบิ่งได้เลยนะครับมันก็สิเขียนเมืองเกิ่งอยู่ดอกสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำครับหรือว่านะครับอยากจะได้กระใสเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งชนิดเฉียบพลันและก็เรื้อรังนะครับลดอาการรักเสพกองกรามเนื้อก่อต่อเส้นเอ็นบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงต้องกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุก450บาทมีอยู่30แคปซูลสั่งซื้อ2กระปุก900บาทสั่งซื้อ3กระปุกนะครับจากราคาเต็ม 1,350 บาทเหลืออยู่ 1,200 บาททวนมีของชำร่วยครับน้ำจิตน้ำใจจากทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำหน้าตาดีแล้วยังบ่พอได้แม่จิตใจดีพร้อมพูดแล้วเนาะคันว่าเว้าว่าหน้าตาดีเมียกำลังกินน้ำอยู่สิเอ้ยน้ำก็เลยสิพุ่งออกมาเนาะก็สิมาปวดมาพูดเด้ทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนี่ว่าซั่นบ่มีหลายดอกไอ้เมียอยู่น้ำกัน3คนนี่ล่ะ3เอื้อยน้องนี่ล่ะ3ทีมงานเฮานี่ล่ะ3หนังบ่ได้มีทีมงานหลายคือเพิ่นดอกอ หรือว่านะครับอยากจะได้น้ำมันนวดนะครับเมื่อซ่าน้ำมือน้ำตีนเคล็ดขัดหยอกโฟกช้ำดำเขียวมีอยู่นะครับสองสูตรครับสูตรห่อนกับสูตรเย็นสูตรห่อนกระปุกสีดำครับเนื้อครีมสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวตัวสมุนไพรตัวเดียวกัน1ขวด1กระปุกนะครับ195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มครับสนอกสนใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444ครับ0902927444ครับ

ตายายกับหลานหน่อยครับลูกกำพาพ่อเมียยังเบิดเปิ้นว่ายุคสมัยสมื่อนี่เนาะมันกาบ่คือเก่าบ่คือเดิมคือว่าแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ลูกเต่าเล่าหลานกลับไปพูดแล้วไปกรุงเทพกรุงไทยไปหาเหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานมันกลับไปก็ไปพูดไปพูดเลยตั้งว่าหลายฝ่าลาปีแล้วกลับว่ากลับมาจากเที่ยวบวชสิปีใหม่บวชสิสงกรานต์โดยปกตินะครับช่วงมื้อนี้มันก็บ่ได้โทรหาลูกหามันจากเที่ยว่าสิห่วงลูกว่าสิโทรหาลูกส่งเงินให้ลูกใส่ก็บ่มีจักเที่ยก็มีตากับยายนี่แล้วตาก็บ่ค่อยได้เห็นหุงเด้แต่ละมือแต่ละเดแต่ละมือแต่ละเว้นไปหารับจ้างรับจ้างงานทั่วไปย้อนว่ายังก็ย้อนว่าหาเงินหาข้ามให้ร้านหน่อยได้ซื้อขนมข้าวต้มได้กินซะแล้วเนาะคันว่าบ่มีจังสี่นะครับร้านหน่อยเห็นผู้นั่นผู้นี่กินนั่นกินนี่การลุ้นตูนร้านเด้เหลียวเบิ้งตาเขาเมาอยู่เว้ยทุกงากปันใดก็หาเท่านั้นแล้วได้มือละ5บาท10บาทเก็บผักเก็บหญ้าขายพ่อแต่ได้เงิน5บาท10บาท20บาทพ่อแต่ได้ให้ร้านหน่อยซื้อขนมไปโรงลำโรงเรียนส่วนว่าแม่มันเนี่ยก็จักไปทางใดหลายปีแล้วบ่โทรมาจักเที่ยบ่ติดต่อมาจักเที่ยสงกรานต์ปีใหม่จังสี่ก็เห็นลูกเต่าเล่าหลานเขาได้มาลูกผู้นั้นลูกผู้นี้มาแต่ว่าลูกเจ้าขวางจักไปใส่จักตายหรือยังปืนใหญ่สิอยู่หน้าป่าสิอยู่ตลาดกระดาษขาดขาดสิอยู่ตึกหลูหมูสิกิโลละลอยบักหูหน่อยสิได้คากินกาบินสิบ่มีมังจับน้ำบักจับสิได้ล้อมทงดงสิบ่มีไม้ไม้สิบ่มีแกนคนสิเลียนเข้าไปอยู่ในเมียงมันเมียนนี่หลีอยู่บ่เนาะยุคนี้สมัยนี้เนี่ยตายายก็อยู่กับหลานหน่อยนี่แล้วก็ย้อนว่าลูกเจ้าขวางบักคักๆนี่แล้วไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยเด้เลี้ยงมาตั้งแต่น้อยๆปุ่นละหักลูกทอบักตาลหักหลานทอบักเผาเพื่อนว่าย่ำอยู่น้ำหลานสองคนก็คอยบอกคอยสอนคุยน้ำหลานนะแล้วสองเท่าย่ำย่ำหลานนอนกินจังสี่นอนกินเข่าก็เฮ้ยขึ้นมาได้แม่นั่งลงนั่งลงอย่าไปนอนกินนะมันเป็นงูได้เพิ่นว่าลูกชายลูกสาวคนบักคักๆนี่แหละสิเป็นงูจังได๋เดี๋ยวนี้เนาะเลี้ยงวัวนี่ลูกผักขายจับปลาย่ำค่ำย่ำขึ้นมาอย่าไปเคาะนั่นอย่าไปเคาะนี่เพิ่นว่าคันว่าหลานนอนกินจังสี่ก็บอกหลานว่าอย่าไปนอนกินไม่ใช่เป็นงูป่ะนะเนี่ยปัดไดแท้ย่านเข่าน่ะล่ะฆ่าข้อหลานก็เลยตัวหลานซื้อว่านอนกินในย่านมันเป็นงูเพิ่นว่าแต่ความว่ามันเป็นกลยุทธ์นะครับมันเป็นกลอุบายอากวางผู้เฒ่าผู้แก่สอนลูกสอนหลานหน่อยแม่ย่ำค่ำย่ำคืนจังสี่ก็อย่าไปหาตัดเล็บเด้อเพิ่นว่าแต่นี่มันคลามตาบ่เห็นภูมิกะงมหาเลียงมันบ่ได้คลุ่งคลามมีหยังดอกสมัยแต่ก่อนแต่กี้มันบ่มีไฟบัดนี้ใส่มีดไปตัดเล็บจังสี่นะย่านถึกเนื้อเจ้าของซั่นเด้เสื้อผ้าทานมสมัยซูมือหนูหายนมใช้ตังนั้นนูเบิ่งร้านเสริมสวยเขาแน่ดึกเดินเที่ยงขึ้นก็บ่ปิดอยู่

090ครับ292744ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ

0: ตอนจุดจบท้าวทศพิน
1: จากตัวเลขที่ออกมาความหมายว่าจะมีผู้นำกุมารมาถวาย
0: ในขณะนั้นเองหนุมานก็พาอสุรพัฒน์มาขอเข้าเฝ้าพร้อมด้วยพญาสุครีพเจ้าเมืองชมพูเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในพระรามทราบ
2: ท่านโหนทำนายไม่ผิดจริงๆถึงจะต้องออกรบแต่ศึกครั้งนี้พวกเราจะชนะเราจะให้พระพุทธและพระสัตตรุษยกเข้าไปช่วยท้าวทศกิลีวงออกมาให้เร็วที่สุด
1: ขอเดชะให้ข้าพุทธเจ้าร่วมออกรบด้วยเถิดพระเจ้าค่ะครั้งนี้ข้าพุทธเจ้าขอนำเป็นทัพหน้ารับรองว่าจะไม่ทำให้เสียเรื่องอีกพระเจ้าค่ะ

0: ขอเดชะเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาข้าขออาสาทอดกายเป็นสะพานกับกองทัพเองพระเจ้าค่ะเอาข้ามไปได้เลยพระเจ้าค่ะ
1: เอาข้ามไปแล้ว
2: เอาละตอนนี้ทุกคนก็ข้ามมาก็ได้อย่างปลอดภัยแล้วเราจะตั้งค่ายที่ไหนดีล่ะท่านสุครีพข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเราน่าจะตั้งพระพลาให้ใกล้เคียงกับที่พระรามเคยตั้งทัพมาก่อนน่าจะดีนะพะยะค่ะทหารจัดตั้งค่ายที่เชิงเขามรกตคืนนี้เราจะประชุมการทำศึกกัน
3: ในคืนนั้นเองพระพรตได้ปรึกษาหารือกับเหล่าขุนศึกและตกลงกันว่าจะส่งสุครีพไปต่อรองกับทศพินก่อนเพื่อไม่ให้พวกยักษ์ต้องแตกตื่นเดือดร้อนเนื่องจากการทำศึกสงคราม
2: มาถึงแล้วเฮ้ยเจ้าทศพิน
4: เฮ้ย
2: ข้าเป็นทหารของพระพรตนำข่าวร้ายมาบอกเจ้าตอนนี้พระพรตยกทัพมาตั้งท่ารอแล้วจงรีบไปรายงานตัวซะดี
4: ๆไอ้เจ้าลิงวอกนี่มันใครกันบังอาจนัก
2: นี่ก็แค่ขี้ใครของพระอีสวนเท่านั้นไม่สำคัญอะไรหรอก
4: น้อยเจ้าลิงลิ้วเราะทำโอ้อวดไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงถ้าจะรายงานอะไรแล้วก็หมอบกราบข้าสิมันถึงจะเหมาะกับฐานะเจ้า
2: เฮ้ยไม่ต้องพูดมากจะไปหรือไม่ไป
4: ไปสิแต่ไปเอาชีวิตพวกเจ้ายังไงล่ะ
2: เฮ้ยเขาไม่ไหวแล้วเจอดีแน่อย่างนี้เจอดีแน่นี่แน
4: ่โอ้ย
2: ลำพังข้าคนเดียวจะฆ่าเจ้าสักคนได้แต่กลัวจะเกินคำสั่งเฮ้ย
4: เจ้าลิงป่าเอ้ยทำข้าแสบนักคอยดูข้าจะไปฟ้องแม่
5: โอ้จะไปฟ้องแม่เลยเหรอโตจะเลือกตั้งได้แล้วนั่นเองว่ามาเสร็จเด็กเด
6: ็กเสร็จแม่เกิดเรื่องแล้ว
7: พระพรตยกทัพมาตั้งค่ายอยู่ที่เชิงเขามรกตแล้วพระเจ้าข้าจะทศพินก็โกรธมากด้วยสงสัยต้องออกรบแน
8: ่ข้าไม่ชอบจะทศพินไม่อยากรบร่วมกับเจ้านั่นนะ
9: มีทางเดียวจะต้องไปรายงานเรื่องนี้ให้พระพจน์รู้จะทั้งสองคนจึงจะพ้นผิด
3: ว่าแล้วสองพี่น้องยามริวันกับกันยุเวกก็แอบหนีไปเข้าเฝ้าพระพจน์โดยไม่ให้ทศพินรู
2: ้อ้าวเจ้าพายักษ์สองตนนี่มาทำไมกันเนี่ยฮะ
0: ยักษ์สองตนนี่เป็นพี่น้องกับทศพินแต่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของทศพินนะจึงคิดจะบอกข่าวเพื่อช่วยเหลือเราพะยะค่ะ
8: พรุ่งนี้ทศพินจะนำทัพมาสู้กับท่านขอให้ระวังตัวด้วยพระเจ้าค่ะ
2: ขอบใจมากที่เป็นห่วงถ้าอย่างนั้นเจ้ารีบกลับไปก่อนคอยดูแลให้พี่เพกอย่าเป็นอะไรแล้วอย่าให้ใครจับได้เด็ดขาดนะ
6: พระเจ้าค่ะ
4: เจ้าเองหรืออสุรพัดเป็นแค่ลูกลิงเจี๊ยกเจี๊ยกจะมาสู้ยักษ์เต็มตัวอย่างข้าได้ยังไงไม่เจียมบอดี้เลย
5: โอ้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครไม่เจียม
10: เอาสิเอาสิพวกนี้มันเก่งจะตายจ้ะโอ้ยนึกถึงคราวที่แล้วข้ายังหยองอยู่
2: เข้ามาสิเข้ามาเลย
4: ได้พวกเราลุยลุย
11: เอาจริงดีกว่าเนี่ยไม่เอาจริงดีกว่า
2: ท่านพวกเราสู้มันได้หรอกหนีกลับกันดีกว่า
11: ทำไมล่ะไปให้แล้วไปไปงานด้วยพวกลิงไม่เก่งไอ้พว

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: ันแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แนมเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตียาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292

บัวบานครับอันหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่อังคนางคุณชัยยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับให้คุณตาคุณยายได้ฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับขอบบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ให้กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้บ่าวเดี่ยวบ่มีเงินสีมากกว่างดอกอีเมียบ่มีท่องสีมาให้มีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นมีเพียงคำว่าขอบบุญขอบคุณนะครับที่มุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำมีเพียงคำว่าขอบบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บุญตาแสนบุตรทางตำบลน้ำอ้อมอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นกาแฟซองกล่องหกอร่อยบ้างขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สมอินโกพลบ้านหน้าดีนะครับตำบลหนองยางสีอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมสายตา1กระปุก650บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่บานเย็นจันดวงทางตำบลดุลศาสตร์นะครับอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสำอางโซ่เงินบ้านกลางหน้านะครับตำบลดงแคนดงแคนใหญ่ครับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยนะครับขอเป็นนวดสู่ร้อนคุณพ่อสำอางคุณแม่หอมโซ่เงินจะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่ขอบคุณครับคุณนะครับคุณแม่หนูเทื่อมกออ่อนครับทางตำบลดอนใหญ่นะครับอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีน้ำมันนวดนะครับสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุก300บาทขอบคุณนะครับคุณพี่รัศมีภูดวงจิตบ้านนาเงี่ยนะครับตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นนวดสูตรร้อนขอบบุญขอบคุณนะครับคุณสำรวยวงสุเพ่งหรือว่านะครับร้านแม่รวยการเกษตรทางตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสายตา1กระปุก650บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่หนูจอนโหมนามบ้านทุ่งบุญครับตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่นะครับว่าเอาน้ำมันนวดให้แม่น้ำเนเดอร์สูตรห่อนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นอีกกระปุกหนึ่งและก็ที่สำคัญขอรูปดีเจด้วยปากอาขาเปตาเขดังวีกมันเป็นจังไดแม่ว่าแม่ฟังรายการอยู่เป็นประจำประจำได้เบาเดี๋ยวฟังอยู่สู่มือตาตาวายแม่บ่ได้โทรพนาอามาเมื่อนี่เลยก็เลยโทรหาเอาน้ำมันนวดสูตรฮอนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นกระปุกหนึ่งส่งให้แม่น้ำในเด้อว่าสันตอนแรกไอ้แม่ว่าบ่ได้ดอกเอาว่าสูตรฮอนสูตรเย็นดอกแม่ว่าเอาน้ำมันนวดสูตรเย็นให้แม่น้ำแน่สองปุกที่แม่บ่เคยใส่จักเทียมผู้ขาก็เลยแม่คันว่าบ่เคยใส่แม่คือบ่ลองเอาสูตรฮอนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นกระปุกหนึ่งลองเบิ่งไอ้แม่ว่าเอาแล้วแต่ลูกเลยจัดมาเลยลูกว่าสั่นก็เลยนะครับจัดให้นะครับร้อน1กระปุกเย็นอีก1กระปุก300บาทจัดส่งให้แม่มืออื่นนะแม่เด้อสำหรับคุณแม่หนูจอนจัดส่งให้คุณแม่วันพฤหัสครับ
อาชินค่ะไปหอดหน้าเฮียนาบ้านกับประมาณมื้อวันศุกร์มื้อวันเสาร์พุ่นละคันว่ามื้อวันอาทิตย์สินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนาบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราได้เลย0902927444 090ครับ2927444ครับ

0: เรหนูครับจากสอนคิรีสีประจวบจิบเอามาฝากเอามาตอนให้คุณตาคุณยายแฟนเพลงแฟนรายการได้ฟังกันเนาะอีเมียบรรยากาศยามมือแรกลายปู่ลายควนนอนฟังวิทยุอยู่แรงกินข้าวน้ำสามปลาเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบทาเรียบร้อยแล้วอาบเข่าห้องจนตัวบัดนี้เปิดวิทยุอมอยู่นั่นแล้วบางปู่บางคนก็นอนอยู่เตียงเปิดเบาๆเปิดวิทยุกล่อมเจ้าของหลายปู่หลายคนก็กำลังกินข้าวน้ำสามปลาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินอยู่ลายปู่หลายคนก็กำลังนะครับดังไฟให้ง่วยคุ้ยอยู่เด้บรรยากาศยามมื้อแรงหน้าอีสานบ้านเฮาต้องมนต์แน่นิ่งบ่ดังบ่ได้เด้ง่วยคุ้ยยุ่งมันจ๋อนะก็ต้องดังไฟอูดไว้แต่ว่าดังก็ดังออกข้างๆในเด้ออะไรพวกรักเจ้าแล้วมันสิใหม่เด้มันสิเป็นคุ้ยอย่างเด้มันบ่แม่นไก่อย่างเด้คุ้ยอย่างยุ่งมันแห้งหลายอยู่เนาะพ่อเนาะรักเมื่อครานะหายาอย่างมาฉีดก็ได้ซั่นตัวคืนฟ้าสะขาวเหน็บหนาวน้ำค้างเหลือนานฟังเพลงมวนๆเพลงเพราะๆนะครับฟังเพลงจังหวะซาซาฟังเพลงเก่าๆเพื่อคืดพ่อความเก่าความหลังสมัยแต่ก่อนแต่กี้สันดอกว่าผู้เปิดนี่กับท่านได้เท่าดอกยังสิเท่ากว่านี้อีกอยู่ก็20กว่าๆนี่ละอีเมียกว่าแก่ในจังหน่อย
1: ร้อยหายไม่คลายหนาวได้รอบหนา
0: แต่ว่าก็มักฟังนะครับมักฟังผลงานเพลงเก่าๆในจักน้อยฟังแล้วมันมีความสุขเด้อ
1: คุราคอยนับวันเวลา
0: ก็เลยหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายยายอายน้องนุ่งลุงป่าน้าอาให้ได้ฟังกันซอนดอกว่าอาศูนย์๙๐ครับ292 7444 0902 927444โทรมาได้เลยนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่เพื่อนะครับคุณตาคุณยายเฮาเปิดวิทยุฟังยามมื้อแลงเนาะมีเวลาเปิดฟังยามมื้อแลงยามมื้อเว้นกาบ่ว่างซั่นเด้คันบาได้ยินแล้วนะครับสนดกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนโทรมาหาลูกหาล้านทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำได้เลยเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิมคาราเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

ไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

เอานะครับผมขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮานะครับทุกท่านทุกพื้นที่นะครับผมเวลาเบิดเวลาแล้วครับผู้เบาเดี๋ยวสิได้อำลาพาจากแล้วเด้อแม่เด้อพ่อเด้อปล่อยเพลงหนึ่งสองเพลงนี่ล่ะครับฟังหนึ่งเนี่ยก็ได้ค่าคุยตุละหลังไม้นะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทุกพื้นที่ขั้นเบาเดียวเว้าบ่เป็นกาวนะครับอภัยตัวเราโหสีเด้อเว้าบ่ท่านได้ช่ำนี้เก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเว้ากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดพลาดพลั้งอภัยค่าผู้ว่ากรอนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าสู้นอนหลับไม่ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นชงกาแฟสมุนไพรก่อนข้ามกินเพื่อสุขภาพสันตัวมืออื่นนะครับพ่อๆกับผมใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

ับ10ทิศภาค2ปราบตนบนตอนที่101จากบทประพันธ์ของสิงขรนาครีบบอกมีจำนวนเท่านั้นจริงๆครับเป็นชาย12หญิง6มิรีแล้วคุณทำหน้าที่อะไรสงครามถามปัดกวาดเช็ดถูกับเสิร์ฟอาหารค่ะใครมีหน้าที่ฉุดสาวพรหมจารีทำกับสิงครับโดยที่นรเทพจะบอกให้เลยว่าสาวคนไหนบ้านใดบริสุทธิ์เพราะวิญญาณที่นรเทพสื่อได้บอกอีกทีนึงครับโอ้แล้วการบูชายันโดยนรเทพเสพสังวาสสาวบริสุทธิ์ต่อหน้าเทวรูปที่มีวิญญาณผีร้ายสิงอยู่เนี่ยทำมากี่ครั้งแล้ว3เดือน3ครั้งครั้งที่4ล้มเหลวโดยช่อพกาเป็นรอบเดือนซะก่อนท่านคงทราบแล้วใช่ทราบแล้วละตั้งแต่นั้นมานรเทพเลยไม่ขลังใช่ไหมครับเพราะวิญญาณเทวฤทธิ์เพ่นหนีไงครับนรเทพเลยต้องรีบกบดานกลัวประชาชนจะเสื่อมศรัทธาเพราะไม่ขลังอ้างว่าประชุมเทวดาบนสวรรค์ซึ่งคนทันจัดฉากครับมาถึงคำถามสำคัญนรเทพและพวกคุณเป็นใครมาจากไหนร่วมแก๊งกันตั้งวิมานเมฆขึ้นเพื่ออะไรกันวิญญาณผีร้ายเทวฤทธิ์คืออะไรพลตำรวจตรีสงครามถามได้ครับผมจะเล่าทุกอย่างให้ท่านฟังบริษัทดวงตะวันเป็นบริษัทขายเครื่องเสียงและเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดทุกยี่ห้อใหญ่ที่สุดในจังหวัดตากมีทั้งระบบเงินสดและเงินผ่อนธรรมโชติพนักงานเก็บเงินของบริษัทเดินคอตกเข้าห้องขังฐานยักยอกเงินของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาทผู้จัดการบริษัทสั่งดำเนินคดีทันทีโดยไม่ไว้หน้าใดๆทั้งสิ้นทว่าเพียงค่ำคืนเท่านั้นพ่อกับแม่ของธรรมโชติต้องรีบเอาที่ดินไปจำนองจำนำเอาเงิน 70,000 มาถ่ายตัวลูกชายคดีจึงเป็นอันยุติและคงไม่ยุติง่ายๆถ้าพ่อกับแม่ของธรรมโชติไม่ยัดให้ตำรวจอีก 20,000 บาทซึ่งผู้เป็นพ่อและแม่ของธรรมโชติหมดตัวเลยทีเดียวเมื่อลงจากโรงพักสามพ่อแม่ลูกมายืนที่ฟุตบาทหน้าโรงพักผู้เป็นพ่อหันมาถามทำเองจะจัดการยังไงกับชีวิตบอกพ่อสิผู้เป็นแม่รีบสอดกลับบ้านนอกเถอะลูกทำไร่ทำสวนก็ได้นี่ถ้าลูกขยันเสียอย่างไม่อดตายหรอกเชื่อแม่เถอะธรรมโชติหน้าม่อยผมกลับไม่ได้ลูกแม่ขอไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าเงินที่แม่กับพ่อเอามาถ่ายตัวผมออกจากคุกทั้งหมดเนี่ยผมจะหามาชดใช้ให้ได้ครับเฮ้อถ้าพ่อไม่ไปกู้เขามาพ่อก็คงไม่อะไรหรอกอยากให้เองสบายใจแต่นี่ผมสัญญากับพ่อและแม่ผมจะหาเงินมาให้พ่อถ่ายถอนที่ดินคืนและแต่ผมไม่ร่ำรวยผมจะไม่กลับบ้านเด็ดขาดลูกจะไปทำอะไรขอร้องเธอที่ทำแล้วมันใกล้คุกใกล้ตารางนะอย่าทำอีกเลยวางใจเธอครับผมจะไม่ให้เป็นแบบที่ว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนอกจากขอแยกทางกับพ่อแม่ตรงนี้เลยอ้ามลูกไม่กลับบ้านจริงๆหรือนี่ผู้เป็นแม่ถามเสียงเครือเกาะแขนผู้เป็นลูกไว้แน่นผมไม่กลับครับแม่กลับไปก็คงอยู่ไม่เป็นสุขขอไปอยู่ที่อื่นเถอะเมื่อร่ำเมื่อรวยแล้วผมจะกลับแม่คงเข้าใจความรู้สึกของผมดีนางพยักหน้าน้อยๆแม่นะเข้าใจลูกดีเสมอแม่ขอร้องอีกครั้งเรื่องที่ไกลคุกไกลตารางลูกจงเลี่ยงให้ไกลเถอะครับแม่วางใจผมเถอะจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็แยกทางกันผู้เป็นพ่อและแม่ขึ้นสี่ล้อโดยสารกลับบ้านนอกส่วนธรรมชดเดินเรื่อยเปื่อยไปตามฟุตบาทโดยไม่มีจุดหมายใดๆกะว่าคำลงจะหลบเข้าพักวัดใดสักแห่งคงหาได้ไม่ยากนักขณะที่ธรรมโชติเดินมาถึงหน้าไปรษณีย์ก็ต้องสะดุ้งโหยงเมื่อมีเสียงเรียกข้างหลังทำเขาหันขวับไปทันทีเฮ้ยสิงคุณมาทำอะไรแถวนี้ผมเหรอตอนนี้วิจัยฝุ่นแล้วคุณล่ะเหมือนกันธรรมโชติบอกสิงรีบคว้าแขนเพื่อนเก่าสมัยเรียนอยู่วิทยาลัยเทคนิคเอ่ยเสียงรัวคล้ายกับดีใจที่ได้พบกันอีกเราไปนั่งคุยกันในวัดข้างหน้าดีกว่าดูเหมือนจะร่มรื่นมีที่นั่งตามต้นไม้ด้วย
ไปสิเดี๋ยวเท่านั้นสองสหายถึงสากันราวๆ3ปีพากันเข้ามาภายในวัดเลือกนั่งลงที่ม้าหินอ่อนใต้ต้นแก้วธรรมชดถามก่อนคุณออกจากวิทยาลัยไปแล้วทำงานที่เชียงรายไม่ใช่เหรอใช่แต่เวลานี้ออกแล้วผมแตะปากผู้จัดการฐานด่าผมกลางที่ประชุมผมเดินคุกเดือนนึงนี่เพิ่งออกมาคิดว่าจะหางานทำแล้วคุณล่ะทำอดีตพนักงานเก็บเงินหัวเราะเบาๆผมก็เพิ่งออกจากห้องขังเหยียบแผ่นดินได้ไม่ถึง2ชั่วโมงก็พบคุณนี่แหละหาคุณโดนอะไรปกติคุณเป็นคนดีนี่นะสิงถามเสียงดังยักยอกเงินบริษัท 70,000 บาทพ่อแม่ผมต้องมาถ่ายตัวหมดให้ตำรวจอีก 20,000 ฮะคุณกับผมหัวอกเดียวกันเลยสิงผมอยากรวยจะเป็นงานอะไรเอาทั้งนั้นผมจะได้เอาเงินไปถ่ายที่ดินที่พ่อแม่ผมเอาไปจำนองไว้เพื่อเอามาถ่ายตัวผมอดีตพนักงานเก็บเงินเอ่ยออกมาผมก็เหมือนกันทำเงินไม่มีติดตัวสักบาทจะกลับไปบ้านก็ไม่กล้าไหนๆก็บากหน้าปีกก้าขาแข็งแล้วนี่จะกลับโดยสภาพนกปีกหักผมทำไม่ได้หรอกแต่ผมสัญญากับแม่แล้วว่าจะไม่ทำผิดกฎหมายนะสิงนั่นนะสิผมก็เข็ดแล้วคุกน่ะแค่เดือนเดียวผมก็เซ็งถึงเกินเอ๊วัดนี้เขามีอะไรกันพวกคนขึ้นไปที่วิหารด้วยสีหน้าไม่ค่อยสบายใจนักสิงเป็นคนช่างสังเกตธรรมชดมองตามดูเหมือนจะมีการศึกพระนะเราไปสังเกตการกันไหมก็ดีว่างนักหนีแล้วล่ะจากนั้นสองสหายก็เดินมาด้อมๆ มองเข้าไปในพระวิหารเห็นมีการศึกพระจริงๆมีอุบาสิกา 4-5 คนนั่งดูเป็นสักขีพยานด้วยเฮ้ยนั่นอาจารย์สุเทพนี่ว่าสอนวิชาสังคมธรรมชดหลุดปากใช่จริงๆด้วยแต่อาจารย์ไม่ได้สอนผมนะแต่สอนผมแกรักผมมากทำไมอาจารย์มาบวชอยู่ที่นี่และทำไมถึงศึกดูแล้วลักษณะถูกบังคับศึกด้วยสิทุกอย่างเป็นไปตามที่หนุ่มทั้งสองคาดการอาจารย์สุเทพเมื่อเปล่งวาจาศึกทุกอย่างจบโดยชาวบ้านมาดูการศึกด้วยจากนั้นอาจารย์สุเทพก็เข้าไปทางซ้ายมือเป็นช่องเก็บของเพื่อเปลี่ยนเสื้อแสงจากนั้นจึงอยู่ในชุดคารวาสเดินออกมาจากข้างในพระวิหารไม่ยอมกราบพระพุทธรูปพอพ้นธรณีประตูก็ต้องแปลกใจสวัสดีครับอาจารย์เฮ้ยหวัดดีในธรรมชดนี่ว่ามารับอาจารย์เหรอธรรมชดรีบหันมาสบตาสิงแล้วรีบหันไปอีกทีใช่แล้วครับงั้นไปกันอาจารย์สุเทพตบไหล่ลูกศิษย์เก่าพลางถามนั่นเพื่อนทำเหรอครับชื่อสิงห์เรียนที่เดียวกับผมแต่คนละห้องอาจารย์ไม่ได้สอนสิงห์รีบบอกแต่ผมรู้จักอาจารย์ครับเหรองั้นไปหาอะไรกินแถวๆนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันขอบใจว่าที่มารับดีใจด้วยที่เธอสองคนไม่ลืมอาจารย์ไม่มีใครมารับเลยสองหนุ่มไม่กล้าที่จะถามต่อเพราะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุใดๆและไม่รู้เหนือรู้ใต้ด้วยว่าอาจารย์ซึ่งสอนวิทยาลัยที่เขาเคยเรียนทำไมถึงมาบวชและทำไมถูกชาวบ้านจับศึกครึ่งชั่วโมงต่อมาทั้งสามก็รับประทานอาหารกลางวันด้วยข้าวราดแกงคนละ2จานโดยอาจารย์สุเทพเป็นเจ้ามือจากนั้นทั้งสามซึ่งโคจรมาพบกันแบบไม่คาดฝันก็ออกจากร้านอาหารมานั่งคุยกันที่ใต้ต้นช้ำฉาใหญ่ริมคลองประปาของจังหวัดโดยนั่งกันบนรากที่ฟูสูงของต้นช้ำฉาเลยทีเดียวเธอสองคนคงจะสงสัยเต็มทีใช่ไหมว่าอาจารย์มาทำอะไรที่วัดนี่คืองี้อาจารย์เบื่อที่จะสอนหนังสือเต็มทีสอนไปก็แค่นั้นไม่เห็นจะรวยทั้งยังซ้ำสากจำเจก็เลยมาลองบวชดูสิงหันมาสบตาธรรมโชตแล้วก็เอ่ยเบาๆทำไมต้องร้องบวชด้วยครับบวชจริงๆไม่ได้เหรอคืองี้สิงอาจารย์ติดต่อกับวิญญาณได้ไม่ว่าวิญญาณอะไรที่ไหนพอบวชอาจารย์ก็ไม่ศึกษาธรรมวินัยไม่ทำวัดเช้าเย็นอะไรทั้งนั้นเรียกว่าไม่ร่วมกิจกรรมสงฆ์ว่างั้นเถอะชอบอยู่อย่างเดียวคือนั่งสมาธิพูดคุยกับวิญญาณสองหนุ่มมองหน้ากันอีกครั้งและคิดตรงกันว่าอาจารย์สุเทพไม่บ้าก็เพี้ยนขนาดติดต่อกับผีสางไ
แต่ทั้งสองก็จำต้องฟังต่อเพราะทางไปไม่มีสู้ฟังฆ่าเวลาดีกว่าชาวบ้านเขามานิมนต์ไปสวดศพทำบุญขึ้นบ้านใหม่อาจารย์ไม่ไปทั้งนั้นทำไมเป็นงั้นล่ะครับอาจารย์กิจของสงฆ์ก็ต้องทำแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นเบื่อว่าทำสวดแต่บทสวดเก่าซ้ำซากอยู่นั่นแหละจ่าจานไม่ชอบอะไรที่ซ้ำซากนะนอกจากพูดกับวิญญาณที่จริงก็ไม่ซ้ำซากหรอกมีวิญญาณเยอะแยะมาให้จานพ่อยพูดได้คุยด้วยอย่าว่าอย่างโง่อย่างนี้เลยนะครับอาจารย์คนที่คุยกับผีได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องระดับเกจิอาจารย์ส่วนมากจะเป็นธรรมยุทธไม่รู้ละอาจารย์สื่อได้ก็แล้วกันสุเทพยืนยันด้วยสีหน้าจริงจังแล้วทำไมเมื่อกี้ให้อาจารย์ศึกเสียล่ะครับสิงถามอย่างแปลกใจพวกเขาว่าอาจารย์เป็นพระผีบ้านะสินั่งพูดคนเดียวทั้งวันนิมนต์ไปสวดอะไรก็ไม่ไปให้ศึกก็ศึกไม่เห็นแปลกเฮ้อสองหนุ่มถอนใจเฮือกใหญ่พร้อมกันว่าได้พบครูบาอาจารย์เก่าหวังจะพึ่งพาหางานทำที่ไหนได้ผีปะสางทำเธอล่ะไปไงมาไงยังทำงานอยู่บริษัทหรือเปล่าออกแล้วล่ะครับแล้วธรรมโชติก็เล่าเรื่องราวให้ผู้เป็นอาจารย์ฟังตบท้ายด้วยว่าผมกับสิงห์วิจัยฝุ่นด้วยกันทั้งคู่ครับพอดีเดินเข้าไปคุยกันในวัดเห็นอาจารย์ในวิหารก็เลยไปดูโอ้โหที่แท้ไม่ได้ไปรับอาจารย์ครับธรรมโชติรีบรับสุเทพไม่แสดงอาการผิดหวังใดๆสิงห์เธอล่ะดูคล้ำไปนาหรือว่าเมื่อก่อนผิวสีนี้ผิวนี้ตั้งแต่เกิดครับอาจารย์แล้วสิงห์ก็เล่าเรื่องราวตนเองให้อาจารย์สุเทพสรุปในตอนท้ายเช่นกันว่าวิจัยฝุ่นครับแต่คืนนี้ยังไงผมขอนอนพักผ่อนเอาแรงเต็มที่ก่อนพรุ่งนี้ค่อยหางานทำเอาอย่างนี้ไหมเราสามคนไปไหนไปด้วยกันสุเทพเสนอก็ดีครับอาจารย์กว้างขวางของหางานทำง่ายและช่วยดึงผมสองคนไปด้วยเพราะถ้าไม่ทำก็คงอดตายแน่ๆโอเคงั้นคืนนี้เรานอนโรงแรมก่อนอาจารย์พอมีเงินอยู่บ้าง 1,000-2,000 จากนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับทั้งสามจึงพักโรงแรมโดยเช่าห้องเพียงห้องเดียวนอนอัดกันสามคนเป็นการประหยัดทว่าอาจารย์สุเทพกลับนั่งในท่าสมาธิปากขมุบขมิบคล้ายคุยกับอะไรกับใครเป็นอยู่ค่อนคืนจึงได้นอนหลับ7วันผ่านไป1อาจารย์2ลูกศิษย์เร่หางานทำในตัวจังหวัดและต่างอำเภอปรากฏว่าที่ดีไม่ได้ที่ได้ไม่ดีในที่สุดทั้ง3จึงกลายเป็นสำเหมาไปโดยปริยายข้าวของในตัวถอดขายจนหมดเพื่อยังชีพรองเท้าก็สึกเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็เกอะกรังด้วยฝุ่นและคราบใครวัดคือสถานที่ทั้งสามเร่เข้าไปอาศัยร่มไม้ใบบังแถมอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินด้วยทั้งสามช่วยทำงานวัดเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนเย็นวันนี้ทั้งสามหิวไส้กิ่วแน่เพราะพระไม่รับประทานมื้อเย็นเมื่อหิวมากๆทั้งสามก็คิดจะเอาชนะความหิวแต่เลี้ยวไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้เพราะเป็นวัดซึ่งร่มรื่นไปหมดอาจารย์ทำไงดีหิวชะมัดเลยไม่รู้สิอาจารย์สุเทพเอ่ยธรรมชดนั้นใช้ความคิดกลับต้องสะดุ้งเมื่อรถเก๋งคันหนึ่งแล่นเข้ามาในวัดและจอดตึกที่ตรงหน้าทั้งสามนั่งปรารภถึงความหิวโหยกันอยู่กระจกหน้าเลื่อนลงหญิงไฟกลางคนเอ่ยถามคนเจ้าอาวาสอยู่ไหมธรรมชดรีบบอกไม่อยู่ครับเพิ่งออกไปเมื่อครึ่งชั่วโมงกว่าๆนี่เองเห็นท่านบอกว่าไปรดน้ำมนต์สักครึ่งชั่วโมงคงมาครับอ้อยมาช้าไปแต่ไหนๆก็มาแล้วก็ต้องรอท่านนะเอ่ยพร้อมทั้งเลื่อนกระจกขึ้นเปิดประตูลงมามีเด็กคนใช้ตามลงมาด้วยเชิญนั่งรอตรงนี้ร่มรื่นดีครับป้าอดีตพนักงานเก็บเงินรีบบอกหญิงกลางคนกล่าวขอบใจและนั่งลงทันทีมองหน้าธรรมชดนิดนึงและยอมรับว่าเจ้าหนุ่มคนนี้หน้าตาดีพูดจาไพเราะท่าทางอ่อนน้อมคล้ายลูกผู้ดีมีสกุลจึงเอ่ยถามเบาๆพวกคุณมารอท่านเจ้าอาวาสเหมือนกันเหรอเปล่าครับ
ผม3คนมาศึกษาธรรมสถานแห่งนี้แล้วก็ศึกษาจริยวัตรของสงฆ์ด้วยครับอ๋อมินหน้าพวกคนที่มองไปรอบๆที่แท้มาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวัดวานี่เองป้ามารดน้ำมนต์จ้าหญิงคนนั้นพูดเท่านั้นเองธรรมโชติก็เกิดปัญญาทันทีรีบถามด้วยอาการนอบน้อมป้ามีทุกข์ใจอะไรหรือครับถึงต้องมารดน้ำมนต์ผมละลาบละล่วงถามหรือเปล่านี่ครับไม่เป็นไรไม่ละลาบละล่วงหรอกคืออย่างนี้ป้านอนไม่หลับมา3คืนหลับตาลงคลาใดเห็นแต่ผีแต่สางมาลางดงตื่นขึ้นมาใจสั่นนอนไม่หลับไม่รู้เจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าจึงมาหาเจ้าอาวาสให้ช่วยรดน้ำมนต์ให้เอางี้ไหมครับอาจารย์นรเท

0: เทพรีบนั่งขัดสมาธิบนม้าหินอ่อนทันทีหลับตาลงแล้วทำปากขมุบขมิบครู่หนึ่งจากนั้นก็เอ่ยเสียงดังโดยยังหลับตาอยู่พี่ถูกเจ้ากรรมนายเวรมาตามทวงชีวิตจริงๆด้วยแต่พี่ไม่ถึงคาดล็อกพวกมันได้แต่ทำให้พี่ตกอยู่ในห้วงทุกข์ก็รับกรรมรับเวรนั่นแหละหานางตาโตถามเสียงเร็วปรือฉันไม่เคยสร้างเวรกรรมอะไรนี่นะสร้างสิครับเมื่อ14ปีที่แล้วปักขับรถทับแม่แมวลูกแมวตายทีเดียวทั้ง4ตัวเพราะพวกมันวิ่งตัดหน้ารถโอ้ยคุณพูดจริงเหรอเนี่ยไม่รู้ละพี่ขับรถทับจริงหรือไม่ล่ะเออก็จริงตะกุกตะกักบอกพลางขยับเข้าหาอาจารย์สุเทพอย่างลืมตัวทุกชีวิตนะรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นและทุกชีวิตมีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณของพวกมันจึงตามมารบกวนคุณพี่ไงงั้นให้ฉันทำยังไงอาจารย์ฉันถึงจะพ้นวิบากกรรมแหมพูดกันยาวครับเอางี้ให้พี่หาปลาย่างชนิดละ7ตัวให้ครบ4ชนิดด้วยย่างให้หอมๆจากนั้นเอาใส่พานไปเส้นเจ้ากรรมนายเวรที่ว่าจุดธูปเทียนด้วยทำเย็นนี้ได้ยิ่งดีคืนนี้พี่จะได้หลับสบายปลา4ชนิดชนิดละ7ตัวใช่ครับโอ้ฉันจะทำเดี๋ยวนี้เลยเชิญคนทั้ง3ไปที่บ้านด้วยฉันจะได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมและฉันจะสมนาคุณด้วยเท่านั้นเองทั้ง3ก็รอดจากการหิวโหยราวปาฏิหาริย์และคืนนั้นทั้ง3ก็พักที่บ้านหญิงคนนั้นซึ่งเป็นเศรษฐินีเงินกู้ไม่จะเข้มตามนิสัยแต่ก็ตบรางวัลให้สำเหมาทั้ง3เป็นหมื่นเพราะคืนนั้นนางก็หลับฝันดีตลอดคืนเลยทีเดียวเท่าตำราคนป่าได้ปืนยิงไม่เลี้ยงกันละสำเหมาทั้ง3รีบหาเสื้อผ้าธรรมโชตพบชุดลายเสือดาวเขารีบซื้อใส่ทันทีเช่นเดียวกับสิงส่วนอาจารย์นรเทพหรือสุเทพล่อลายเสือโคร่งจากนั้นก็ปรีเข้าร้านอาหารลอกของดีๆกันพุงกลางเมื่ออิ่มหนำดีแล้วผู้เป็นอาจารย์เอียงหน้าถามธรรมโชตผู้มีสมองเปลืองปราดเอาไงต่อไปว่าทำเงินเหลือหลายพันอยากให้เงินต่อเงินกลายเป็นแสนเป็นล้านได้ยิ่งดีเข็ดแล้ววะความจนธรรมโชตครุ่นคิดไว้แล้วเอ่ยให้ได้ยินเฉพาะกลมเราตั้งสำนักอะไรขึ้นสักสำนักหนึ่งให้อาจารย์เป็นเจ้าสำนักรับทำนายทายทักปัดรังควานส่วนผมกับสิงเป็นลูกมือกดดีนะแต่อาจารย์อยากรวยมากกว่านั้นวะออกหัวคิดใหม่สิว่าทำงั้นเอาโตกว่านั้นเราสร้างวิมานเมฆครับเฮ้ยเงินแค่ 7-8 พันสร้างวิมานได้ที่ไหนกันวิมานฟางสิทำอาจารย์ฟังผมก่อนครับเราไปตั้งตัวเป็นเทพอยู่ในป่าไหนสักแห่งหนึ่งหาบริวารมาร่วมงานจัดฉากให้ดีๆอาจารย์ติดต่อกับวิญญาณเฮี้ยนๆหรือวิญญาณที่เก่งกาจสักหน่อยมาสิงที่ศาลหรือที่ไหนๆก็ได้แล้วทำไงต่อสุเทพถามอย่างใส่ใจเพราะชักจะสนใจและยอมรับไอเดียของลูกศิษย์ให้วิญญาณเฮี้ยนๆน่ะช่วยชี้ช่องบองทางขจัดปัดเป่าทุกข์ให้กับชาวบ้านทั่วไปแต่เอาให้ขลังนะครับผมก็จะจัดฉากว่าอาจารย์คือเทพหรือตนบุญอย่างรู้ดินฟ้าแล้วก็ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยให้ทุกๆคนความคิดของเธอเข้าท่าดีมากทำเงินล่ะจะมาจากไหนจากสายทานแห่งความศรัทธาไงครับหมายถึงว่าเมื่ออาจารย์สร้างบารมีเต็มที่ขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยให้คนทั่วไปจากนั้นเราก็จะดูจังหวะจากโคนที่จะเรียกเงินข้อสำคัญเราจะต้องได้เป็นก่อเป็นกรรมด้วย
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร
2: ์19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติหลังเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3กรรมาธิการชี้แจงความจำเป็นและคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษตลอดช่วงบ่ายวันนี้ที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยพิจารณามาตรา20งบประมาณกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับวงเงิน 227,800 ล้านบาทซึ่งส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์ความจำเป็นและความคุ้มค่าอย่างกว้างขวางโดยนายอนุรักษ์จุรีมาศกรรมธิการวิสามันได้ชี้แจงว่าเสื้อกรอบของกรมการปกครองใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างจากของกอรมน.จึงมีราคาสูงกว่าส่วนโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลวงเงิน85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
3: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสำเร็จด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับหน่วยรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
4: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 มาตรา 20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและ โตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบาทเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
5: นายเอกนิติธันประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
7: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
8: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
7: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอนิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึง 110.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
9: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดว่าการป้องกันเราก็จะมีโอกาสว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
1: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ 5-14 ซึ่งในการปฏิบัติงานกทม.ได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
10: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Aloneที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือน ขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
11: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับปิ่นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเตรียมประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
12: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
13: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
12: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายชนันท์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันท์มาลีรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนาริดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
18: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประนามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง พื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
19: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
20: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬาวันนี้มาพบกันนะครับวันที่9เดือน9เลขดีนะเดือนดีนะครับวันดีมันก็มีวันดีทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้แวดวงกีฬาอยู่กับครบนะทีมงานนะสายชนนิสังชนชัยคำรอดณถนนชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะก็วันนี้คงอยู่กันยาวๆนะฮะดึกๆนะเพราะว่าแฟนฟุตบอลนี่นะทั่วยุโรปทั่วใบใหญ่เขาจะดูฟอร์มนักเตะกันเพราะว่าต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยนะฮะนอกจากจะเตะกันในยุโรปแล้วนะครับเราจะได้เห็นอนาคตว่าใครจะได้บอลลงดอนะฮะทางด้านของผู้จัดการทีมประกาศมาแล้ว30นักเตะก็ประกาศมาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจมีนักเตะของค่ายลิเวอร์พูลอยู่หรือเปล่าไม่ได้สังเกตดูแต่ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยโอ้โหแชมป์ยุโรปนี่มาครบเลย10กว่าคนคงได้สักคนอ่ะนะนะครับเมสซี่ก็มีนะเมสซี่ก็มีชื่ออยู่แล้วจะได้รางวัลอีกหรือไม่นะครับรอติดตามกันนะครับเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราก็เจอกันในวันนี้คุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับก็ยินดีดีใจกับวอลเลย์บอลชายไทยด้วยนะครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มสมราคาอีกละนะครับเป็นฝ่ายนะฮะที่ตบเอาชนะหนุ่มนะจากชนิดไทเปไปนะครับค่อนข้างสูสีนะ3-2เซตนะครับในการแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มซีนะทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับอันดับเรนกิ้งของโลกใน50ของโลกนะครับเจอกับชายนิทไทเปซึ่งเขาต่ำกว่าเราเขา53แต่ก็สูสีกันนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะโดยผลงานชนะรวด2นัดนะครับผู้ชนะเกมนี้ก็จะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับของเราอาจารย์ปาร์คนะครับซึ่งเป็นโค้ชปาหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับอาจารย์ปาร์คหรือโค้ชปาร์คของน้องๆนะโค้ชปาร์คกิวอนนะชาวเกาหลีใต้นะครับหัวหน้าฝึกผู้ฝึกสอนชาวไทยก็ส่งผู้เล่นชุดแรกก็เป็นบุญยฤทธิ์วงทอนนะกัปตันทีมมีธนัทบำรุงพักดีนะทูประดิษฐ์พระพุทธนะอนุชิตพักดีแก้วนะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำนะส่วนตัวรับอิสระก็เป็นนครินทร์อินทนุนะแล้วก็สลับกับทางด้านของภคพลกว้างนอกนะครับชนิดไทเปเขามีตัวเก่งนะเป็นกัปตันทีมด้วยก็คืออยู่เซิงฉวางนะครับกัปตันทีมเล่นกัน5เซตยาวๆเลยวันนี้นะผมดูการถ่ายทอดสดทางYouTube นะครับนะแล้วก็ในช่องของโมโน29ก็ถ่ายทอดสดด้วยนะก็ดูไปนะครับในเซตแรกเนี่ยนะเราชนะไปก่อน25-23นะแล้วก็แพ้22-25แพ้23-25โอ้โหนะตามหลัง1-2เซตและ2เซตที่เหลือต้องชนะไงถึงจะเป็นฝ่ายชนะคว้าแชมป์กลุ่มชนะ25-22อีกแล้วนะครับและมาตัดสินกันเซตที่5นะแต้ม15แต้มนะทีมไทยตบแม่นกว่าคมกว่าชนะไป15-10ครับได้อีก2คะแนนนะรวมชนะ3นัดเป็น7คะแนนนะครับแชมป์กลุ่ม4รอบต่อไปนะรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะไปเจอกับหนุ่มออสเตรเลียนะครับเป็นทีมอันดับที่42ของโลกอันดับที่2กลุ่ม A นะครับซึ่งรอบ2นั้นเนี่ยนะรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็จะแข่งขันกัน10-11กันยายน2569คราวนี้เชียร์กันละครับนะเชียร์กันละครับโอ้แล้วคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลหนุ่มไทยเนี่ยต้องบอกเลยนะความคลั่งไคล้ของแฟนคลับแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยไม่น้อยหน้าวอลเลย์บอลสาวไทยนะโค้ชปาร์คกีวอนนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ลูกทีมจากที่ชนิดไทเปนะชนะชนิดไทเปไป3-2เซตครอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการผลงานดีที่สุดเป็นอันดับที่3ในฐานะแชมป์กลุ่ม4นะครับนะแล้วก็ออสเตรเลียอันดับที่6อันดับที่2สาย A เขาดูคะแนนทั้งหมดนะครับแล้วก็รอผลงานอยู่อันดับที่3นะซึ่งทั้งแฟนคลับเนี่ยขอถ่ายรูปขอลายเซ็นกันนะคือนะข้างใครไม่แพ้สาวนะฮะวอลเลย์บอลสาวไทยตอนนี้มีดราม่ากันอีกแล้วนะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะดราม่าของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็จะมีอินฟูหรือผู้สื่อข่าวท่านนึงล่ะนะไปโพสต์เชิงบอกว่าไม่มีใครอยู่ในช่วงของเวลาวอลเลย์บอลสาวไทยตกต่ำอะไรประมาณนี้ก็มีเขานี่แหละที่จะอยู่เคียงข้างเอาเลยคุณผู้ฟังครับพอโพสต์แบบนี้ปั๊บเนี่ยกองเชียร์ที่ก็บอกว่าโอ้โหเชียร์วอลเลย์บอลมาโดยไม่ต้องออกยังไม่มีสื่อ เขาก็เชียร์อย่าเก็บวอลเลย์บอลไว้ให้กับตัวเองให้ดูตัวเองมีค่าก่อกระแสประมาณนั้นนะก็มีดราม่ากันนะไปหาอ่านเอาไปหาอ่านเอาเล่าแค่นี้แหละนะครับบอกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยนะสาวไทยที่ทำผลงานเลิศอยู่เป็นเลิศอยู่ในขณะนี้นะไม่ใช่ใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของกันทั้งหมดเชียร์กันทั้งหมดนะครับใครจะออกหน้าออกตามากน้อยก็แล้วแต่กันไปนะครับแต่ทุกคนก็เชียร์รักวอลเลย์บอลนะไม่แพ้กันนะครับนะฮะเรื่องของเทนนิสนะครับจากวอลเลย์บอลแล้วนะเราจะรอแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ10ถึง11นะรอบ2 10ถึง11กันยายนโปรแกรมอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะนะครับไปดูเทนนิสสาวเทนนิสหนุ่มไทยนะครับบูมกฤษฎิ์สำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราดอพราพลโจนนะครับไปแข่งขันเทนนิสอาชีพ ATP Challenger 50นะครับ Frontier Challenger 3เงินรางวัล 63,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2ล้านกว่าบาทนะฮะที่เวียดนามนะครับ2หนุ่มไทยนะบูมกฤษฎิ์สำเร็จกับแม็กซี่แม็กซิมัสพราพลโจนเนี่ยนะฮะก็ลงแข่งขันนะครับก็โดยรอบแรกบูมกฤษฎิ์นะครับมือ486ของโลกเอาชนะสิทธารถราวัฒน์นะจากอินเดียนะครับ2ต่อ1เซต6-2 6-7 ไทเบรก7-6 และ6-2 นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับยูตะชิมิสุจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นมือ396ของโลกมือวางอันดับที่7ของรายการนะครับแม็กซี่ครับแม็กซิมัสมือ489ของโลกเจอกับฟอรองบัคส์นะครับจากฝรั่งเศสมืออันดับ303ของโลกมือ4ของรายการนะครับปรากฏว่าแม็กซี่นะเอาชนะฟอรองบัคไปนะ2ต่อ1เซตเช่นเดียวกันนะครับแพ้ไปในเซตแรกเนี่ย0ต่อ6กลับมาชนะ6-3และ7-6ไทเบรก7-4นะเข้าสู่รอบ2เจอกับหนุ่มญี่ปุ่นครับฮิโรกิมิโรฮิโรกิโรมิยะนะนะครับมือ518ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของเอเชียนเกมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับเป็นประธานในการเปิดงานรวมเชียร์ขอไปนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับรวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026นะครับแล้วก็พิธีปิดโครงการการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะประจำปีงบประมาณ 2,569 นะครับแล้วก็มีทางด้านของอาจารย์ชัดชาติสุทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและกกท.มีนางปราณสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและกีฬามวยนะครับมีตัวแทนของมีกองทุนด้วยผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะฮะคุณธนกิจจำชุมนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพมหานครนะคุณธีรชัยวุฒิธรรมนะครับแล้วก็ผู้แทนจากสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนะครับผู้ฝึกสอนนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมนะที่ห้องราชพฤกษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่ากีฬาเอเชียนเกมเนี่ยเป็นหนึ่งในมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะของทวีปเอเชียนะครับเป็นเวทีที่นักกีฬาทุกคนแสดงศักยภาพความมุ่งมั่นความสามารถในนามประเทศนะครับรวมถึงนักกีฬาของไทยก็จะสร้างความมุ่งมั่นศักยภาพของนักกีฬาประเทศไทยไปแข่งขันนอกจากไปแข่งขันแล้วไปประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ทุกคนได้รู้จักนะครับแล้วก็ขอนะฮะเราช่วยกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยพร้อมย้ำว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนากีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาการสนับสนุนสมาคมกีฬาและการจัดสรรทรัพยากรผ่านกลไกของภาครัฐและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาในการแข่งขันระดับนานาชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีบอกว่ากกท.ก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการสนับสนุนสมาคมกีฬาและนักกีฬาไทยนะฮะตั้งแต่การเตรียมความพร้อมของการแข่งขันการประสานงานกับสมาคมกีฬาการบริหารการจัดการงบประมาณจนถึงการดูแลด้านเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักความถูกต้องรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้สมาคมกีฬาเนี่ยนำทรัพยากรไปใช้เตรียมนักกีฬาได้อย่างเต็มที่นะฮะภารกิจของกท.ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันนะครับแต่ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนตลอดนะในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะเพื่อให้นักกีฬานะครับทุกสมาคมกีฬาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและก็การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะครับจะเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสูงสุดและ สามารถมุ่งมั่นในทำหน้าที่ในสนามอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพนะครับพร้อมเชียร์ไปด้วยกันนะครับเราจะร่วมเชียร์กันนะครับร่วมใจนะเชียร์ไทยไปด้วยกันนะครับนะฮะในเรื่องของนักกีฬาไทยนะครับนักกีฬาไทยต้องการผู้เล่นคนที่12นะกองเชียร์ผู้เล่นคนที่7นี่นะถ้าเกิดวอลเลย์บอลแข่งกัน6คนเนี่ยเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข7นี่นะถ้าฟุตบอลแข่งกัน11คนเราจะเป็นผู้เล่นหมายเลข12นี่นะเรารวมใจเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกมนะครับกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญให้นักกีฬาไทยก้าวเพื่อคว้าชัยชนะนะครับการถ่ายทอดสดนอกจาก AIS Play นะครับในรูปแบบของ OTT นะครับในแพลตฟอร์มของ AIS ถ่ายทอดเกือบทุกทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียวนะครับในฟรีทีวีนะครับช่องดิจิตอลทีวีนะครับก็ NBT ช่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะเป็น1ช่องที่ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีช่องอื่นๆ PP TV ไทยรัฐทีวีต่างๆนะครับร่วมกันในการหมุนเวียนถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ช่องของ T Sport 7ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนนักกีฬานะครับแต่ละประเภทชุดกีฬาของสมาคมกีฬานะฮะก็พร้อมที่จะเดินทางไปนะครับพลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรนะครับผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์นะครับก็ให้อวาดนะครับให้กับนักกีฬาทั้ง12คนนะครับแล้วก็ทีมมาสตาฟโค้ชนะแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งความการซ้อมของนักกีฬาทีมเรือใบทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมีกำหนดการซ้อม9ถึง22กันยายนนะครับแล้วก็จะมีรอบแข่งขันจริงก็คือ23กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับพลเรือเอกชยุทธก็บอกว่าขอให้นักกีฬานะมุ่งเน้นนักกีฬานะไปปรับสภาพแวดล้อมของสนามแข่งขันสภาพลมสภาพคลื่นกระแสน้ำและสภาพอากาศตลอดจนเก็บข้อมูลด้านเทคนิคเพื่อนำวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเรามีนักกีฬาของเราอดีตก็จะมีทางด้านของน้องตั้มนะนาวีธรรมสุนทรคนนี้เจ้าของเหรียญเงินประเภทออฟจิมิทเอเชียนเกม2006นะจะร่วมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่6จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองด้วยนะจับคู่กับเนครับนิชาภาไหวไวนะครับลงแข่งขันในประเภท470นะครับก็ทั้งคู่คาดหวังว่าจะได้เหรียญนะครับแล้วก็สมาคมแข่งขันเรือใบนะสมาคมกีฬาเรือใบก็มั่นใจว่าจะได้สัก 3-4 เหรียญนะครับโดยเฉพาะประเภทอาร์กาโฟหญิงนะครับน่าจะได้เหรียญทองเพราะนักกีฬาของเราอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียเลยนะครับจากนั้นทีมแบดมินตันนะครับของเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมนะของสมาคมกีฬาแบดมินตันนะครับบอกว่ามั่นใจแล้วครับว่าแบดมินตันคราวนี้ 1-2 เหรียญได้แน่นอนนะครับทั้งบุคคลและทีมแล้วก็ข่าวดีนะครับเดชาพลภัวรานุเคราะห์น้องบาสนะครับอาการบาดเจ็บหัวเข่านะที่ต้องถอนตัวจากการแข่งขันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะในการจับคู่กับเฟรมสุภิศราเพียรสามพรานตอนนี้อาการบาดเจ็บหายกลับมาแล้วนะแล้วก็ได้จับคู่ลงกับเฟรมอย่างแน่นอนและมั่นใจและจะได้เหรียญนะครับส่วนเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็มีความฟิตกลับมานะไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันแบดมินตันรายการนี้เนี่ยนักกีฬาของเราก็คาดหวังนะฮะ1-2 เหรียญนะครับโดยเฉพาะโค้ชส้มนาวาอากาศโทหญิงสรารีทุ่งทองคำผู้จัดการทีมแบดมินตันชุดนี้นะก็บอกว่าวิวกรุ๊ดวิทยาศาสตร์แล้วก็เมรัชนกอินทนนท์เนี่ยจะนำทัพนักแบดมินตันของเราเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์คราวนี้วิวนะถ้าแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่มีโอกาสคว้าเหรียญ นะส่วนเมรัชนกอินทนนท์จะผนึกกำลังกับมิวพรประวีช่อชูวงนะครับซึ่งเพิ่งได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026นะครับซึ่งทั้งเมและมิวไม่มีอาการบาดเจ็บนะอยู่ที่ช่วงของการเรียกความมั่นใจนะก็มีโอกาสได้ลุ้นเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็ข่าวดีอย่างที่ผมบอกนะครับบาสเดชพลภัวรานุเคราะห์นะครับกับอาการบาดเจ็บหัวเข่าในช่วงแข่งขันก่อนหน้านั้นในเดือนสิงหาคมในแบดชิงแชมป์โลกหายทันครับนะตอนนี้กำลังสร้างความมั่นใจนะครับในการจับคู่กับเฟรมสุภิศราเพียว3พรานนะครับหญิงคู่ไม่ว่าจะเป็นมูนากับอันนาครับบัญญาภากับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับน้องแพทกับน้องกัดจังฮะฮาไรทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานก็เป็นคู่ดาวรุ่งที่พร้อมที่จะสร้างโอกาสเข้ามาลุ้นเหรียญ นะครับรวมถึงชายคู่ที่มีพีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภักพลธีรรัตน์สกุลจะสร้างเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนรอเชียร์กันนะครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมแข่ง4ปีครั้งแล้วก็นักกีฬาจะแข่งขันในนามทีมชาติไทยนะแตกต่างจากการเล่นอาชีพนะครับซึ่งนักกีฬาเล่นอาชีพแข่งขันเพื่อตัวเองแต่นี่คือไปในนามทีมชาติไทยธงชาติไทยนะอยู่ที่หน้าอกนะฮะไทยแลนด์อยู่หลังเสื้อนะนักกีฬาก็จะเล่นนะเพื่อทีมชาติไทยนะแล้วก็นะก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดและสามารถลุ้นนะครับว่า 1-2 เหรียญของแบดมินตันมีอย่างแน่นอนนะครับรอเชียร์กันนะครับจากแบดมินตันคุณผู้ฟังครับมีกีฬาอะไรไทยไหมก่อนที่จะไปฟุตบอลนะครับยังมีทีมวิวเซิร์ฟไปแล้วนะเดินทางไปวันนี้เองนะวิวเซิร์ฟนะครับ เคลื่อนไหวทีมเคลื่อนไหวของทีมนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยนะวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะก็เดินทางนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ไปญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยนะฮะก็เดินทางไปเพื่อแข่งขันนะครับเรามีหลายนักของเรามีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกครึ่งนะซึ่งผลงานได้ดีนะอย่างน้องน้องวิวนะวิลเลียมแมคคินสันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับในรุ่น IQ ฟรอยนะรุ่นทั่วไปชายแล้วก็มีน้องวานนะครับวัชราวิทย์ทนอุทนอบนะครับประเภท IQ ฟรอยอายุไม่เกิน19ปีนะฮะตามไปด้วยนะวันที่14นะก็คุณพัฒนาบุญยศสวัสดิ์นะเลขาธิการสมาคมกีฬาวีลเซิร์ฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะชิงเงินสี่เหรียญทองนะนักกีฬาของเราก็ไปเก็บตัวเล่นหน้าล่วงหน้าเหมือนกันนะเพื่อคล้ายๆกับเรือใบอ่ะนะวีลเซิร์ฟก็เล่นกับน้ำเล่นกับทะเลนะครับก็ไปเล่นกับลมเล่นกับคลื่นนะก็ไปเรียนรู้เรื่องของลมคลื่นนะครับที่สนามแข่งขันจริงนะครับลมที่ญี่ปุ่นคลื่นที่ญี่ปุ่นเหมือนกับที่ภูเก็ตนะนะแรงๆสูงขนาดนั้นเลยนะนักกีฬาของเราเก็บตัวทั้งไปพัทยาทั้งไปภูเก็ตและบางทีก็หลายๆคนลูกครึ่งก็ไปเก็บตัวอยู่นู่นออสเตรเลียนะครับแล้วก็ทางด้านของคลื่นของญี่ปุ่นนะที่นาโกย่าเนี่ยไม่แตกต่างจากไทยเท่าไหร่นะนะครับนักกีฬาของเราก็ไปเดินทางไปเก็บตัวนะซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับก็ใช้เวลาการซ้อมนี่ก็ไปคุ้นเคยกันนะครับ9ถึง4กันยายนก่อนที่จะแข่งขันนะครับนี่ทีมวินเซิร์ฟนะครับโอ้นะก็ชื่นใจนะนักกีฬาของเราเดินทางไปแข่งขันแล้วเราก็รอเชียร์นะนะครับ4ปีครั้งเดียวอ่ะนะคือตั้งเป้าไว้14เหรียญทองผมก็เชื่อว่าเกิน10แน่นอนอ่ะนะมีการลุ้นถึง15ด้วยอ่ะนะครับเอ้ามาดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโบรุสเซียดอร์ทมุนด์กับเบียร์เรอัลนะที่สนามซิกนัดอิทูน่าพาร์คนะครับคู่นี้ถึงแม้ว่าดอร์ทมุนด์จะชนะไป3-2แต่ว่ามีเหตุเซอร์ไพรส์เหตุที่โอ้โหแทบจะตกใจเหมือนกันเมื่อคืนที่ผ่านมานาทีที่26ครับคอนสแตนติออสคาเรซานะครับนักเตะของเสือเหลืองดอร์ทมุนด์นะจ่ายบอลให้เพื่อนปั๊บแล้วจะตัวก็ซุดตรงกลางสนามแล้วก็ส่งสัญญาณนะบอกว่ามีปัญหากับทางร่างกายนะเจ้าที่ต้องมาดูแลนะครับแล้วก็เกมหยุดชะงักไปนะพาขึ้นเปลออกจากสนามนะครับปรากฏว่าแพทย์ก็ลงนะครับแจ้งว่าทางด้านของคอร์ดิซาร์มีปัญหาเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะฮะส่งไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ดูอาการอย่างใกล้ชิดนะฮะนะครับก็อายุแค่18ปีนะเพิ่งย้ายมาจากสโมสรแก๊งนะครับจากเบลเยียมนะแล้วก็ลงสนามมาแล้ว5นัดนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับก็ขอให้หายกลับมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากมายนะครับสำหรับคอนสแตนติออสคาริซาร์นักเตะของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับดอร์ทมุนด์ชนะนะ3-2นะครับส่วนเมื่อวานนี้เอเล็กฮาลันนะครับอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหยิงกระจายหายห่วงนะครับแล้วก็จะยิงต่อไปได้อย่างเรื่อยๆแหละนะแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็พาแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะปอร์โต2-0เจ้าตัวหลังจากที่ตัดผมทรงใหม่เนี่ยนะฮะผมสั้นกว่าเดิมนะครับหล่อเหลาเอาการเชียวนะแต่ฝีเท้าก็โอ้โหเก่งพร้อมกับหน้าตานะครับยิงไป2ลูกนะครับโอ้โหก็ทำให้ทีมเรือใบสีฟ้านะเก็บ3คะแนนนะครับในการชนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะด้วยชัยชนะเหนือปอร์โต2-0นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดต่อไปแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับส่วนปอร์โตเจอกับเรอัลเบติสนะครับเออร์ลิงฮาลันนะฮะยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้ว36ประตูนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดของเรือใบสีฟ้าในรายการนี้นะครับก็36ประตูอดีตนั้นเคยมีกุนอาเกโรนะอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาตอนนี้แขวนสตั๊ดไปแล้วนะน้องกุนอาเกโรนะซึ่งมีปัญหาเรื่องของหัวใจใช่ไหมตอนนั้นยิงไป3ประตูใน36ประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะเชื่อว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนัดหน้าก็แซงแล้วนะอาจจะเป็น37 38 39 40ประตูอ่ะนะครับนะก็คู่อื่นๆนะครับก็เรอัลมาดริดนะครับก็เปิดบ้านนะเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลาน2-1นะครับคนที่ยิงประตูนะครับ1-0ก็เคเลียนเอ็มบัปเป้นะลูกที่2ก็เฟเดวันเรเล่นะครับเฟเดวันเวเดนะครับ 2-0 ส่วนอินเตอร์มิลานตีไข่แตกได้จากคาร์ลอสอากุสโตท้ายเกมในครึ่งหลังนะครับโฮเซ่มูรินโญ่นะเข้ามาถ้วยนี้เป็นสมัยที่19แล้วนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะเหนือเล็กน้อยนะแต่ก็ชนะคว้า3แต้มนะครับนัดต่อไปเรอัลมาดริดนะจะไปเยือนโรม่าในถ้วยใบนี้นะครับส่วนอินเตอร์มิลานจะกับคลับบรุกนะครับ แอสตันวิลล่าทีมที่ผมแอบเชียร์ลุ้นเชียร์อยู่นะครับนะชนะสักทีและยิงประตูได้ด้วยนะเอาชนะคลับบรูคจากเบลเยียม3ประตูต่อ2นะครับไปเยือนด้วยนะนะชนะนะครับจอห์นแมคกินยิงลูกแรกนะครับแต่ว่าคลับบรูคตีเสมอจากอูโก้เวทูเซนนะครับเอเมเลียบูเอนเดียนะครับยิงให้นำ 2-1 อีกนะครับแล้วก็นิโคลัสแจ็คสัน 3-1 นะครับนิโคลัสแจ็คสันนี่น่าจะย้ายมาจากเชลซีนะครับแล้วก็ท้ายเกมนะครับนิโคลายเทโซลีนะยิงจุดโทษให้กับคลับบุกไล่มานะ 2-3 แต่ไม่พอฮะนะแค่นี้ก็พอแล้วสิงห์ผงาดบอกว่าพอแล้วอย่ายิงเยอะนะให้ฉันชนะบ้างนะฮะก็เป็นชนะนัดแรกในฟุตบอลลีกในฤดูกาลในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนะก็ได้3แต้มแต่ในฟุตบอลลีกของพรีเมียร์ลีกยังไม่ชนะเลยนะแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับนัดต่อไปของแอสตันวิลล่านะในถ้วยใบนี้นะครับเจอกับเฟเนบาเช่นะครับส่วนคลับบรุกบุกไปเยือนอินเตอร์มิลานนะวันที่13ตุลาคมนะครับนี่คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแหมนะเตะกันเพิ่งนัดแรกนะฮะทางด้านของอะไรนะ Opta Analyze นะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์จำลองจำลองการแข่งขัน 10,000 ครั้งนะประเมินโอกาสว่า36สโมสรนะว่าใครจะได้แชมป์คุณฟังเชื่อไหมล่ะเขาบอกว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์อ่ะ 90.9% นะฮะโอ้โหมองได้ยังไงนะตามลงมาด้วยบาเยิร์นมิวนิก 19.4% นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 12.3% นะบาร์เซโลนาอยู่ที่ 8.2% นะส่วนปารีสแซงต์แบงนะแชมป์2สมัยติดนะแต่ง5นะครับโอกาสคว้าแชมป์ 7.1% นะครับเออนะลิเวอร์พูลก็นู่นละ9ถึง10ก็เป็นลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานแอสตันวิลล่าตามลำดับนะครับโอ้นะก็ยาวๆกันไปนะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งคู่ด้วยเนี่ยได้คุยกันนะครับก่อนหน้านั้นผมคุยเรื่องของบาลังดอร์นะครับนะฮะกุนซือที่มีโอกาสลุ้นรางวัลบาลังดอร์ที่มีการประกาศรายชื่อมานะคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะได้นะมิเกลอาร์เตต้าอาร์เซนอลลุยเดลาฟอนเต้ทีมชาติสเปนนะครับอูนายเออร์มอรี่อัสตันวิลล่าเวลชองคอมพานีบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็ลุยเอ็นริเก้ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับทั้ง5คนมีผลงานที่แบบโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าสุดยิ่งใหญ่อะมิเกลอาร์เตต้าก็คว้าแชมป์กับอาร์เซนอลหรือเดลาฟอนเต้ก็แชมป์ของสเปนนะอูนายเออร์มอรี่ก็พาอัสตันวิลล่าคว้าแชมป์เวซองคอมพานีเนี่ยถ้วยแชมป์ในประเทศเยอรมนีก็กวาดกันหมดกันหมดนะฮะลุยเอ็นริเก้อย่างที่บอกนะฮะยูฟ่าแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ลีกของฝรั่งเศสใครจะได้ก็รอติดตามนะต้องมีคนหนึ่งนะครับที่ได้นะครับส่วนอีก4คนไม่ได้นะครับส่วนนักเตะเนี่ยนะของ30คนที่ประกาศรายชื่อมานะครับนักเตะยอดเยี่ยมบอลลงดอร์นะ2026นะครับปารีสแซงต์แมงเขามีถึง10คนอะนะไม่ว่าจะเป็นฟารานตอร์เรสคาวิซาคาวาสเตเลียมากินยอสอุสมานเดมเบเล่วิดินญานะครับคร่าวๆนะที่เป็นตัวเต็งนะครับส่วนคนอื่นๆนะที่เหลือจากลีกสโมสรอื่นๆแฮร์รี่เคนมีชื่ออยู่นะฮะวินิซุสจูเนียร์นะครับฟาเบียนรุย

0: รางวัลไปจะเป็นใครก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนนี้มีคาราบาวครับด้วยนะฮะซันเดอร์แลนด์ชนะเฮาซิตี้ 1-0 นะครับคริสตัลพาเลซชนะมิดเดิลสโบรว์ 3-0 บอนมัธชนะลินคอล์นซิตี้ 4-0 นะครับเมนวอลแพ้นิวคาสเซิล 0-1 นะครับค่ำคืนนี้เชลซีเจอกับลีดยูไนเต็ด 2:00 นะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสตุตการ์ดเจอกับไวกิ้งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนเจอกับกาลาตาสรายในค่ำคืนนี้นะครับปารีสแซงต์แมงนะครับชุดใหญ่แล้ววันนี้ขอประเดิม3แต้มเจอกับสโลวานบราติสซาว่านะครับนะก็รอติดตามกันนะคู่อื่นๆก็จะเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาเจอกับเฟเยนูสนะครับบาร์เซโลนามีฮันซี่ฟริกนะครับคุมทีมส่วนเฟเยนูสก็มีโจวานนี่ฟรานบ็อกเฮิร์สนะครับนักเตะสำคัญของบาร์ซ่าน่าจะลงครบนะครับลามินยามันนะครับเปตรีโรดี้โรมันโลเปสนะครับแอนโทนีกอร์ดอนราฟินญานะแอนโทนีกอร์ดอนเพิ่งซื้อไปจากนิวคาสเซิลมาอยู่บาร์ซ่านะครับนะก็อยู่ที่ว่าทางด้านของเฟเยนูสจะยันได้อยู่หรือเปล่านะครับปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับสโลวานบราติสลาว่าก็ชุดใหญ่นะครับประเดิม3แต้มในค่ำคืนนี้ส่วนลิเวอร์พูลนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับยิงกันเยอะด้วยนะฮะลิเวอร์พูลอันโตนิโอลิอาโอล่านะครับก็ประเดิมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะไม่มีนักเตะที่ไม่มีนักเตะที่เจ็บนะครับนะเคียซ่าเอนโดไม่มีชื่อนะครับอูโก้เอดีเก้นะอูโก้เอดีเก้เนี่ยเจ็บเอ็นร้อยหวายนะฮะคอนเนอร์เบสลีย์นะฮะโจวานนี่เลโอนี่นี่เจ็บหัวเข่ายังไม่หายเลยนะครับโจโกเมสแหละจะหายกลับมาทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะก็มีนักเตะคนหนึ่งที่เล่นทันได้ก็คือโรนันอาฮาโร่นะครับโรนันอาราโฮคนนี้ซื้อไม่ใช่สิยืมมานะจากบาร์ซ่านะนะครับคนอื่นๆนะไรอันอัฟเฟนแบกนะครับอลิซิสแม็กอลิสเตอร์มีข่าวเหมือนกันนะสโมสรยังไม่ยื่นต่อสัญญาฉบับใหม่นะจะหมดปีหน้าแล้วเจ้าตัวออกมาไหมรักสโมสรลิเวอร์พูลมากนะครับแต่ยังรอสัญญาอยู่นะว่าจะมาเมื่อไหร่นะแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะอีซักเนี่ยนะก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้าสำคัญแล้วครับเพิ่งยิงมาในล่าสุด2ประตูฟอร์เรนเวียสริโอเอ็นกูโมฮานะครับนะแล้วก็บิ๊กตอร์มุนยอสเนี่ยฟอร์มแอสซิสต์ทั้งยิงด้วยนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดในค่ำคืนนี้ที่มีเดียโก้เชียร์เมเน่นะครับนักเตะสำคัญนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะรู้ไส้รู้ภูมิกับนักเตะลิเวอร์พูลอย่างดีนะเจอกันทุกครั้งก็สรุปกันทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีนาโปลีเจออาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลก็ชุดใหญ่แล้วครับนะทางด้านของอัลเบรซีเอเซ่นะมาตินโอเดกาดบูกาโยซาก้าก็จะเป็นนักเตะสำคัญของทีมรวมถึงคาร์เดนไรด้วยนะครับจะไปเยือนนาโปลีนะก็น่าสนใจนาโปลีมีคอยลุนนะมีทางด้านของเควินเดบรอยด้วยนะครับเอาละผลเป็นยังไงพรุ่งนี้มาแจ้งให้ทราบนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยชนะไชนีสไทเป 3-2 เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างทรงพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิต
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: เทียนมียิ่งมีเจ้าเอ๋ย ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไมเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงาน

ทิปดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: ณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนราในวันที่17กันยายนซึ่งขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกล
2: นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุ45ปีขึ้นไปจำนวน400คนเข้าร่วมรับบริการในโครงการตรวจวัดค่าสายตาก่อนดำเนินการประกอบแว่นส่งมอบให้ในภายหลังโดยโครงการดังกล่าวเกิดจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยปัญหาด้านสายตาของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังต้องประกอบอาชีพหรือดูแลบุตรหลานในครอบครัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญและกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะผู้ที่อาศัย
3: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่

สุดยอดแห่งนวนิยายการผจญภัยในป่าจากบทประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนป่าโลกล้านปีบทที่169และสำหรับบทนี้เป็นบทสุดท้ายของป่าโลกล้านปีมาเรียฮอฟมันลุกพรวดพราดแหวกกระโจมออกไปสามชายผู้นั่งปรึกษาหารือกันอยู่ดูเหมือนจะได้ยินการเคลื่อนไหวและเสียงเอะอะวุ่นวายระหว่างผู้ป่วยกับผู้ทำหน้าที่ปรนิบัติพยาบาลอยู่ก่อนแล้วหันขวับมาเป็นตาเดียวมีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วแม่มสาวบอกบังคับเสียงให้เป็นปกติแต่หน้าตาตื่นไปหมดเชษฐาชัยยันและรพินก้าวเข้ามาถึงตัวอย่างรวดเร็วทำไมเหรอเมเกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินเสียงเอะอะลั่นไปหมดทีนั้นชัยยันถามเร็วปรือฉันเอาน้ำมานานนวดให้ขาวทั่วทั้งตัว

0: ตามคำสั่งของพลายวานรู้สึกว่าอาการของเขาดีขึ้นมาเห็นได้ชัดทีเดียวขาข้างนั้นพอเคลื่อนไหวได้บ้างแล้วไม่เจ็บปวดอีกทั้งสามมองหน้ากันและทันทีนั้นเชษฐาก็แหวกผ้ากั้นพรุบเข้าไปทันทีชัยยันและละพินก็ถลันตามเข้าไปติดๆหมอดารินซึ่งบัดนี้กลายเป็นคนป่วยอาการน่าหนักใจที่สุดของคณะนั่งในลักษณะชันเข่าอยู่บนหนังหมีที่ใช้ปูนอนสวมกางเกงเดินป่าของหล่อนเรียบร้อยแต่ร่างกายท่อนบนเปลือยเปล่าใช้เสื้อห่มปิดด้านหน้าไว้น้อยรู้สึกดีขึ้นเหรอพี่ชายถามดารินยิ้มงงๆหล่อนยังไม่ได้ตอบใครในขณะนั้นทดลองเหยียดยืดขาข้างนั้นแล้วก็หดเข้ามาเป็นอาการชันเข่าอยู่อีก 2-3 ครั้งแล้วบอกด้วยเสียงต่ำๆเต็มไปด้วยความมั่นใจว่าโปรดหันหลังให้สัก10วินาทีน้อยจะใส่เสื้อก่อนทั้ง3ชายที่เพิ่งเข้ามาตามคำสั่งดารินฉวยโอกาสสวมเสื้อกลัดดุมอย่างรวดเร็วแล้วสะบัดผมก่อนที่จะบอกให้ทุกคนหันกลับมาแล้วพูดต่อมาน้อยจะทดลองลุกขึ้นยืนครับพี่ใหญ่ขอแรงช่วยฉุดนิดนึงพร้อมกันหล่อนก็ส่งมือมาให้พี่ชายช่วยเชิดถาปราดเข้าไปช่วยพยุงน้องสาวแต่แล้วก็ชะงักเมื่อพรานใหญ่เข้าไปขวางไว้ซะก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพยายามฝืนออกแรงในขณะนี้ก่อนดีกว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่คุณหญิงจะต้องใช้กำลังข้างนั้นในขณะนี้ผมคิดว่าพักผ่อนต่อไปเป็นดีที่สุดนั่นสิมันแทบจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมานี่เองนี่นะขนาดงอเข่าเข้ามาได้ก็เรียกว่าปาฏิหาริย์แล้วชัยยันร้องขัดขึ้นมาอีกคนแต่ฉันรู้สึกว่าน่าจะยืนได้อยากจะทดลองดูเท่านั้นแหละมีอะไรหลายๆอย่างเหลือเกินทำให้ฉันเชื่อมั่นได้แบบนี้อย่าเพิ่งให้คุณหญิงเคลื่อนไหวรอจนกว่าผมจะตามแง่ทรายเข้ามาเขาสั่งกับทุกคนในที่นั้นแล้วผลบออกไปอย่างรวดเร็วกวาดตาไปรอบๆเห็นเจ้ากะเหลี่ยงพเนจรสหายศึกของเขากำลังนั่งใช้เข่าดัดคันธนูเงียบๆอยู่คนเดียวห่างออกไปทางปากทางก็ตะโกนเรียกให้เข้ามาหาแง่ทรายเดินตรงเข้ามาด้วยอาการปกติแล้วมองหน้าเขาตื่นๆมีอาการเหมือนจะถามรับพินไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นเอามือเหนี่ยวไหล่ลากเข้าไปในกระโจมของนายหญิงทุกคนมองอย่างไม่เข้าใจว่าเหตุใดในภาวะเช่นนี้พรานใหญ่จะต้องเอาแง่ทรายเข้ามาด้วยเมย์บอกอาการของคุณหญิงให้แง่ทรายรู้สิระหว่างที่คุณพยาบาลโดยใช้น้ำมันนวดอยู่คุณหญิงมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียังไงบ้างเขาพูดกับแมมสาวมาเรียมองหน้าทั้งสองคนอยู่ไปมาอย่างสงสัยแล้วแบมือยักไหล่ก็อย่างที่บอกแล้วนะแหละไม่ถึงครึ่งชั่วโมงน้อยเคลื่อนไหวขาค้างที่เป็นง่อยนั้นโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่ทันเฉลียวคิดรู้สึกตัวเสียด้วยซ้ำมันรวดเร็วเสียราวกับมีปาฏิหาริย์เข้ามาช่วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้ำมันสตึกอะไรนั้นจะออกฤทธิ์ได้ในทางรักษาโรคไขข้ออักเสบขั้นรุนแรงให้ทุเลาลงได้ทันใจขนาดนี้นายหญิงพยายามจะทดลองยืนในขณะนี้แกมีความเห็นยังไงเขาหันมาถามแง่ทรายติดต่อกันไปภายหลังคำพูดของมาเรียแง่ทรายจับสายตานิ่งไปยังนายหญิงสีหน้านั้นปราศจากความรู้สึกชนิดใดให้ใครสังเกตเห็นได้แล้วพูดในเสียงพึมพำเกือบเป็นกระซิบกับรพินเป็นภาษากะเหรี่ยงมันเป็นอาการที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผู้กองแต่จะดีขึ้นเป็นลำดับเมื่อเวลาล่วงผ่านไปอธิบายให้นายหญิงเข้าใจว่าอย่าเพิ่งออกแรงใดๆทั้งสิ้นท่านนอนหลับได้จะยิ่งดีแล้วตะวันขึ้นพรุ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นปกติกล่าวจบเจ้านั่นก็หมุนตัวกลับเดินพละออกจากภายในบริเวณกระโจมไปเสียเฉยๆทุกคนงงไม่รู้เรื่องมองหน้าจอมพรานเงสพูดอะไรแล้วก็มีความจำเป็นยังไงที่เจ้านั่นต้องพูดกับคุณในภาษาที่พวกเราฟังไม่รู้เรื่องเชิดถาแสดงความข้องใจออกมาตรงๆพรานใหญ่ถอนใจยาวฝืนยิ้มออกมาแค่นมันบอกว่านายหญิงจะหายเป็นปกติเดินได้พรุ่งนี้แต่ขณะนี้ขอให้นอนพักอย่าเพิ่งพยายามออกแรงทำไมถึงจะต้องไปถามความเห็นแง่ทรายด้วยหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าอะไรทุกอย่างแม้แต่การรักษาพยาบาลฉันคุณก็ต้องปรึกษาแง่ทรายแล้วเหรอเจ้าตัวคนเจ็บถามเองมาโดยเร็วก็ไม่อาจจะทุกอย่างนักแต่เรื่องกรณีรักษาพยาบาลคุณหญิงในครั้งนี้มีความจำเป็นมากที่ผมจะต้องถามความเห็นของมันเพราะแง่ทรายเป็นผู้วางยาขนาดนี้ให้แก่คุณหญิงไม่ใช่ผมทั้งหมดจ้องหน้าเขาเป็นตาเดียวอีกครั้งเอ๊ะยังไงกันรับพินยาที่นำมาแก้ไขน้อยครั้งนี้ไม่ใช่ตำราของคุณเหรอไม่ใช่ของผมทุกสิ่งทุกอย่างมาจากแง่ทรายทั้งสิ้นผมก็ไม่รู้อะไรในเรื่องยาสักอย่างเดียวเพียงแต่ถูกมันโยนกลอมาให้ผมเท่านั้นแปลกนะหมายความว่าแง่ทรายที่เป็นคนไปจัดหายามาให้ฉันดารินร้องขึ้น ครับเงาทรายเป็นผู้ดำเนินการจัดหาจากที่มันเคยศึกษาเรียนรู้มาส่วนผมมีหน้าที่ทำตามมันสั่งหรือแนะนำมาอีกทีนึงผมเองไม่เคยบอกกับทุกท่านเลยว่านี่เป็นยาของผมเองแต่ทุกท่านเข้าใจเช่นนั้นเพราะเงาทรายบอกเพื่อเอาผมเชิดหน้าไว้ก่อนผมไม่มีเวลาพอที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบได้ว่าผู้ที่กำหนดตัวยาแท้จริงนั้นเป็นใครเพราะอยู่ในระหว่างรอดูผลซึ่งผมก็ยังไม่อาจจะเชื่อได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นผลขึ้นมาได้เพียงไรหรือไม่เดี๋ยวนี้ก็พอจะเห็นได้แล้วว่ายาของเอสไซน่าจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็เลยเรียนให้ทราบตามจริงว่าผู้รู้และจัดหายาขนาดเนี้ยมาแก้ไขคุณหญิงก็คือเอสไซน์ไม่ใช่ผมชัยยันกับเชษฐามองหน้ากันเองอยู่ไปมาแล้วก็หัวเราะขึ้นอย่างงงๆเฮ้แปลกนี่มันก็เป็นคนบอกพวกเราเองว่ายาขนาดนี้เป็นยาของคุณมันเพียงแต่ตัวเลี้ยงผาและก็รากสมุนไพรนั่นมาตามคำสั่งของคุณเท่านั้นทำไมเงาทรายจะต้องปิดความจริงเอาไว้ด้วยแล้วก็โยนมาให้คุณรับหน้าที่ไว้ในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นได้ที่ว่าถ้าหากบอกว่าเป็นยาของมันเองของฝ่ายคุณชายอาจไม่เชื่อถือศรัทธาและก็ไม่ยอมให้คุณหญิงใช้ก็ได้เลยเอามาเป็นของผมเสียจะได้หมดปัญหาเรียนตามตรงว่าผมเองไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยว่าวิธีรักษาของมันจะทำให้คุณหญิงค่อยยังชั่วและก็หายได้แต่ก็ต้องทดลองดูเพราะไม่มีอะไรให้เลือกทำได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นคุณหญิงมีอาการดีขึ้นผมจึงจำเป็นต้องเรียกมันในฐานะเป็นเจ้าของยาเข้ามาดูพร้อมทั้งขอความเห็นด้วยผมแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อเห็นอาการของคุณหญิงดีขึ้นอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้มันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จริงๆอย่างที่เมย์พูดนายจ้างของเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีในปรากฏการณ์อันไม่คาดฝันนี้รวมทั้งอดประหลาดใจไม่ได้ต่อสิ่งที่ได้รับทราบจากพรานนำทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอดารินอันเป็นคนเจ็บเองหล่อนมาเกิดความพิศวงงงงวยไปหมดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองในฐานะทางแพทย์ผู้รู้อาการของตนเองดีอยู่แล้วหล่อนไม่เคยเชื่อเลยว่าอาการของโรคไขข้ออักเสบของหล่อนจะมีอะไรมาช่วยให้ทุเลาลงได้เร็วถึงขนาดนี้ในระหว่างที่ตื่นขึ้นมาพบกับยาขนาดหนึ่งที่ถูกพี่ชายบังคับให้กินด้วยความขมขื่นผะอืดผะอมแทบจะอาเจียนแล้วต่อมามาเรียก็เข้ามานวดเฟ้นชโลมทาให้ด้วยน้ำมันอะไรอีกชนิดหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นเขียวขื่นหน้าเวียนหัวหล่อนจำใจต้องยอมให้มีการรักษาพยาบาลดังกล่าวนี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แล้วมันก็ปรากฏผลในทางที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นมันก็น่าจะถือว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ได้อยู่หรอกเพราะมันพิสดารเหนือกฎเกณฑ์ทฤษฎีของวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่หล่อนร่ำเรียนมารวมกับจะบันดาลขึ้นด้วยเวทมนต์อาถรรพ์ฉะนั้นสิ่งที่หล่อนสามารถรู้ได้แน่ชัดว่าอาการได้ทุลักจนผิดสังเกตขึ้นมาก็คือความปวดร้าวตรงบริเวณข้อและกล้ามเนื้อซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้นั้นอย่าว่าแต่จะเคลื่อนไหวกระดิกกระเดี้ยเลยขนาดนอนอยู่เฉยๆยังปวดจนแทบทนไม่ไหวแต่บัดนี้ความเจ็บปวดดังกล่าวสลายไปเกือบหมดสิ้นเหลือไว้แต่ความขัดยอกเท่านั้นเองน้อยแน่ใจเหรอว่าอาการของน้อยมันทุเลาลงจริงๆน่ะชัยยันถามย้ำมาอีกครั้งอย่างยังไม่อยากจะปลงใจเชื่อสนิทนักถ้ามีกลัวว่าจะฝืนคำสั่งของเจ้าของยาผู้รักษาฉันจะยืนให้เธอดูเดี๋ยวนี้ก็ได้นะชัยยันดารินบอกแล้วหันไปทางพรานใหญ่พูดเสียงใสเรียกเงาทรายเข้ามาอีกทีสิแล้วเพียนจอมพรานโผล่หน้าออกไปนอกกระโจมตะโกนเรียกเงาทรายอีกครั้งอึดใจร่างนั้นก็โผล่เงาเข้ามาปรากฏยืนเด่นอยู่ตรงหน้าทุกคนเป็นคำรบสองผู้กองบอกความจริงให้พวกเราทุกคนทราบหมดแล้วว่าเธอเป็นผู้จัดหายามารักษาฉันนายหญิงกล่าวพร้อมกับยิ้มให้ฉันและพวกเราทุกคนก็ขอบใจเธอเป็นอย่างมากเงาทรายหันมามองหน้ารพินซึ่งเขาก็มองมันอยู่ก่อนแล้วนิ่งไปครู่ก็กล่าวด้วยเสียงลึกว่านายหญิงจะออกเดินทางได้เป็นปกติพรุ่งนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากและฉันก็หวังไว้อย่างนั้นแน่แต่ตอบคำถามสักหน่อยได้ไหมนายหญิงมีอะไรจะถามเงาทรายยาขนาดนี้เป็นยาของเธอเองที่จัดหามาแก้ไขรักษาฉันและทำไมเธอจึงต้องปกปิดโดยลวงพวกเราทั้งหมดว่ามันเป็นยาของผู้กองเขาเงาทรายมีสีหน้าอึดอัดหันไปชำเลืองดูหน้าพรานใหญ่อีกครั้งแล้วก็ยิ้มยิงฟันขาวอึกอักอ้ำอึ้งอยู่รพินขยับจะช่วยพูดแทนแต่ดารินรู้ทีก็โบกมือห้ามฉันรู้เหตุผลตามที่คุณบอกแล้วล่ะรพินแต่คุณอย่าเพิ่งพูดแก้แทนให้ต่อหน้าเขาในขณะนี้ก่อนเลยฉันอยากจะฟังคำตอบของเงาทรายเองบางทีมันอาจจะช่วยทำให้เรารู้จักเขาได้ดียิ่งขึ้นดารินละเอียดอ่อนแล้วก็มีความเฉียบไวต่อกระจับไหวพริบได้เป็นพิเศษเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยคำถามกันซึ่งหน้าเช่นนี้ ทำเอาเจ้าคนเจ้าเล่ห์ร้อยกลอย่างแง่ทรายแทบจะจนปัญญาแง่ทรายไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรนายหญิงไม่สบายและได้รับการรักษาให้หายเป็นปกตินั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการยาสำหรับการรักษาจะเป็นยาของใครมีความสำคัญด้วยเหรอฉันก็ไม่ได้ว่าเธอทำผิดคิดร้ายอะไรมีแต่จะสร้างความดีและก็พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าอยู่ตลอดเวลาแต่เธอต้องตอบให้ตรงประเด็นคำถามของฉันฉันถามว่าทำไมเธอจึงต้องทำให้พวกเราเข้าใจว่าเป็นยาของผู้กองด้วยจงตอบเฉพาะข้อนี้เท่านั้นนายหญิงไล่เลียงมาอย่างคนที่มีปัญญาทันๆกันชนิดไม่ต้องการให้เลี่ยงฮี่น้อยก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องอย่างเนี้ยใช้ยันขัดโพล่งขึ้นกลางลำเฉยๆวิทนาชยันฉันไม่ได้เอาเรื่องอะไรหรอกอยากจะฟังคำตอบของเขาก็แค่นั้นเองเงยสายมีเหตุผลอยู่สองประการที่ไม่ได้บอกให้เจ้านายทั้งหลายรู้ว่าเป็นยาของเงยสายเองลองบอกมาสิประการแรกผู้กองเป็นหัวหน้าของเงยสายเป็นผู้บังคับบัญชาความรู้ความสามารถใดๆก็ตามที่เป็นของคนใต้บังคับบัญชาย่อมต้องเป็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรงหัวหน้าที่มีความรู้และความสามารถเท่านั้นแหละจึงจะมีลูกน้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถได้ส่วนประการที่2ยาของเงี้ยสายเป็นยาป่าไม่น่าเชื่อถือแม้จะกินก็ลำบากจะทาก็มีพิธีการมากผู้ที่จะถูกรักษาด้วยยาขนาดนี้เป็นแพทย์ด้วยตัวเองคณะเจ้านายอื่นๆทุกคนก็เป็นคนมีการศึกษาเจริญแล้วคงจะไม่เลื่อมใสศรัทธาต่อยาของเงี้ยสายแน่นอนแต่ทุกคนให้ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อผู้กองรับพินถ้าหากทุกคนรู้ว่ายานี้เป็นยาที่ผู้กองรับพินได้ศึกษาเรียนรู้มาจากความเป็นพรานผู้จัดเย็นของเขาการให้ยาก็คงจะสะดวกขึ้นด้วยเหตุนี้หลายหญิงเงี้ยสายจึงไม่กล้าที่จะบอกว่ามันเป็นยาของเงี้ยสายเป็นเหตุผลที่ดีมากและฟังดูก็น่าเชื่อได้ไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ทำไมเธอไม่บอกถึงความจริงอย่างหนึ่งที่มันซ่อนงำแอบแฝงอยู่ในสมองอันฉลาดไปด้วยเล่ห์ลึกของเธอล่ะความจริงอะไรเหรอครับนายหญิงเธออยากจะลองใจผู้กองใช่ไหมว่าถ้าหากฉันหายขึ้นด้วยยาศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ของเธอแล้วผู้กองเขาจะบอกความจริงให้พวกเราทั้งหมดทราบไหมเงยสายนิ่งรับพินเอก็งันไปอย่างคิดไม่ถึงดารินหัวเราะเบาหล่อนไม่จำเป็นจะต้องคาดคั้นเอาคำตอบจากเงซายแต่กล่าวเสียงแผ่วเบานุ่มนวลต่อมาว่าแล้วเธอก็พิสูจน์ได้แล้วใช่ไหมว่าผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าที่ดีนั้นน่ะเขาจะไม่ปิดบังความดีความชอบของลูกน้องโดยขโมยไปความเปลี่ยนความดีความชอบของตนเองต่อผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปเลยจบประโยคนั้นดารินไม่หันมากล่าวหรือสนใจอะไรอีกในเรื่องนี้หล่อนหันไปยิ้มให้พี่ชายแล้วก็เพื่อนเป็นบุญเหลือเกินนะครับพี่ใหญ่ที่น้อยหายได้รวดเร็วทันใจแบบนี้พี่ใหญ่ให้มกุเทศของเราเตรียมแผนเดินทางคืบหน้าพรุ่งนี้ได้แล้วล่ะค่ะเชษฐามีสีหน้าแช่มชื่นเห็นได้ชัดสุดตัวลงนั่งตรงหน้าเอื้อมมือมาจับน่องข้างที่เคยพิการชั่วคราวของน้องสาวไว้ทดลองบีบแล้วสอบถามถึงความรู้สึกดารินบอกให้ทราบว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็หันไปขอบใจมาเรียที่นวดทาน้ำมันให้ดูเหมือนจะลืมเรื่องราวระหว่างการนวดเสียหมดสิ้นแม่สาวอมยิ้มไม่ตอบว่าอะไรระหว่างนี้เองที่เงยสายปลีกตัวค่อยๆย่องหลบออกไปข้างนอกอีกครั้งรับพินก็ถือโอกาสออกมาด้วยปล่อยให้คณะนายจ้างอยู่กันตามลำพังข่าวอาการทุเลาของนายหญิงกระจายไปถึงพวกพานพื้นเมืองทุกคนและมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าเช้าวันรุ่งขึ้นการเดินทางจะเริ่มขึ้นโดยเป็นปกติทำให้พวกนั้นตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีใครอยากจะพักสงบอยู่กับที่เฉยๆโดยไม่มีการเคลื่อนไหวคลืบหน้าทุกคนพวกนั้นถึงกับขอเข้าไปเยี่ยมดูนายหญิงใกล้ๆแล้วก็สอบถามชวนสนทนาเป็นกำลังใจให้ขอบใจทุกๆคนที่เป็นห่วงฉันแล้วก็คอยเอาใจช่วยนะนายหญิงพูดกับคนเหล่านั้นอย่างปราบปลื้มปิติมองหน้าดำๆกลั้นเกรียมของแต่ละคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้ด้วยความรักใคร่สนิทสนมหล่อนไม่ได้มองคนเหล่านี้เป็นอื่นเลยนอกจากคนผู้สนิทที่สุดในครอบครัวพรุ่งนี้เราก็จะบุกบันกันต่อไปได้อย่างแน่นอนถ้านายหญิงยังเดินไม่ได้พรุ่งนี้ข้าหยินจะหามนายหญิงไปเองเจ้ากระเรียงร่างยักษ์แห่งลมช้างพูดในภาษาของมันโดยมีบุญคำแปลให้ดารินรู้ความก็เอื้อมมือมาตบศีรษะเบาๆพร้อมกับยิ้มให้อย่างเอ็นดูของที่เจ้าแบกมันก็หนักอยู่แล้วนะข้าหยินเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบกนายหญิงหรอกนายหญิงจะเดินไปเองได้เราจะต้องถึงเนินพระจันทร์ตามกำหนดบุญคำนึกแล้วถึงยังไงก็ต้องมีปาฏิหาริย์อะไรสักอย่างนึงมาช่วยนายหญิงไว้เมื่อตอนบ่ายบุญคำหม่อยหลับไปงีบนึงฝันเห็นเลือสีโกนธัญญะฝันว่าท่านมายืนพรมน้ำมนต์ให้นายหญิงและก็พวกเราทุกคนด้วย ตับพรานเท่าโม้เป็นตุเป็นตะทำให้ทุกคนอดหัวเราะออกมาไม่ได้เพราะรู้นิสัยของแกดีอยู่แล้วในความเป็นยอดนักโม้แต่ถึงยังไงคำพูดของแกก็ทำให้เชียดถาชัยยันและดารินอดขนลุกขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันทุกคนไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าเมื่อถึงคราววิกฤตการคับขันขึ้นจะไม่มีใครนึกภาวนาขอความคุ้มครองช่วยเหลือจากนักพรตผู้ทรงศีลแห่งเทือกเขานิลการได้ถึงแม้จะไม่แสดงออกมาให้ใครรู้ก็ตามแม้ดารินผู้เป็นคนป่วยประสบเคราะห์กรรมเองก็สวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกขณะจิตขอให้มีอะไรมาช่วยเหลือหล่อนให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเร็วที่สุดเพื่อการออกเดินทางได้ต่อไปและบัดนี้มันก็มีเข้าเงื่อนจะสมจริงตามที่หล่อนวิงวอนภาวนาไว้นั้นแล้วนอกวงออกมาจากกลุ่มของนายจ้างและพรานพื้นเมืองรายพรั่งที่รวมกลุ่มสนทนากันอยู่ในขณะนี้รับพินไพรวันเดินตามแง่ซ้ายออกมาทันกันที่ปากทางเข้าของช่องอุโมงค์ที่พักแม้จะเป็นคืนที่มืดมิดแต่สะเก็ดของหิมะที่โปรยปลายพร่างพรมลงมาไม่ขาดระยะก็ยังสังเกตเห็นละอองขาวมัวทั่วไปกระแสลมที่พัดผ่านเข้ามากระทบผิวกายสถานเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจคนใช้พิเศษของคณะยืนสงบนิ่งอยู่ริมหลืบหินทอดตามองออกไปยังสายหิมะเหล่านั้นอย่างทุ่นคิดปราศจากความสะดุ้งสะเทือนต่อสายลมอันแสนหนาวเหน็บนั้นเหมือนร่างกายกับวิญญาณจะแยกออกจากกันคนละส่วนถ้าผู้กองจะมาขอบใจผมเรื่องที่ช่วยนายหญิงได้สำเร็จแล้วก็บอกเสียก่อนได้เลยว่าไม่จำเป็นอดีตนายร้อยตำรวจชายแดนป้องมือจุดบุหรี่ใบตองแห้งดูดลึกแล้วปัดปุยหิมะที่ปลิวลงมาเกาะอยู่ที่เนินไหลกว้างของอีกฝ่ายหนึ่งให้หลุดไปฉันไม่ใช่คนที่จะขอบใจพร่ำเพรื่อนักหรอกอากาศตรงนี้หนาวเย็นมากผู้กองกลับก็ไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ยังมีงานหนักต่อไปอีกแกช่วยฉันปลอดโปร่งใจขึ้นมากสำหรับเรื่องนายหญิงแผงไหล่กว้างนั้นขยับขึ้นเล็กน้อยยังหันหลังให้แกเขาเช่นนั้นผมคิดว่าผมหาเรื่องเดือดร้อนลำบากใจลำบากกายให้แกผู้กองต่อไปเสียมากกว่าถ้านายหญิงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ผู้กองและพวกเราทุกคนก็คงจะได้พักผ่อนกันยาวเท่านั้นแต่นี่พรุ่งนี้ผู้กองก็ต้องทำหน้าที่นำพวกเขาเดินทางต่อกันอีกแล้วในส่วนลึกของจิตใจผู้กองอาจคิดสาปแช่งในความเสือกไม่เข้าเรื่องของแง่ทรายเหมือนกับที่ผู้กองเคยสาปแช่งมาแล้วทุกครั้งที่แง่ทรายมีความเห็นว่าในชดยังมีชีวิตอยู่เพราะนั่นมันหมายถึงว่าผู้กองจะต้องมีภาระนำทางไปโดยหาที่สุดสิ้นไม่ได้นี่แกด่าในความขี้เกียจและก็ความเห็นแก่ตัวของฉันอย่างนั้นสิผมไม่ได้มีเจตนาจะหมายความถึงเพียงนั้นเขาว่าแต่ไหนแต่ไรมาแล้วบนเส้นทางสายนี้จุดประสงค์ของผู้กองกับผมขัดกันอยู่เสมอผู้กองอยากกลับผมอยากไปคำตัดสินชี้ขาดอยู่ที่นายจ้างของเราบังเอิญข้อพิสูจน์ของเงซายมันทำให้การตัดสินใจของฝ่ายนายจ้างขัดกับความต้องการแท้จริงของผู้กองอยู่ตลอดเวลาใช่แกชนะอยู่เหนือฉันตลอดมาในเกมเนี้ยรับพินพูดพร้อมกับหัวเราะในลำคอแต่ฉันก็ทำหน้าที่ของฉันอย่างซื่อสัตย์สุจริตที่สุดหรือว่าแกเห็นฉันทรยศคดโกงนายจ้างยังไงบ้างก็สิ่งนี้แหละที่เป็นความเคารพนับถือของผมที่มีต่อผู้กองและผมก็ไม่ได้คิดตำหนิผู้กองเลยในความรู้สึกของผู้กองที่ว่าอยากจะให้พันธสัญญานี้สิ้นสุดลงเสียทีผู้กองรับจ้างเข้ามาในลักษณะอาการเหมือนขายชีวิตให้ทั้งชีวิตซึ่งมันไม่คุ้มเลยกับค่าจ้างคุ้มสิแง่ซ้ายทำไมจะไม่คุ้มในเมื่อชีวิตของฉันเองราคาถูกแต่ชีวิตของนายจ้างฉันทุกคนราคาแพงเขาเหล่านี้เอาชีวิตราคาแพงเข้ามาเสี่ยงร่วมชีวิตราคาถูกอย่างฉันด้วยอย่างเคียงบ่าเคียงไรแกไม่ต้องคิดระแวงสงสัยอีกต่อไปว่าต่อไปเนี้ยฉันจะหาทางล้มเน่าให้เขาเลิกแผนการเดินทางจนกว่าจะตามพบตัวน้องชายหรือพี่ชายของพวกเขาแกก็คงจะเห็นแล้วว่าหลักฐานร่องรอยของได้ชดครั้งหลังสุดในอุโมงค์เนี่ยฉันมีคนล่วงหน้ามาพบก่อนทุกคนถ้าฉันไม่สุดจริตใจต่อเขาถ้ายังมีความคิดที่อยากจะดึงเขากลับฉันก็คงไม่นำเขามาให้พบหลักฐานเหล่านี้แต่ก็คงจะเอาแอบซ่อนหรือทำลายซะโดยที่ต่อให้แกเองก็คงไม่มีโอกาสรู้เพราะฉันพบก่อนแกแง่ทรายเบือนหน้ากลับมาเป็นครั้งแรกดวงตาคู่นั้นสว่างสุขใสเหมือนแสงดาวท่ามกลางความมืดนั่นคือเกียรติยศแห่งความซื่อสัตย์สุจริตของพรานใหญ่ระพินไพรวันผมทราบและก็เข้าใจดีมันคุณสมบัติประจำตัวของผู้กองมาแต่เกิดเป็นธรรมชาตินิสัยซึ่งยากนักที่จะมีขึ้นได้ในมวลมนุษย์และเป็นสิ่งที่ผมขอคารวะอย่างสุจริตใจต่างฝ่ายต่างประสานสายตากันนานท่ามกลางความเงียบได้ยินแต่เสียงหิมะปลิวโปรยหวีดหวิวอยู่เบื้องนอกกลับเข้าไปนอนกันเถอะในที่สุดเขาก็พูดขึ้นเบาๆ ผู้กองโปรดไปก่อนให้ผมยืนอยู่เงียบๆตามลำพังคนเดียวที่นี่สักครู่มีอะไรน่าดูนักเหรอสำหรับละอองหิมะที่หล่นหล่นออกมาแบบนี้แง่ทรายยิ้มเครียดๆมองเห็นฟันขาวในเงามืดตอบมาด้วยเสียงเบาเหมือนกระซิบในคืนที่หิมะตกพรมหนักเหมือนอย่างนี้และภายใต้อุโมงค์แคบๆเหมือนอย่างนี้แหละที่ผมจะลืมไปไม่ได้จนตลอดชีวิตแม่กับลูกเล็กๆพอจำความได้คู่หนึ่งสมสารหนีศัตรูซึ่งติดตามมาหมายจะเอาชีวิตเข้ามาซุกกายหลบซ่อนหนาวสั่นอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ตายด้วยคมดาบของศัตรูเราก็น่าจะตายแล้วในครั้งนั้นด้วยความทารุณของธรรมชาติแต่ก็ปรากฏว่าเราหลุดรอดมาได้แล้วในที่สุดแม่ก็ตายจากไปเมื่อถึงถิ่นปลอดภัยเหลือทิ้งไว้แต่ลูกน้อยผู้หวนกลับมามองเห็นสภาพนี้อีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งรำลึกถึงอดีตอันเต็มไปด้วยรอยเจ็บแค้นขมขื่นซึ่งเป็นตราบาปติดจิตสำนึกมาตราบเท่าทุกวันนี้ณคืนดังกล่าวนี้รับพินไพรวันปลีกตัวยึดได้มุมหนึ่งของภายในบริเวณคูหาใกล้แอ่งน้ำร้อนนอนหลับสนิทไปก่อนคนอื่นใดทั้งสิ้นก่อนที่จะเอนตัวลงและหลับไปนั้นเขารู้แต่เพียงว่ากลุ่มนายจ้างและพรานพื้นเมืองทั้งหมดยังล้อมวงสนทนาหารือกันอยู่ส่วนแง่ทรายก็ยังคงยืนดูหิมะตกอยู่ยังปากทางลำพังโดยไม่มีใครเข้าไปรบกวนช่วงระยะเวลาที่ได้พักผ่อนนอนหลับติดต่อกันมาหลายชั่วโมงอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีเหตุการณ์ใดๆมาทำให้ต้องสะดุ้งผวาตื่นขึ้นกลางคันนี้เขาเริ่มรู้สึกตัวขึ้นด้วยการสัมผัสอันแผ่วเบาจากมืออบอุ่นลูบไล้อยู่ที่ใบหน้าแล้วต่อมาก็มีริมฝีปากอ่อนนุ่มขั้วหนึ่งประทับอย่างอ่อนโยนลงมาบนริมฝีปากของเขาคลับคล้ายคลับคลาเหมือนฝันจอมพรานเปิดเปลือกตาสว่างโพล่ขึ้นในทันใดแล้วก็จ้องตะลึงท่ามกลางแสงตะเกียงแบตเตอรี่ที่จุดตามไว้อย่างลีสลัวใครคนหนึ่งคุกเข่าอยู่ใกล้ๆกำลังก้มต่ำลงมามองใบหน้านั้นห่างจากเขาเพียงคืบเดียวตาเป็นประกายสุกปรังและเมื่อเห็นเขาก็ลืมตายิ้มให้ดารินคะฉันดีใจที่ได้ยินคุณเรียกฉันแบบนี้แทนสรรพนามที่ใช้อย่างเป็นทางการตลอดเวลาคุณหญิงอ่ะใบหน้าที่งามเหมือนเทพธิดาในฝันนั้นเบิกตาในอาการปรามยกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากเขาแล้วกดไว้พร้อมกับสายหน้าช้าๆก้มลงมาจูบแผ่วเบาอีกครั้งที่แก้มอันรกครึ้มไปด้วยเคราพลางเอียงด้านข้างของใบหน้าลงแนบกับแผ่นอกกระซิบแผ่วบอกตัวออกมาชื่อฉันมีเรียกชื่อฉันอย่างตรงๆเช่นนี้ก็ดีแล้วล่ะอย่างน้อยที่สุดระหว่างที่ไม่มีบุคคลที่สามได้ยินเช่นขณะนี้รับพินนอนนิ่งบัดนี้ประสาทอันงัวเงียเลอะเลอะเลือนเลือนเพราะหนึ่งมาจากเพิ่งตื่นขึ้นอย่างกระทันหันเริ่มกระจ่างชัดขึ้นพยายามผงกศีรษะขึ้นสังเกตไปรอบๆตัวก็เห็นว่าความมืดของราตรียังปกคลุมอยู่ทั่วไปทุกคนหลับสนิทเรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่มๆ กอดท่านที่ค้าและก็เรียกชื่อฉันชัดๆเสียงนั้นกล่าวต่อมากึ่งวิงวอนกึ่งบังคับมีอำนาจสะกดอย่างประหลาดอยู่ในกระแสเสียงอันเยือกเย็นวิเวกหวานแขนทั้งสองข้างที่วางราบอยู่กับพื้นถูกยกขึ้นแล้วโอบตวัดกอดเอาร่างที่คุกเข่าซบหน้าอยู่กับอกเข้ามาประทับอย่างแนบแน่นแล้วเรียกนามหล่อนสนองบัญชาดารินแม่ยอดหญิงยอดรักยอดของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนที่ชื่อรพินจริงๆนะคะขอให้มีแรงตลอดไปจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดไปจวบจนลมหายใจห่วงสุดท้ายของชีวิตและถ้าแม้ว่าวิญญาณมีจริงต่อให้ตายไปแล้ววิญญาณของรพินก็จะขอรักดารินไปจนตราบหมดสิ้นโลกของวิญญาณชื่นใจดารินก็จะรักและก็ซื่อตรงต่อรพินตราบชั่วกาลปาวสานเช่นเดียวกันแม้แต่ความตายก็จะมาพลากจากเราไปไม่ได้ในความเงียบที่สุดของความเงียบได้ยินแต่เสียงหัวใจเต้นของแต่ละฝ่ายและละอองหิมะที่โปรยปลายประพรมอยู่เบื้องนอกต่างฝ่ายต่างอบบุญอยู่ในอ้อมแขนของกันและกันอยู่ในลักษณะนั้นนิ่งไปชั่วขณะใหญ่ครั้นแล้วเหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้พรานใหญ่จับไหล่ของหญิงสาวให้ห่างออกไปจากเขาเล็กน้อยขมวดคิ้วจ้องหน้าคุณหญิงนี่อาการของหญิงเป็นยังไงบ้างแล้วก็นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเสียงของเขารัวเร็วปรือแทนคำตอบแม่ดอกฟ้าของเขาผละกายออกอย่างเชื่อมช้าแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนทรงตัวตระหง่านอยู่เบื้องหน้าด้วยสง่าราศีของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศเช่นที่เขาเคยเห็นมาแต่ก่อนไม่มีสัญลักษณ์ของการอ่อนเปรี้ยหรือพิกลพิการใดๆที่ขาทั้งสองข้างเลยใบหน้านั้นยิ้มละไมพรานใหญ่จ้องค้างเหมือนจะไม่เชื่อสายตาผุดลุกขึ้นมานั่งสำรวจร่างระหงที่ยืนเด่นอยู่เบื้องหน้าไปตลอดทั้งกาย บัดนั้นเองฝ่ามือของหล่อนข้างหนึ่งก็ยื่นมาให้เขาพร้อมกับพยักหน้าให้จับพอเขาเอื้อมมือไปสัมผัสหล่อนกำไว้แน่นพร้อมกับฉุดกระชากด้วยพลังอันแข็งแรงดึงร่างของระพินให้ขึ้นมายืนเคียงข้างเห็นหรือยังคะระพินฉันเป็นปกติเรียบร้อยดีแล้วพอที่จะเดินตามคุณไปได้จนสุดล่าฟ้าเขียวทีเดียวมิว่าจอมพลานของฉันคนนี้จะนำไปสู่สวรรค์หรือว่านรกก็ตามรับพินไพรวันเลือดฉีดแรงไปด้วยความปิติตื่นใจเขาแทบจะร้องออกมาดังๆด้วยความดีใจแล้วก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงหล่อนให้สมกับความยินดีแต่ก็รู้สึกระงับเกรงว่าการเคลื่อนไหวทุกชนิดจะปลุกให้ทุกคนตื่นขึ้นมาเสียก่อนในขณะนี้จึงได้แต่จับไหล่ทั้งสองข้างของหล่อนบีบแน่นสวรรค์ทรงโปรดโชคดีจริงๆโชคดีอะไรอย่างนี้ผมดีใจจนบอกอะไรไม่ถูกว่าแต่คุณหญิงแน่ใจนะหล่อนพยักหน้าอย่างมั่นใจฉันก็รู้สึกดีกว่าเก่าที่อีกละเพียนก่อนเนี้ยในการเดินหนักทุกครั้งเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้ายังเมื่อยล้าไปหมดแทบจะยืดขาไม่ออกแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกคล่องแคล่วไปหมดอย่าว่าแต่จะเดินเลยวิ่งก็ยังไหวพรานใหญ่สูดหายใจลึกยิ้มอย่างแจ่มใสออกมาได้รอยง่วงเป็นครั้งแรกกวาดตาไปรอบๆตัวอีกครั้งทุกคนหลับอย่างเป็นสุขในโปงผ้าและก็ไออุ่นของบ่อน้ำร้อนสังเกตดูจากความรู้สึกของตนเองว่าได้นอนมาเต็มอิ่มพอสมควรทีเดียวจากความเชื่อมชื่นกับปรีกับเปล่าที่ได้รับไม่มีสัญลักษณ์ของความอิดโรยง่วงเหงาใดๆเหลืออยู่อีกแล้วมันน่าจะแปลว่าราตรีกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วพร้อมๆกับรุ่งอรุณของวันใหม่ซึ่งใกล้เข้ามาเกือบสว่างแล้วกระมังเนี่ยพึมพำเหมือนจะพูดกับตนเองเสียงหญิงสาวผู้ยังกำมือเขาแน่นกระซิบบอกมาว่าจะเกือบสว่างแล้วหรือยังฉันก็เดาไม่ถูกเหมือนกันในภูมิประเทศแบบนี้แต่รู้แน่ๆว่าเวลามัน5 นาฬิกาแล้วฉันเองได้หลับนอนพักผ่อนมาเต็มที่สังเกตคุณก็ได้พักมาแล้วพอสมควรเหมือนกันก็เลยย่องมาปลุกอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อจะมาบอกให้คุณรู้เป็นคนแรกว่าฉันหายเป็นปกติดีแล้วไม่ทราบว่าจะเป็นการรบกวนหรือเปล่ารับพินมองลึกลงไปในแววตาคู่นั้นผากชนแนบกับหน้าผากของหล่อนแล้วก็โอบมือไปรัดไว้รอบเอวอีกครั้งรั้งเข้ามาเบียดชิดถ้ารู้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยจะแกล้งทำเป็นหลับต่อทำไมคะคุณหญิงจะได้จูบปลุกผมอีกหลายๆครั้งถึงตื่นขึ้นมาแล้วก็จูบได้นี่คะนี่ยังไงหล่อนยื่นริมฝีปากไปจุ๊บที่ปลายจมูกของเขาก็พร้อมกับหัวเราะเบาๆใบหน้าทั้งสองคลอเคลียกันอย่างแสนเสน่หาประทับใจซึ่งเขาทั้งคู่ไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าต่างจะมาบังเกิดความรู้สึกดื่มด่ำชนิดนี้ต่อกันได้คุณหญิงปลุกผมก็ดีแล้วผมจะได้รู้สึกตัวเตรียมแผนการออกเดินทางแต่เช้าช่วยกันแยกย้ายปลุกพวกเราขึ้นเถอะครับถึงยังไงนี่ก็เกือบจะเช้าแล้วว่าแล้วเขาก็ขยับตัวแต่อีกฝ่ายฉุดแขนไว้สั่นศีรษะเอานิ้วแตะริมฝีปากอื้อหล่อนร้องเบาๆในลำคอเชิงท้วงอย่าเพิ่งปล่อยเขานอนหลับสบายไปก่อนตะวันยังไม่มาเลยยิ่งหาโอกาสอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะแบบนี้ที่ฝากอยู่ด้วยพาฉันออกไปดูหิมะตรงปากทางดีกว่าขอไว้ให้เวลาเนี้ยเป็นของเราโดยเฉพาะไม่จะชั่ว10หรือ20นาทีก็ดีเพราะว่าพอคนเหล่านี้ตื่นขึ้นมาทีไรฉันกับคุณก็ดูเหมือนจะห่างไกลกันยิ่งกว่าเทือกเขาพัทธิวะก้านไว้อย่างนั้นแหละใจหนึ่งอยากจะปฏิเสธทักท้วงแต่ใจหนึ่งก็เป็นใจที่ใฝ่ปรารถนาอยู่แล้วรับพินยืนลังเลแต่แล้วก็พ่ายแพ้เมื่อดารินจูงมือเขาออกเดินทั้งสองจดฝีเท้าแผ่วเบาย่องไปตามพื้นหินของคูหาที่พักออกมาจากปากทางอีกด้านหนึ่งสู่ภูมิประเทศโล่งเบื้องนอกที่ขาวมัวไปทั่วทุกสารทิศด้วยฝอยน้ำแข็งจากเบื้องบนที่ตกลงมาไม่ขาดระยะมันเย็นฉ่ำดำจิตแต่สภาพของอากาศหนาวเย็นยามนี้หาได้มีอิทธิพลอยู่เหนือสองหัวใจอันกำลังอบอุ่นอยู่ในไอรักไหม้ทั้งสองยืนอยู่ในอ้อมแขนของกันและกันมองดูหิมะตกบนยอดเขาดารินเบียดกายซุกแนบอกกว้างแข็งแรงนั้นอุ่นยิ่งกว่าเตาผิงใดๆในโลกนี้เพราะมันเป็นอกของสุภาพบุรุษไพรของหล่อนที่เคยใช้เป็นเกราะกำบังพิทักษ์ผองภัยมาโดยตลอดทั้งคู่กระซิบโต้ตอบกันในภาษาพรอดจนดูเหมือนจะลืมเรื่องอื่นใดเสียหมดสิ้นโชคชะตาชีวิตคนเรานี่ก็แปลกนะมันจะเป็นในแบบที่ไม่คาดคิดเสมอพบคุณครั้งแรกที่บ้านพระกุณัมพรถ้าใครมาบอกฉันล่วงหน้าว่าต่อไปนี้ฉันจะต้องรักและก็ปรารถนาคุณเป็นชีวิตจิตใจฉันคงจะหัวล้องอหายไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดเพราะพบกันวันแรกฉันก็เกลียดขี้หน้าคุณแล้วในที่สุดก็กลายเป็นความรักได้ยังไงก็ไม่รู้ตลกสิ้นดีเลยผมก็ไม่นึกเหมือนกันผมพยายามหักห้ามใจอยู่เสมอเพราะรู้อะไรต่ออะไรดีอยู่แล้วแต่ก็สุดที่จะหักห้ามไ เพียงแต่ว่ามองเห็นคุณหญิงครั้งแรกผมไม่ได้เกลียดชังอะไรคุณหญิงเหมือนเช่นที่คุณหญิงมีความรู้สึกต่อผมเป็นความรู้สึกที่กลางๆเฉยๆบอกได้ไหมละเพียรคุณเริ่มรักฉันตั้งแต่ตอนไหนและคุณหญิงล่ะดารินวราฤทธิ์หัวเราะแผ่วหวานเกลือกศีรษะกับไหล่เขาตั้งแต่คุณเดินร้องเพลงนิ้งหน่องให้ฉันฟังตอนที่เราหลงป่าด้วยกันครั้งแรกสมัยที่ถูกน้ำป่าซัดครั้งตามล่าไอ้แหว่งนั่นแหละฉันเริ่มรักตั้งแต่ตอนนั้นเสียงร้องเพลงนิ้งหน่องของผมคงจะไพเราะจับใจคุณหญิงมากสิไม่ใช่เสียงร้องเพลงของคุณนะไพเราะเหมือนเสียงกระถางแตกส่วนเพลงสับปะรังเคนนั่นน่ะฟังแล้วก็ปวดหัวเหลือประมาณถ้าจะเอากระไดนาดอัตถรสแต่ความประทับใจมันอยู่ที่ว่าในยามยากแค้นแสนเข็ญในยามที่ฉันเองกำลังจะทอดอะไรตายอยากหมดหวังต่อชีวิตผู้ชายคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งเพื่อนตายเป็นทั้งผู้พิทักษ์คุ้มครองและก็ยังมีอุบายที่จะปลอบฝันฉันด้วยพิธีการต่างๆจนทำให้ฉันลืมเรื่องวิตกทุกข์ไปได้บ้างยอมตัวลงทุนทำเป็นตัวตลกให้ฉันไปขบขันเพลิดเพลินใจประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมและก็ความเป็นสุภาพบุรุษครบถ้วนไม่ได้ฉกฉวยโอกาสกระทำการอันใดอันไม่สมควรคุณดีเหมือนพระรู้ไหมละเพียรดีจนยังไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นคุณสมบัติของพรานไพรใจฉกาจหน้าตาดูเหี้ยมเกรียมดุดันแบบคุณคนเราจะอย่างน้ำใจได้ก็ต้องเมื่อยามคับขันเท่านั้นแหละครับผมปฏิบัติต่อคุณหญิงก็ไม่ได้เป็นการปฏิบัติพิเศษนอกเหนือไปกว่านายจ้างอื่นๆของผมมาแล้วลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวป่าสมัครเล่นซึ่งเป็นสุภาพสตรีสาวสวยอันจะมาว่าจ้างให้ผมนำเที่ยวป่าไม่ได้มีแต่เฉพาะคุณหญิงเป็นรายแรกมีมานับจำนวนไม่ถ้วนแล้วบางคนก็เป็นคู่สามีภรรยาบางคนก็เป็นบิดากับลูกสาวบางคนก็เป็นเศรษฐีนีมาเดี่ยวสุภาพสตรีเหล่านี้เคยมีโอกาสบ่อยครั้งอยู่กับผมตามลำพังในป่าตลอดทั้งคืนผมก็ไม่ได้เคยไปล่วงเกินหรือแสดงอะไรหยาบช้าต่ำซ้ำกับเขาเหล่านั้นเลยความซื่อสัตย์สุจริตของผมในข้อนี้คุณอัมพลจะรับรองได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นผมจึงเป็นพรานมืออาชีพอยู่ได้ถ้าผมทำอะไรไม่สมควรผิดมารยาทของพรานที่ดีผมก็คงต้องขานลูกค้าหากินในทางรับจ้างนำทางเข้าป่าไม่ได้การปฏิบัติต่อคุณหญิงเช่นที่แล้วมาทุกครั้งระหว่างที่เรามีอันเป็นไปตรงผมเลยจากหมู่คณะตามลำพัง2-2จึงไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดอะไรสำหรับผมเลยเพราะมันเป็นวิสัยที่ผมจะต้องปฏิบัติอยู่แล้วดารินเงยหน้าขึ้นมองโดยเร็วร้องออกมาเบาๆว่านั่นแน่เพิ่งจะได้ความจริงมาจากปากเดี๋ยวนี้เองยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเคยพาผู้หญิงเที่ยวป่ามาเสียนักต่อนักแล้วไม่ใช่มีฉันเป็นรายแรกครับใช่ก็บอกแล้วว่ามันเป็นอาชีพของผมแล้วไหนตอนที่ฉันขอร่วมเดินทางมาด้วยในครั้งแรกคุณถึงพยายามขัดขวางนักอ้างว่าผู้หญิงเกะกะเป็นภาระไม่อยากจะมาด้วยไงคุณหญิงต้องเข้าใจนะครับการที่ผมรับจ้างเคยนำผู้หญิงออกป่าหรือเที่ยวป่าล่าสัตว์มาก่อนนั้นน่ะมันคนละลักษณะกับการเดินทางมาในครั้งนี้เปรียบกันไม่ได้เลยการเที่ยวป่ามันมีความหมายอยู่แค่เที่ยวคือไม่ได้บุกบั่นเดินทางกันไปไกลนักอยู่ในละแวกรัศมีที่จะพอมีสัตว์หาล่าได้ระยะนึงเพียงแค่อาทิตย์2อาทิตย์ก็กลับแล้วเส้นทางที่นำมาเที่ยวมันก็คือเส้นทางที่ผมออกดักสัตว์เป็นทำเลหากินประจำอยู่แล้วไม่มีอะไรเสี่ยงสักอย่างเดียวผมมีหน้าที่เป็นเพียงคนนำทางจัดหาอำนวยความสะดวกและก็รับหน้าที่เป็นพรานคุ้มกันให้เท่านั้นแหละแต่การเดินทางของเราครั้งนี้มันเป็นการเดินทางไม่รู้อนาคตไม่รู้จุดหมายแน่นอนมีทางตายถึง 99% เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าแสนที่จะเสี่ยงต่อชีวิตผมจึงไม่เต็มใจที่จะให้คุณหญิงต้องมาพลอยเสี่ยงด้วยถ้าคุณหญิงมาจ้างผมเพียงแค่เงินไขออกเที่ยวป่าล่าสัตว์อย่างคนอื่นๆเขาผมก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องขัดข้องหล่อนพยักหน้าแล้วปั้นยากยานค้างว่าอ๋อมีลูกค้าเป็นผู้หญิงสาวสวยเหมือนกันแล้วก็เคยนอนกลางดินกินกลางป่าอยู่แล้วด้วยกัน2-2แหมนี่เป็นความรู้ใหม่ทีเดียวปลอดถามแต่บนคำตั้งหลายครั้งไม่ยอมเห็นเล่าความจริงเรื่องนี้ให้รู้เลยสักทีช่วยกันปิดได้สนิทนักเพิ่งจะมารู้จากเจ้าตัวเดี๋ยวนี้เองสงสัยนักล่าสัตว์หรือนักเที่ยวป่าสาวๆเนี่ยก็คงจะติดพ่อพลานคนนี้กันจองไปเลยทีนะไม่มีใครเขาจะมาติดผมไม่มากกว่าการติดฝีมือนำเที่ยวของผมหรอกครับเพราะผมพาเขาเที่ยวครั้งใดเขาก็ไม่เคยผิดหวังเลยต่อให้ยายแก่อายุตั้ง50ไม่เคยยิงปืนมาก่อนเลยในชีวิตผมก็ยังพาให้แกไปยิงกระทิงมาจนได้แล้วรบพินก็หัวเราะเบาๆกอดแม่ดอกฟ้าของเขาแน่นเข้ามาอีกเมื่อรู้สึกว่าหล่อนจะถอนตัวห่างออกไปกล่าวต่อมาว่า ผมทำงานได้อย่างมีสมรรถภาพลูกค้าก็ต้องพอใจเป็นธรรมดาไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหล่อนเพ่งตาและอ่อนนิ้วจิ้มคางผลักไปเบาๆจีบปากบอกว่าไม่เชื่อถึงยังไงก็ไม่อยากจะเชื่อตาหนุ่มรูปหล่อการศึกษาดีท่าทางออกมีเสน่ห์เป็นอย่างเงี้ยไม่พวกนักนิยมไพรสาวๆเหล่านั้นก็คงไม่ได้ติดใจฝีมือนำทางอย่างเดียวหรอกคงจะติดใจอย่างอื่นเสียมากกว่ากลับไปต้องเอาความจริงกับคุณพลให้รู้ชัดออกไปทีเดียวเชิญเลยเชิญสอบถามดูได้ถ้ามีโอกาสลูกค้าผู้หญิงผมส่วนมากเป็นฝรั่งก็ติดต่อมาทางคุณพลแหละคุณพลเป็นเจ้าของรายการนำเที่ยวชนิดนี้โดยตรงผมเป็นแต่เพียงลูกจ้างของคุณพลอีกทีนึงสุดแต่เขาจะส่งลูกค้ามาให้ดีละดีละดารินครางอย่างหมายมั่นปั้นมือผ่านให้เจอคุณพลที่ก่อนเธอแล้วนี่เพลงนิ้งหน่องที่ฉันหลงประทับใจเสียนักหนาก็คงไม่ใช่เพลงที่คุณร้องให้ฉันฟังเพียงคนเดียวสิคงจะร้องให้ใครต่อใครฟังมาเสียนักต่อนักแล้วในบรรดาลูกค้านักเที่ยวป่าสาวๆเหล่านั้นน่ะไม่เคยร้องให้ใครฟังหรอกครับเพราะในการนำเที่ยวของผมไม่เคยพาลูกค้าสาวๆคนไหนหลงป่าตกอยู่ในสถานการณ์คับขันเหมือนอย่างที่เคยหลงป่ากับคุณหญิงเลยสักครั้งเดียวจึงไม่จำเป็นจะร้องให้ฟังชักจะสนใจกับความรู้ใหม่ซะแล้วสิอย่าสนใจเลยครับยอดชีวิตสนใจเรื่องของเราเดี๋ยวนี้ดีกว่าผมยังไม่ได้ตอบคุณหญิงเลยว่าผมเริ่มรักคุณหญิงเมื่อไหร่
1: เหนียวเอาไว้ทีหลังฉันอยากจะรู้เรื่องที่เรากำลังจะพูดอยู่เดี๋ยวนี้มากกว่าพอรู้ว่าเคยเป็นมักกุเทศพาผู้หญิงเที่ยวป่าก็อดสนใจไม่ได้เพราะไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆฉันนึกว่าคุณเป็นพรานดักสัตว์มาขายที่สถานีกักสัตว์ของคุณอภพลอย่างเดียวเท่านั้นแหละโถไร้สาระรู้อย่างนี้ไม่บอกบอกน่ะดีแล้วถ้ารู้ทีหลังฉันจะยิ่งมีสบายใจกว่านี้ฉันเป็นคนขี้หึงนะรู้ไหมแต่ก็มีเหตุผลอย่ามาทำลูกไม้ใช้จิตวิทยาหล่อนแหวะเอาเบาๆแต่ใบหน้ายิ้มในตาวับวาวอย่างแสนรักมากกว่าความระแวงแคลงใจใดๆทั้งสิ้นนี่ฉันไม่รู้เลยนะว่าพวกผู้หญิงสาวๆสมัยนี้เขาจะนิยมกีฬาเที่ยวป่ากันจนถึงกับมาติดต่อว่าจ้างคุณให้นำทางฉันโง่เสียจริงๆไหนลองเล่าให้ละเอียดหน่อยสิจะได้เป็นความรู้ไว้มั่งคุณหญิงอยากทราบอะไรครับก็อยากจะรู้ทั้งนั้นแหละวิธีการติดต่อความนิยมของพวกนี้ปริมาณรับจ้างนำทางของคุณแต่ละทัวร์หรือแต่ละทริปคุณหญิงก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคุณอำพลมีกิจการหลายประเภทรวมทั้งพวกเซเว่นเอเจนซี่มีสำนักงานนำเที่ยวต่างๆด้วยสำหรับชาวต่างประเทศในบรรดาการนำเที่ยวหลายๆประเภทเหล่านี้เก็บบรรจุรายการนิยมไพรเอาไว้ด้วยรับบริการลูกค้านำเที่ยวป่าแกจะดำเนินการตกลงกันมาอย่างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอยู่ๆแกก็ส่งมาให้ผมเป็นชุดเป็นคณะจัดหาอุปกรณ์การเที่ยวป่าล่าสัตว์ไว้ให้ลูกค้าพร้อมแล้วก็ให้ผมเป็นพรานนำทางอีกทีนึงผมบอกแล้วไงว่าผมเป็นลูกจ้างเขาแล้วก็มีนักเที่ยวที่เป็นผู้หญิงสาวๆด้วยสิส่วนมากติดสอยห้อยตามเป็นบิดาสามีหรือไม่ก็คู่มั่นมาด้วยอ๋อและคุณอภพลเขาจ้างคุณยังไงก็สุดแล้วแต่ระยะเวลาของการเที่ยวและมีจำนวนคนของลูกค้าแต่ปกติแล้วถ้ามีเกิน2คนต่อระยะเวลา1อาทิตย์แกก็เหมาจ้างผมในอัตรา 5,000 บาททิปจากลูกค้าต่างหากเป็นเรื่องของผมเองในกรณีที่พาเขาไปยิงสัตว์ที่เขาต้องการอ้าวแล้วไหนว่ามีคนไทยด้วยยังไงล่ะก็มีสลับอยู่บ้างเหมือนกันส่วนมากก็เป็นพวกเศรษฐีประเภทฝรั่งนิยมอะไรนิยมบ้างผ่านมาทางทัวร์ของคุณอัมพลนั่นแหละผมก็ไม่รับรู้การเป็นมายังไงทั้งสิ้นมีหน้าที่นำทางก็นำอย่างเดียวมีงานเช่นนี้บ่อยไหมก็ไม่แน่ในฤดูท่องเที่ยวหรือฤดูร้อนก็อาจจะถี่หน่อยบางทีเดือนละ3ครั้งมานัดวันเข้าคิวกันอยู่ก็มีบางที2เดือนได้ครั้งนึงก็พอได้เงินค่าแรงมาเลี้ยงดูลูกน้องไปวันๆนึงนอกเหนือจากนั้นก็ดักสัตว์ซึ่งปีนึงก็ทำได้ไม่มากนักถ้าไม่มีงานในด้านนำเที่ยวมาช่วยผมก็แย่ไปนานแล้วนับว่าคุณอภพลมีบุญคุณต่อผมมากนะแล้วรู้ไหมว่าคุณอภพลเนี่ยเขาเป็นนายหน้าจัดการรับเหมามาครั้งละเท่าไหร่ผมไม่สนใจหรอกครับผมได้รับผลประโยชน์ค่าแรงอย่างที่ได้รับอยู่ก็พอใจแล้วเขาเป็นนายทุนเขาก็ควรจะได้มากหน่อยเป็นธรรมเนียมอ๋อมิน่าล่ะตอนที่เราดำริกันครั้งแรกว่าจะเอาคุณเป็นคนนำทางคุณอภพลถึงได้อิดเอื้อนๆดูท่าไม่เต็มใจนักไม่อยากจะให้คุณมากับเราด้วยมันเป็นเพราะเขาขาดผลประโยชน์ที่

0: นักล่าสัตว์ในนักเที่ยวป่าเหล่านั้นเนี่ยมากันเป็นหมู่คณะไม่ใช่เหรอส่วนมากแล้วคุณจะมีโอกาสนำผู้หญิงของคณะเข้าไปเที่ยวตามลำพังได้ยังไงผมไม่เคยคิดจะได้โอกาสเหล่านั้นเลยรู้สึกลำคาญซะอีกแต่มันก็มีหลายอย่างหลายกรณีที่ผมอาจจะต้องไปตามลำพังกับสุภาพสตรีฝ่ายนายจ้างตามลำพังบ่อยๆตาผัวหรือตาพ่อเกิดขี้เกียจเดินจะนอนเฝ้าแคมป์บ้างละลูกสาวหรือเมียอยากจะใช้ฝีมือตนเองล่าตามลำพังโดยให้มีแต่เพียงพรานนำทางและก็ผู้คุ้มกันบ้างละบางทีก็แยกห้างกันขึ้นไปนั่งคนเที่ยวป่าต่างคนต่างมีประจำมือคงไม่อยากจะให้ใครมาแย่งยิงล็อกแล้วผู้หญิงส่วนมากก็มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่เข้าป่าแบบเนี้ยรายไหนก็รายนั้นดูคุณหญิงเองเป็นตัวอย่างก็ได้อ๋อแล้วคุณก็พาไปผมเป็นลูกจ้างเขาตาพ่อไม่หวงหรือว่าตาผัวไม่หึงบ้างหรอกเหรอผมก็ไม่ทราบว่าเขาไว้วางใจผมได้ยังไงบางทีอาจเป็นเพราะเชื่อคุณนำพลที่มากกว่าว่าคงจะไม่เอาคนเลวมาทำงานใหญ่ร่วมกับเขาแล้วอีกอย่างนึงผมก็ไม่เคยแสดงท่าทีอันไม่น่าไว้วางใจในสายตาของนายจ้างเหล่านั้นข้อนี้ฉันเชื่อคุณทำได้สนิทนักดูแต่พี่ใหญ่สิยังไว้ใจให้ฉันขึ้นไปนั่งห้างอยู่กับคุณทั้งคืนได้เลยนี่ยังไงก็เห็นแล้วยังไงล่ะไม่ได้เกี่ยวพาราศีหรือว่าแตะอังก็บ้างเลยเหรออยู่กลางป่า2ต่อ2ได้คิดกันแบบนั้นน่ะและเขาก็ต้องอยู่ในกำมือของคุณเป็นอย่างค่ำในฐานะพรานคุ้มกันโอ้ยมันมีอยู่สารพัดวิธีแหละที่คุณจะหากำไรได้น่ะถ้าผมเป็นนักหากำไรแบบนั้นผมก็คงจะเก็บกำไรจากคุณหญิงให้เห็นแล้วล่ะมันต่างกันนะจ๊ะฉันไม่เคยให้ท่าอะไรคุณนี่มีแต่จะปั้นหน้ายักษ์เข้าใส่คุณก็เลยไม่กล้านะสิคนอื่นเขาก็เหมือนกับคุณหญิงนั่นแหละใครเขาจะมาให้ท่าพลาดป่าอย่างผมก็ไม่แน่นักหรอกฉันเองมาทีก็ยังให้ท่าคุณเหมือนกันนะหล่อนพูดเบาๆแล้วก็ค้อนรับพินหัวเราะอ่อนโยนจูบที่ซอกคอจะเขี้ยวเข็นจับผิดกันไปทำไมนะพูดก็พูดเถอะคุณหญิงเคยไม่มีอะไรปิดล่างแม้แต่ชิ้นเดียวนอนอยู่ตรงหน้าผมแท้ๆไม่มีใครอื่นอยู่เลยสักคนเดียวตอนที่เราหลุดออกมาจากลำธารใต้ถ้ำด้วยกันน่ะยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรสักอย่างรับพินไพรวันใจหนักมากครับในเรื่องแบบนี้ขออย่าได้ระแวงแคลงใจอะไรอีกเลยเอาละจำนอนหล่อนบอกจูบตอบแล้วเอาจมูกเสียดสีไปมากับปลายจมูกของเขาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าคุณกลับไปอยู่หนองน้ำแห้งอีกฉันเห็นจะต้องเหมารายการของคุณตลอดไม่ให้ตาผัวหรือตาพ่อคนไหนหิ้วเอาลูกสาวหรือเมียมาให้พรานและพินคนนี้นำเที่ยวอีกปิดประกาศห้ามขาดเลยไม่ว่าจะให้ราคาแพงสักแค่ไหนจะซื้อเสียเองตกลงด้วยความเต็มใจยิ่งเขาสนองตอบอย่างสุขใจมีเสียงเคลื่อนไหวแผ่วเบาใกล้เข้ามาทางเบื้องหลังรับพินได้ยินก่อนดารินเขาใจหายวาบดันกายหล่อนให้พละห่างออกจากอกแล้วหันขวับมาอย่างตกใจไม่เป็นการบังควรอย่างยิ่งที่จะให้นายจ้างของเขาคนหนึ่งคนใดมาเห็นลักษณะ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ทองเปอร์เซ็นต์ถุงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: 0920-292-7444 0924
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ไอ้ยืมเงินแน
4: ่บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้คันได้ซ่านเอา 20,000 เด้อ
4: บ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวนี
3: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นนั่นนั่นเนี่ยมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
3: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไป
5: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
6: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
5: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
6: กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
5: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
6: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
5: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
6: เอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
5: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้าย
6: เออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

0: อย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะ

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ีแม่คนเก่าเราบ่กินยาบ่สูน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักผมบ่สีมีบ่ใส่โคตรไทยบ้านหน้าบ้านๆแซวเป๊ะๆปากแป๊ะๆ

0: พระคุณ
1: พี่น้องเอ้ยคันได้ยินคำเว้าผมแน่ๆอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียภายนาหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมขื่นล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอแม่นเอาหา
0: ได้หูจักกับบ่
1: มาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในโนไปหวาน
0: หล่อล้ำร
1: อมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ถ่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งห้านครับโคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปะเว้าเวะเวะท่านกลมก่อกลมก่อยขึ้นตั้งนั่งห้านตะหมอบตอบขา
0: วันวันนั่งเว้า
1: หนบมือจอกอ
0: เล่นปาก
1: ย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ้า
0: แฟนโดนตรง
1: กราบเฮือนกราบซ่าน
0: มอบให้แกกัน
1: กราบบ้านกราบซอง
0: เพลงโทรกันเมื่อขอ
1: กราบพี่กราบน้อง
0: จัดให้ถู
1: สู่ผู้สู่คนครับนำพี่นำน้องนำอีพ่ออีแม
0: ่
1: เข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งนะครับหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: ครับสั่งกาแฟไหมครับ
1: ครับผมเอาจากกองครับคุณพรชัย
2: สี่กองครับ
1: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทเอาอย่างแถมครับคุณพี
2: ่น้ำมันเขียวแถมครับ
1: แถมเป็นน้ำมันเขียวเนาะครับเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม
1: ที่อยู่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะพี่นะคุณพรชัยวรรณพัฒน์นะครับ
2: ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้ครับ
2: ครับผม
1: ครับสุขภาพแข็งแรงครับพี่ฝนตกบ่ทางอำนาจอ่ะ
2: เมื่อนี้บ่ตกครับเมื่อวานนี่ตกอยู
1: ่ว้ายทางอุดรมันเป็นฝ่าหัวแต่เมื่อคืนเนี่ยโอเคครับไอ้ครับขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันสันตัวไทยเฮา0902927444ครับเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายเว้าจากันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444 0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานนะครับพี่น้องเนาะอาส่งแรงใจกันมากกันละกันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอะพ่อกันใหม่ๆเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันยืดเปิดภูมิใหม่ควมเว้าเพิ่นแห่งหลายส่งแรงใจกันซะก่อนเถาะโดยสารฮักโดยสารใจส่งแรงจิตเติมแรงใจหากันครับ

ลานางเอ้ยสิบลำใหม่เศร้าลำใหม่คนิ่งนำแต่ใหม่ดูสิบหมื่นสู่เศร้าหมื่นสู่คนิ่งเจ้าเมนผู้เดียวตาใส่ไอกระบอสิงตาขัวไอกระบอเหลียวเที่ยวเบิ่งสาวใหม่ในหัวใจของบักอายมีแต่น้องหม่อมพนางนี่แล้วนางเอ้ยนางเอ้ยเฝ้ามองเฝ้าแยงฮักปานแต่งแพงปานดวงตาตั้งแต่

0: อขับรถส่งนักเรียนทุกวันแต่ว่ามื้อนี้คือสิขับส่งบ่ได้ดอกล่ะฝนมันตกฝนมันตกว่าซั่นเอ้าบ่ได้ขับรถยนต์ที่ส่งนักเรียนบ่ขับ3ล้อเครื่องหลังค่ากะหัวเพิ่นว่าเอ้ยจะเป็นคักแน่ขอบคุณนะครับคุณพ่อนะครับทั้งพ้นสูงชัยว่านครับเอากาแฟ2กล่อง600บาทหลานก็จักสิได้ไปโรงเรียนบ่ได้ไปดอกนุ่มบ่ไหวเบิ่งอยู่ฝนตกคักแน่ขอฟังเพลงดาวตกบ้านน้องของสายันนะครับส่วนคุณพ่อนะครับทั้งนนสังครับอีพ่อว่าได้ของละเด้อบ่าวบอยขอฟังเพลงดอกจันทร์ประหันใจว่าซั่นสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เป็นหน้าใหม่ซะนึงว่า
0: ครับผมสวัสดีครับแม่ดม
1: อันเชื่อมนอนไว้แม่อีกแน่สองขวดเอา
0: จ้า
1: เอาเย็นเด้อเอาเย็นเด้อเอาคู่นึง
0: ได้ครับได้ครับนวดเย็นสอง
1: จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับแม่สุขภาพแข็งแรงแก้มแดงอ่องต่องครับ
1: จ้าสาธุสาธุ
0: ครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกๆแรงใจครับที่อยู่น้ำกันตรงนี้คิดอยากนำผู้ไปโรงเรียนคิดอยากนำผู้ไปเฮ็ดงานล่ะครับฝนตกจังสีคันผู้มีรถยนต์ก็ไข่อยู่ดอกนะคันผู้ขี่มอเตอร์ไซค์คันผู้นั่งรถสองแถวแล้วก็โอ้ยอีแม่เอ้ยน่า
2: เป็นหัวใจ
0: เปียกจืนสมัยบ่าวบ่อยนี่ผมเฮ็ดจังสีเด้คันมือใดฝนตกนี่เนาะผมสิพับสุดนักเรียนพับเกือบพับถุงเท้านี่ใส่
2: น้องนาง
0: กระเป๋าไปเลยแล้วก็เอาถุงพลาสติกมัดหัวนะครับไว
2: ้มองเป้าว่า
0: บาดที่นี่กะสิใส่สุดธรรมดาไปเปลี่ยนอยู่หน้าโรงเรียนพุ่นล่ะ
2: ส่งใจผ่าน
0: รีดซะก่อนล่ะค่อยพับไปเนาะแม่เนาะผู้ใส่มันก็ง่ายอยู่ดอกบ่าวบ่อยเอ้ยผู้หญิงนี่แหละมันยากหลายจักเปียกจักจื้นจักจื้นจื้อโอ้สุยางสุเนียว
2: ผู้สาวมอปลา
0: 0902927444
2: เกียรติอาย
0: เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดี
2: นวลน้อง
0: กับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เด้อนะครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดก็ส่งกำลังแรงจิตเติมกำลังแรงใจให้ส่งกำลังแรงใจหาบักหลาก่อนคำกันน้ำแน่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับไปต่อตัวดาวตกบ้านน้องพี่เป้าสายันสัญญาตามด้วยดอกจานประหันใจมนแคนแก่นคูณ2ผลงานเพลงในช่วงนี้ครับ

0: วัสดีครับคุณแม่ดวงฤทัยครับ
1: ค่ะลูกอันเอาอันยานวดให้แม่คู่น
0: ึงเอายานวดคู่นึงสูตรร้อนกับเย็นบ่ครับหรือเอาร้อนเบิดคือเก่า
1: เอาอันร้อนกับเย็น
0: ร้อน1เย็น1กระปุกนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: 300บาท300บาท
1: จ้าจ้า
0: แนวอื่นบ่ท่านเอาเนาะบ่ท่านเบิดเนาะ
1: จ้า
0: จ้าจ้าเอาขอบคุณครับแม่ฝนตกน้ำมูบ่ทางห้วยเมฆกาฬสินธุ์น่ะ
1: โอ้ยตกบ่อยู่จักเทียมมอแม่ๆๆๆอยู่น
0: ี่
1: ไปงาน
0: ใหม่อ่ะอันนั้นมอแม่ๆๆอันนี้มันหวยว่ามันฝ่าหัวพุ่นนี่แม่ฝ่
1: าหัวมื้อคืนแต่ว่ายามมื้อเว้นนี่จังซี่แล้ว
0: กินดอกกินเนาะไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ยากเนาะแม่เนาะจ้าเอาขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
1: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อครับ0902927444บ้านก้อนคำบ้านสมุนไพรก้อนคำมีสินค้าอย่างแน่นุ่มบอยไปฟังพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเซนเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก้อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอย ดูแลผิวไฮแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ครับแม่บ้าบ่อยครับ
1: แม่แคมนี่น่ะ
0: ครับแม่แคมครับ
1: แม่แคมสารคาม
0: ครับผม
1: แม่อยากได้กาแฟสัก2กล่องแม
0: ่กาแฟ2กล่องแม่แคมอยู่ว่าผุยที่อยู่เดิมนี่เนาะ
1: จ้าจ้า
0: จ้า
1: เวลาพ่อได้บอกพ่อได้บอกเนาะมีข้อมูลเหรอเนาะ
0: มีข้อมูลแล้วครับแม่แคมครับ
1: แม่เอา2กล่องเด้อ
0: จ้า2กล่อง600บาทนะครับคุณแม่นะ
1: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสุขภาพแข็งแรงครับ
1: มื้อไหนสิฮอดล่ะมื้อไหนสิฮอดล่ะ
0: มื้ออื่นก็ฮอดอีแม่ล่ะครับมื้ออื่นก็ฮอดอีแม
1: ่แม่สิได้อยู่บ้านทาสนอกแม่สิได้อยู่บ้านทาม
0: ื้ออื่นก็ฮอดล่ะครับแม
1: ่ได้จ้าสิแม่สิรอมื้ออื่นเด
0: ้
1: อ
0: ได้ครับแม่ขอบคุณครับอ
1: ยู่บ้านสาวสิบ่ไปทางสิบ่ไปทางใดนะ
0: ได้ครับแม่ครับได้ครับ
1: จ้าจ้าแม่เอาหลายเที่ยวละนี่ดีกาแฟดีดีป่ะ
0: โอ้ยดียนบ่แม่กินแล้วไข่แน่ยนบ่
1: แน่แล้วบางกินแล้วแข็งแรงเบาเนี่ยเบาโตดีดี
0: โอ้ครับแม่ครับ
1: เพราะเขาเขากับว่าเจ็บว่าหนังดีดีดีวะ
0: อืมครับอีแม
1: ่ท่านเป็นบำรุงกระดูกเป็นบ่
0: แม่นครับผม
1: ดาราแม่ตะกี้แม่เป็นหัวเขาเจ็บแม่ตอนนี้แม่เศร้าเจ็บเลยไหมอื
0: มเขารันกดกดแกะกับว่าเจ็บคือเก่าแล้วเนาะแม่เนาะ
1: ได้แม่ก็ได้อยากกินตอนเนี้ยตอนนี้เอาสองฟังก็ได้แม่เงินบ่หลายตอนเนี้ย
0: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้เด้อ
1: ตอนไหนแม่เงินหลายแม่ทั้งเสียอ่อนชี้กล้อง
0: จ้าแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับแม่แคมครับ
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับครับ
3: เออครับ
0: ครับพ่อว่าจังไดเน
3: าะโอ้ยเจ้าก็ชอบเฮ้ยชอบขอบคุณเงินยาสนองโอ้เจ้าหรือจะไ
0: รโอ้เป็นยังไงอีเบิร์นเป็นยังไง
3: ได้เงินแล้วดีสร้างอีจักมีกองถือไว้ดีมันดีครับลูก
0: ครับพ่อเดี๋ยวอีกสี่กองที่ครับพ่อ
3: จะเลยว่าบ้านในเงินอย
0: ู
3: ่เอามูฟน้ำกันจะหาคนว่าโอ้ยมันสนอง
0: คร
3: ับเล่นโทษด้านดีหาคนมาเที่ยนนี่เนาะ
0: ครับพ่อ
3: ฟังเส้นโย้ยมันนั่นไหม
0: ครับผม
3: มีมันยางได้โอ้ย
0: อ
3: ้าวจบมึงก็ยกจะชิบเปลี่ยนเลยเนาะถ้ากี่ยางว่าได้ไหม
0: ครับผม
3: ยางกับพ่อไปใช้บ้านนี่ว่าต้องดึกเสียสอนป่าคุณเลยเนาะ
0: จุ่มือนี่ที่สว่างไรที
3: ่เออสว่างลุกขึ้นมากกับยางโอ้ยชาวบ้านชาวบ้านถึงก็ขอบคุณแล้วได้เงินเพื่อนสั่งอยู
0: ่โอ้ของอีพ่อเป็นยากระใสเส้นเลยเนาะที่อีพ่อสั่ง
3: เออกระใสเส้นแล้ว
0: โอ้ครับอีพ่อครับ
3: กระใสเส้นยากกว่าเดินข้ออะไรอย่างมุ่งเน
0: ี่
3: ยแยกไปแยกมาแยกบ่ได้บาทเนี่ยแยกไปใส่มาใส่โมกเจ้ากินน้ำโมกเงาดันใส่ร้องมันจะคนกินสองเท่ากับสี่เบิร์ดแล้วเนาะม
0: ัน
3: สามสิบมันสามสิบแคปซูลมันบอก
0: ครับแมนครับพ่อครับ
3: เออนั่นแหละกินไปแล้วมันหลายห้าเมื่อเลยเนาะ
0: ครับพ่อ
3: สองห้าเป็นสิบ
0: ใ
3: ส่เพิ่มกินน้ำเนี่ยเหลืออยู่ประมาณสักว่าเพราะฉันสิบเมตรนี่ละ
0: อืมครับพี่พ่อ
3: ท่อฟังท่อให้ท่อละฟองละฟองอะไรนั่นแล้วสิเนี่ย
0: ได้ครับพ่อครับอีพ่อหลายๆได้พ่อหารเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้ออีพ่อขอบคุณที่
3: ครับครับครับ
0: โอ้ย
3: เช่นกับฟังดี
0: ครับผม
3: ฟังเช่นฟังอย่างโอ้ยบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดี
0: ครับพ่อ
3: ครับครับครับ
0: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับผม
4: อันของอังคณาที่ว่าสร้างหมดก่อนกาแฟย่ายหมดแล้วว่าสิสร้างขอสร้างอีกก็จําจ้า
0: ได้
4: คนกินดี
0: ครับ
4: สําหรับคนกินดีเพิ่นว่าเพิ่นเซาปวดเซาเมีย
0: อือ
4: สําหรับคนกินคือ
0: ครับผม
4: อันเจ้าก้อนนั้นสร้างไป4กองก็ได้ข้าวเหลียงดอกสร้างมื้อนี้มื้อนก็ได้รับรวดเร็วท่านใจอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด
0: ้
4: อ
0: ได้ครับได้รอบนี้ก็เอา4กองเหมือนเดิมเนาะ
4: แม่รอบเนี่ยจะได้รับเนี่ยเท่าไหร
5: ่4กล่องคือเก่า
0: สี่กล่องคือเก่าเอาอีหยังแถมแม่เป็นน้ำมันนวดเย็นคือเก่าบอก
4: มันมีของแถมมีหยังไงคะ
0: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดครับเลือกได้1อย่าง
4: ผ้าขนหนูนั่นใหญ่บ
0: ่ใหญ่ครับเป็นผ้าขนหนูใส่มาตรฐานแล้วครับ
4: โอ้ทองอยากขอแก้วกาแฟให้ยายล่ะให้เรามาส่งกาแฟเล่า
0: เป็นแก้วกาแฟเนา
4: ค่ะค่ะแต่เอาแบบเก่าแล้วจ้ะเด้อเพิ่นว่าเพิ่นกินดีหลายเพิ่นติดใจหมดแล้ว
0: โอ้ยดีใจครับได้เดี๋ยวผมจะรีบจัด
4: สุขภาพเพิ่นก็ดีขึ้นคนเก่ากินข้าวได้นอนหลับ
0: อีแม่หยังก่ออีแม่เฮาน่ะซื้อเล่นแล้วซื้อแม่หยังก่ออ
4: ันยายเขียนเฮาแม่บอกเพิ่นแหน่ให้มันสบายดีซ่าน
0: แม่เ
4: ดียว
0: ๆ
4: ก็พูด
5: เว้าน
0: ี่นะอ่ะแล้วถ้าแม่เขียน
5: จ้า
0: เป็ดยังได้เป็ดยังได้กินกาแฟก่อนค่ําแล้วเว้าสู่ฟังในเปียง
5: ต้องมีแห้งเนาะสบายปวดแม่ก็บ่ปวดปวดแม่ก็เซาปวดหม่องใดเอาอย่าท่าก็เซา
0: อืมน่ะมันนวดกับไข่แม่นบ่ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆแม่เทียนสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุมันควรยืนได้อีกเด้อย่าเดี๋ยวรอบนี้ลูกแถมแก้วกาแฟไปให้แม่เด้อเป็นแก้วนะย่างดีเลยครับผม
5: เอาย่ามองเป็นอย่าง
4: เจ้ากาแฟบอกผู้เจ้ายามองยามองเจ้าคือย่าง
0: ได้เอาน้ำมันนวดก็ได้ครับแล้วแต่แม่ครับ
4: เจ้าเจ้ายังเอาจะเอาน้ำมันนวดตอบบอก
5: จ้า
0: เอาเป็นน้ำมันนวดเย็นคือเก่าเนาะสูตรเย็น
4: ที่เขาใส่น้ำมันนวดจะได้บาทมีคนมานวดใส่มองไหนก็เศร้าคนวาน
0: ได้ครับเดี๋ยวแถมน้ำมันนวด
4: กาแฟบ่แก้วกาแฟบ่เอาแล้วจะได้แก้วบางอัน
0: น้ำมันนวด
4: เข้าไปอย่างเราแก้วไม่เพิ่นเพิ่นสนองน้ำมันนวด
0: ได้ครับพี่ตามใจเพิ่นนั่นละเนาะได้ครับเดี๋ยวผมจะ
4: แม่นแม่น
0: จ้าจ้าขอบค
4: ุ
0: ณอ
4: ายุ90กว่าแล้วเด้เพิ่นว่าเพิ่นกินเพิ่น95แล้ว
0: กินแล้วก็บ่หัวใจสั่นบ่หยังเนาะพี่เนาะนอนหลับปกติ
4: ได้อยู่เนาะโอ้ยเพิ่นว่าดีหลายตั้งแต่กี้บ่อยากลุกบ่อยากนั่นปวดเจ็บคิ้งปวดโตเมียหลาย
0: อัน
4: บัดนี้เพิ่นว่ามากินอันนี้แล้วเพิ่นว่าเพิ่นมีกําลังเฮือดเพิ่นว่าตะวางใจเฮือดอยู่ตะวางลูกยามบ่ได้เพิ่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงแ
0: หน่อ๋อครับเอาว่าตั้งแต่ร่างกายเพิ่นดีกินข้าวแซ่บนอนหลับเพิ่นก็สิค่อย
4: ไข้เป็นบ่ปวดบ่เจ็บใส่นั่งเอ้อซั่นเป็นหยังบุญหยังวาสนาซ่านได้ยินเสียงพระเจ้าบอกให้มากินกาแฟรุ่นนี้ว่าซั่น
0: สาก
4: ินแล้วแม่ก็ซั่นมันกินข้าวแซ่บนอนหลับซะตะกี้แม่ระบบเป็นจังซี่ปวดไส้ก็เศร้าเบาแวงแวงคือจังบ่เป็นหยังตะวางลูกยางบ่ได้แม
0: ่โอ้ยเอ้ยให้ได้บุญหลายๆเด้อเอ้ยเด้อเฮ็ดบุญน้ําพอน้ําแม่เด้อจ้า
4: จ้าจ้าจ้าถูก
0: จ้า
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: แม
5: ่จ้าลูกมื้อใดมื้อใดสิได้ลูกเพื่อนเขาให้ถามเพื่อนเขาเอามาน้ําแม่อีก2กล่อง
0: ขอพรุ่งนี้ครับแม่พรุ่งนี้ได้ครับ
5: พรุ่งนี้บ่บอยแม่สิให้ฟังแม่เป็นกระดูกทับเส้นนะ
0: ครับผม
5: อันเต็มวันที่17นั่นแหละบอย7ปี
0: ครับแม่
5: 8ปีนี่แม่กินอันนี้มาแม่วางจักรยานวางอะไรได้แหละลูกเพราะว่าเดินไปได้หลัก2หลักกิโลได้เดินกลับเพิ่นกลับไปกลับมาลูก
0: แม่กินกาแฟก้อนคํานี่นะ
5: อ๋อ
0: ครับแม
5: ่แม่ยังว่าอู้ดีแล้วก็บอกพวกบอกให้ว่าพูดให้เพื่อนฟังนะลูกกับเพิ่นนั่นก็ให้สร้างคุณสร้างที่แม่สร้างบ่อยๆน่ะสั่งให้เพื่อนเขานําลูกเขากับเข้ากันคนละกล่องก็ยังมาสั่งนะลูก
0: โอ้ขอบพระคุณแม่มาก
5: หมอจนบอกว่าป้าตะออมีดินกี่ไร่เขาบอกเอ้าคุณหมอคือถามเอ้าป้าถ้าป้าผ่าป้าก็ขายแล้วก็ซื้อรถเข็นเขาว่าแล้วแม่ก็มากินอันนี้แม่ป่วยได้เลยนะจักรยานแต่ก่อนแม่จะเอาจักรยานเป็นแหงลูกแม่ไปไหนแม่จะเอาจักรยานไปด้วย
0: ครับแม่ครับ
5: ไม่เดินไม่ได้มันปวดปวดมากๆเลยปวดจนร้องไห้ลูก
0: ครับ
5: วันนี้แม่มากินนี่หมด3กล่องกล่องที่4ก็เหลือกี่เนี่ยแม่ก็เลยปล่อยจักรยานได้ไปไหนมาไหนเดินได้2หลักกิโล3หลักกิโลเนี่ยได้ลูก
0: โอ้ดีใจจังเลยครับ
5: แม่ก็ยังว่าแม่พูดให้เพื่อนเขาฟังแม่เขาก็เออคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีเขาเห็นแม่ตะก่อนเขาเห็นแม่ไปไหนไม่ได้แม่เวลามันปวดมาแม่จะร้องไห้น้ําตาไหลเพื่อนเขามาโอ้ปวดจริงๆเด้อยายโอ้ปวดทีนี้เห็นยายแข็งแรงเห็นแม่แข็งแรงเขาเดินไปนั่นเขาก็ถามว่ากินอะไรแม่ก็บอกว่ากินนั้นกาแฟนี่แล้วอ่ะเขาเพราะนั้นก็สั่งให้หน่อยพวกนี้ก็สั่งที่แม่สั่งบ่อยๆนะเพื่อนเขาเข้ากันคนละกล่องละกล่องก็สั่งนะลูก
0: ครับแม่และไทยครับ
5: จ้าจ้าลูกโอ้ดีลูกดี
0: ขอบคุณแม่มากนะครับ
5: เห็นแม่สั่งบ่อยๆสั่งให้เพื่อนด้วยนะลูก
0: ใช่แม่และไทยสั่งบ่อยมากครับบางที2วัน3วันสั่งทีละ4กล่อง4
5: นั่นแหละเพื่อนแม่ไปพูดเขาเห็นแม่เดินได้นะลูกเขาเห็นแม่เดินแข็งแรงแต่ก่อนแม่เดินไม่ได้แม่เดินนี่แม่ก็จะเอาจักรยานเป็นไปด้วยกันเนี่ยกับจักรยานน่ะลูกเดี๋ยวนี้แม่ปล่อยแล้วแม่เดินไปนาไปไหนได้2 3หลักกิโลแล้วไปกลับนะลูกไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่ได้กลับมาเดินมา
0: ค่ะแม่ขอบพระคุณ
5: ดีดีจ้าลูกเอ้ยขายดีๆนะลูกเด้อคุณป้าคุณเจ้าคุ้มครองลูกเฮงๆลูก
0: ค่ะแม่ก็ให้แข็งแรงกลับมา
5: ครับลูกครับครับครับครับลูกครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
6: ดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
7: มันนั้นว่าเจียวว่าแม่ว่าเจียวว่าสร้างอันแม่เอามากินเราโดนแม่โดนไข่ยังว่า
6: โอ้ไข่จังไงแม
7: ่ยางน้ำเย็นก็ได้ซับไม่กันเท่าได้ไฟฟ้าไปกันเท่า
6: เห็นบอก่อนค่ำคอฟฟี่เฮานี่เนาะแม่เนาะ
7: จ้าจ้า
6: อืมแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นยังไงแม่แต่ก่อนก่อนสิกินกาแฟก่อนค่ำนี่เว้าสู่พี่น้องฟังนี
7: ่แต่ก่อนมันยางว่าได้มันขัดในหัวเข่าบาดนี่ไปก็ได้ซักไม่ทันเท่าไปนางน้ำเฮียนก็ได
6: ้นั่นแล้วน้ำมันไขคอเฮาเบิดเออ
7: บาดนี่ว่าเขาพอดีไม่กินเบิดสอมฮ้อนคือจังบ่บ่ขัดยางไปน้ำเฮ
6: ีย
7: น
6: ห่วยห่วยห่วยห่วยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเบิดสองห่อหนึ่งตีเดียวนี่ไข่เห็นได้ได้ถิ่มไม่กันเท่านั่นน่ะ
7: กินสองห่อแล้ว
6: กาแฟก่อนค่ำเนี่ยอีแม่อายุจักปีแล้วอีแม่อายุจักปีแล้วปีนี้
7: แต่ว่าแม่กินตื่นถึงว่าแม่กินโดนเรื่อยจนท้องว่างกินโดน
6: แม่นครับแม่กินเนี่ยมือเศร้าน่ะถูกต้องแล้วบัดที่นี่บัดที่นี่อีแม่นี่อายุจักปีแล้วปีนี
7: ้อัน74
6: 74ป๊าดแล้วอีแม่เป็นเข้าอุจุอาจะที่ว่า

0: ินว่าได้ว่างสี่ขาได้บาดนี
1: ่
0: แต่ว่าหังบ่ได
1: ้ครับแม่
0: ย่างไปมันจะคัดจะปวดอยู่เพิ่นว่ากระดูกทับเส้นหมอว่าน่ะ
1: ครับผม
0: บาดนี่ว่าจะสิกินอีหยังนกก็ย่างคัดแท้ซั่น
1: ครับแม
0: ่ปวดมากล่ะนี่ได้ไปฉีดยาเด้อ
1: ครับแม
0: ่ไปฉีดยาอนามัยบาดนี่แต่ผัดแม่ไม่กินมันจะซ้ำมากเมื่อวันที่30
1: ครับแม
0: ่มันก็ได้ไปกินยาจักเทีย
1: มากินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็เลยส่งไข่แน่จังสิบ่ครับคุณแม่
0: เอาไม่กินด้วยสวยค่อยดึงเบาไปเรื่อยบาด
1: โอ้
0: เอาน้ำยาน้ำเทียมาถือดื่มใหม่เลยยางน้ำเทียนก็ไป
1: เออเฮาสิฮู้ภายในร่างกายเฮาเนาะแม่เนาะว่าร่างกายเฮาไหวบ่คันร่างกายเฮาบ่ไหวนี่เฮาสิบ่กล้าทิ่มไม้คันเท้าเด้เนาะซ้ําใดซ้ํานึงเน
0: า
1: ะ
0: จ้ะๆ
1: นั่นล่ะ
0: อุ้ยนี่ย่างเข้าไปฮอดปุ๊บไปปงไว้ข้างมันนอนพุ่นแต่ว่าแม่นี่คันแม่นแม่ฮอดจะเป็นบ่เป็นหลายปีแม่จะไข้กว่านี้เด้อซ้ําเ
1: บิ่งอันนี้คันขนาดเป็นมาหลายปี
0: มาโลนปีแล้วเนาะ
1: ครับแม่เอาสิให้แม่น่ะคันกินถือให้แม่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะแม่นะอันนี้เป็นห่วงครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่
0: เนี่ยเราจะว่ากันคันเงินเดือนออกก็ได้กินเด้อมื้ออันนี้ก็เงินเดือนออกก็ได้ซ้ําได
1: ้เออแล้วลูกเต้าเขาหายบ่ลูกเต้าเขาหายบ่ได้เสี่ยงอยู่เสี่ยงกินบ
0: ่บ
1: ่ดูแลสุขภาพด้วยการกินกาแฟสมุนไพรก่อนค่ําคอฟฟี่แล้วตอนนี้ได้ว่างไม่เท่าแล้วเนาะแม่เนาะ
0: จ้ะ
1: ๆอันนี้แม่หยังครับ
0: แม่สอน
1: เอาเป็นหยังคืออยากเว้าสู่พี่น้องฟังเอาเว้าสู่ฟังแน่ว่าเป็นหยัง
0: เว้าพี่น้องฟังว่าคันผู้ใดเป็นคือแม่นี่มันให้กินบ่เด้ออย่าไปหาอยากกินเอาอื่นแม่เอาไม่กินไข่นะแม่กินเอาอื่นบ่ไข
1: ่โอ้
0: แม่เอาดีบ่ไข่
1: ครับกิน
0: บ่เข้ากันบ่เข้าหมอทั้งวันน้ํามันไปคอแสง
1: ครับแม่
0: ไปหาหมอฉีดยาแค่นี้หมอว่าโอ้พอเข้าห้างเด้อตัวว่าซั่นหมอช่วง
1: นั่นล่ะครับแม่เพราะว่าหยังเพราะว่าคันเฮาอายุเกิน40ปีขึ้นไปนี่คอลลาเจนมันจะผลิตน้อยลงแต่ว่ามันย่อยสลายทั่วเก่าก็เลยแนะนําอีแม่ว่าให้กินกาแฟก่อนค่ําคอฟฟี่ผสมคอลลาเจนนั่นเด้ถูกใจบ่อีแม่
0: ถูกใจแล้วบาดนี้ท่านคนว่าเอาเจ้าคือกล้ากินมันมีกาแฟผสมตัวว่าซั่นบักว่า
1: ละคนอ๋อมันเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ํามั้ยครับแม่
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 384

0: าย
1: โอ้ครับอีเมย์อีเมย์กินต่อเนื่องเด้อมันกำลังไข้มันกำลังฟื้นฟูร่างกายเฮาอีเมย
0: ์ดีค่ะ
1: ขอบคุณอีเมย์ได้ครับเด
2: ้อสเสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ไอ้ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444

0: 0902-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
2: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ไปรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย

0: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ครับ
1: นุ่มบอยแม่แม่สิบอกให้ลูกชายแม่ฟังอันแม่ว่าอันสองสองฝรั่งแม่ก็สุดยอดแล้วป่านสาวสำน้อยดีล่ะลูกชาย
0: ครับแม
1: ่ป่านนี้แต่ว่าอันฝรั่งที่สามแม่ให้พ่อเป็นหมดอยู่นะ
0: ครับผม
1: ป้าลุงบอยสมาดีให้ดีค่ะโอ้ยเขาหน้าสีพ่อกันแต่โดนๆคนนั้นลูกชายล่ะเนาะเอาอีกเรื่องลุงบอยแม่ว่าจะย่องเลยลูกแม่ว่าควบเป็นจริง
0: ครับ
1: ขนาดหกสิบกว่านี่แม่ว่าเอากูคือลูกขึ้นมากกูคือแบบไปกินยากระใสเสร็จแล้วแห้งหนิงค่ะลูกชาย
0: ครับแม่ครับ
1: นี่ลุงบอยโอ้ยเงินผู้เฒ่าแม่จุดฟาดมันตุนไว้ตุนไว้เดี๋ยวนี้น้องแม่นี่สองกองครัวแม่จุดตุนไว้ตุนไว้เลย
0: ได้ย้อนได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยได้ย้อนได้ย้อนลูกชายล่ะบ่เสียดายชีวิตดอกที่มีลูกไส้แม่ว่าสิขอเพื่อนมันสายแม่ข้าเจ้าขอแล้วแม่ฟังข้ายืนแม่ขอเอาผัวไปขึ้นงานคือเก่าเด้อลูกไส้ลาเด
0: ้
1: อ
0: ได้ค่ะแม่ครับได้ครับ
1: เอาครับผมขอบคุณขอบใจรายละเอียดสำคัญแม่เด้อลูกไส้ลาเด้อครับผม
0: ครับแม่โทรมาได้ตลอด
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับลูกไส้ลา
0: สวัสดีครับบ้านสุนทรก้อนคำครับ
2: ครับบอย
0: ครับผม
2: เอาวันกาแฟให้แม่เด้อ4กอง
0: กาแฟ4กองเนาะครับแม่หมอนเน
2: าะจ้า
0: แม่เอาหยังแถมครับ
2: เอาอันผ้าถุง
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมผ้าถุง
2: ผ้าถุงสวยใหญ่เด้อบอยเอ้ย
0: ได้ครับได้ครับแม
2: ่ครับผู้จัดยุตเนาะข้อมูลอยู่หันก็มี
0: มีครับแม่หมอนเด็ดแพง
2: จ้าจ้า
0: ตาแม่เดี๋ยวลูกชาย
2: ก็ว่าหันก็เอาเด้ว่าหันเก่าซีกล้องผุนเอบอย
0: แมนครับพี่แมน
2: อันแต่ว่าแมนอันได้ซื้อได้น้ำบันหงท่องอ่ะแม
0: ่โ
2: อ้บันนี้หงท่องสร้างเราเลยบอกให้เขาเอามาหนีทั้งว่าแมนซื้อแม่เด
0: ้เออจ้าจ้า
2: เอาเสียมาให้ตัวน้อยน้อย
0: ครับผมเสียเสียมันเป็นเสียพี่ใส่พี่ใส่แม่แม่มีใส่เดียว
2: พี
0: ่
2: แม่ใส่กับว่าใดแม่อ้วนเนาะ
0: พี่แม่อ้วนหลายทีป้าแต่เก่ามันบ่ปั่นใดก็ใส่ได้อยู่แล้วมันพี่ใส่อยู
2: ่เออเอาเอาบัดนี้เอาปลาทุ้งเด้องวดก้อนก็เอาเสียได้เสียกับได้ผ่าแพ้แล้ว
0: ครับผมครับผม
2: จ้ามื้อใดสิฮอดเนี่ย
0: ลูกทรงออกให้มื้อนี้ช่างเร็วกะฮอดมื้ออื่นยังซ่ากะบ่เกินมื้อฮื้อได้ครับแม่เด้ออือ
2: เพิ่นนั่นมาบอกแม
0: ่ครับ
2: แม่สั่งให้
0: อือจ้ะ
2: โอ้แม่เศร้าเพิ่นก็เลยอันพากันมาถามมึนอยู
0: ่นั่นแหละอีแม่ไข้แม่นบ่ครับ
2: แม่นขาแม่นั่นไปหาหมอเขาว่ากระดูกร้าว
0: อือ
2: ยังบ่ได
0: ้ครับแม
2: ่หัวเข่าดันก็แก๊กก็แก๊กเขากับไปสูบหน้าหมอให้แม่อยู่หัวเข่านั่นน่ะ
0: เออ
2: เฮ็ดก็บ่เศร้า
0: ครับแม
2: ่แม่ก็เลยมากินกาแฟ2ซองแม่ลูกย่างได้เลยแม
0: ่กินกาแฟก่อนครับ2กองลูกย่างได
2: ้แม่2ซอง
0: เอามาสั่งว่าสิอีแม่
2: บ่เป็นกองเดี๋ยวนี
0: ้ป้าทู่มาสั่งว่าแท้เอาบ่ให้เงิดคัก
2: แท้จังว่าผู้ใดเพิ่นก็เงิดแม่ได้ไปเสียหญ้าปูบักพริกได้แล้ว
0: อือตะกอนนี่ก็คือนักเลยมันบ่แม่หมายถึงว่าไปไสมาไสบ่ได้เลย
2: โอ้ยแต่ก่อนนี่นอนอยู่เตียงเลยแม่บ่ได้ไปไสไปก็บ่ได
0: ้ช่วยมาสั่งว่าแท้แม่หมอนโอ้ยดีใจ
2: นั่น
0: แม่ครับแม่
2: แม่ก็เลยตัดสินใจเอามากินเบิ้งเที่ยแรกเอากล้องเดี๋ยวมาล่องเบิ้งนะ
0: ครับแม่คือเห็นผลตั้งแต่2ซองแรกหรือมันบ่หมายถึงว่า
2: ไม่เห็นผล2ซองแรกเลยแล้ว
0: แม่เป็นม
2: ายางได้
0: แม่เป็นมาหลายปีบ่ก่อนจะกินกาแฟก่อนครับน่ะไอ้เขาก็แก๊กๆ
2: แม่เป็นมาได้3เดือน
0: เป็นมาได้3เดือนแล้วไปปัวหลายหมองแล้วบ่ไข้หยังสิบ่ครับ
2: โอ้ยหลายหมองแล้วไปกินยาน้ําหมอว่ากระดูกร้าวก็ไปฉีดยากินได้ก็น้ำมันปวดแม่บัดมากินตัวนี้แล้วเศร้าปวดเลยแม่ตัวก็ย่างได
0: ้โอ้ยดีใจครับอีแม่เอา
2: จังได้ก็มาถาม
0: ครับ
2: วันนี้คู่อ้อยก็เลยถามแม่เพิ่นเป็นเนาะ
0: ครับผม
2: เมื่อวานเนี่ยก็เลยบอกคู่อ้อยให้โทรไปหาโรดไปหาเหล้าดอกเอาโรดดอก
0: ครับอีแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเด
2: ้อ
0: จ้าขอบคุณอีแม่ที่ไป
2: ประกาศมาสร้างอีกลากับเลโซ
0: จ้าแม่จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆด้วยครับเด้อ
2: จ้าจ้า
0: จ้าแม่หมอนขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับ
2: จ้าที่สานละ
0: จ้าคุณแม่เพ็ญศรีครับ
3: จ้าแม่สั่งกาแฟนะจ้า
0: ได้ครับแม่อีแม่เอาจะกอง
3: แล้ว4กล่อง
4: 4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
3: เอาผักขนหนูจ้า
4: เอาผักขนหนูเนาะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
3: แม่อันแม่ว่าสิเว้าสู่ฟัง
4: ว่าจังได
3: อันน้ำตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอกับลิวิศวะบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
4: จ้า
3: น้ำเบาหวานแม่น้ำตาลสะสมแม่นั่นน่ะมันเจ็บแม่ธรรมดามันสีผุนแม่ลูกแม่ก็เลยอยากบอกสู่ฟังแม่ดีใจว่าสันอย่างยังว่าเนาะ
4: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม
3: ่แม่นมันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนวายโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
4: คือแต่ก่อนน่ะนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่มั้ยแม่
3: จ้าๆ
4: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ําแล้วก็คือโอ้มันลงภูมิใจเนาะแม่เนาะ
3: แม่นแม่ดีใจว่าสันเนี่ยว่าหมอว่าจ้าจ้า
4: เออดีใจดีใจขอบคุณหลายๆอี
3: เมกดีใจโอ้แม่อยากเว้าสู่ฟังนี่สนอก
4: อีเมกกินต่อเนื่องได้ครับแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ําตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮาแข็งแรงปกติจังซี่แม่ครับแม่
3: จ้าๆๆ
4: กินดีกินไข่แล้วอีแม่กินต่อเนื่องเด
3: ้
4: อ
3: แม่กินต่อเลยแม่สร้างรอจะหมดนี่แม่ก็สร้างไว้นี่ล่ะแม่ย่างมันหมดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
4: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่4 500กล่องใกล้สิเบิดแล้วจักหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
3: ่จ้าๆแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปว่าคือบ่ม่วนแท
4: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ําเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
3: จ้าๆขอบคุณค่ะ
4: แล้วเนาะมันกับแม่ก่อนค่ํามั่นใจแล้วเนาะ
3: แม่ดีใจก็ยังว่าบ่มีก็สิหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่วะ
4: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: แม่บอยแม่บอยนี่วะ
6: ครับแม่สังว่านบ่บ่อยครับ
5: จ้าๆเดี๋ยวแม่สิเว้าให้ฟังลูก
6: ครับแม
5: ่คือแม่ไปหาหมอเนาะที่แล้วแม่เขาตรวจบาดไตแม่บ่ดีบาดแม่ไม่กินกาแฟเจ้านี
6: ่ครับ
5: ดีบ่บาดบ่เป็นหยัง
6: โอ้สิดีใจแท้วันนี
5: ้มาแม่สิบอกนึงแม่สิสั่งมานี่เอ้ยแม่ไปหาปูอยู่วัดป
6: ู
5: เป็นเบาหวานแม่ก็เอายินนะลาไปเพิ่น 2-3 ซองให้เพิ่นกิน
6: ครับ
5: ปานแม่ก็เลยว่าอันปูแก่เบาหวานคนกินหลาย
6: ค
5: นกินหลายเข้าดีๆเด้อเพิ่นก็ฟังแม่เพิ่นโจกเงินให้แม่เอิ้นโอ้ยบ่แม่นโจกกับแม่สิโจกเงินซื้อให้เพิ่นเพิ่นว่าโอ้บ้านแม่สิสร้างเจ้า4กล่องนั่นว่า4กล่องพันเด้อ
6: ครับแม่ครับได้ครับแม
5: ่มื้ออื่นคือสิฮอดอยู่แม่นบ่
6: มื้ออื่นน่ะจะถึงอยู่ครับแม่เอาหยังแถม
5: บ้านนี้เสียแค่ยามาให้พ่อใหญ่ตู้นี่ว่าเสียเนี่ยแหละเสียนาอยู่บ่รู้ว่าง
6: นาอยู่ครับแม่ก็ใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่แหละครับอย่างนี
5: ้เอาแค่ยามก็ได้ลูกสีใดก็เอาเด
6: ้
5: อ
6: ได้ครับแม่ขอบคุณหลาย
5: ๆโอ้ยบ้านแม่สิอ่อยฟังแม่บ่ได้ต้องหาเจ้าแม่บ่ฟังของผู้อื่นเด้แม่ฟังแต่ของหมู่เจ้าเด้
6: ก่อนโมฟังนี่แม่ก็พูดหลายๆอยู่
5: เดี๋ยวนี้แม่ก็ติดต่ออีกผู้นึงเพิ่นก็สิมาเอาอีกอยู่นะแม่อยู
6: ่ได้ครับแม่ครับขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่แนะนําให้เด้อ
5: หนูแม่แนะนํานี่ซื้อได้ลูก
6: ครับ
5: อ้าวมีทางจําลูกได้อ้าวว่าได้อ้าวอ้าวดูว่าโชคดีแล้วลูกเด้อให้นําให้ด้วยเด้อแพงเด้อ
6: คร
5: ับ
6: แม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีจ้า
7: ครับแม่
8: กาแฟเอามาให้จักสองกล่องเลยเด้ออร่อยดีนะจ๊ะ
7: เลยครับอร่อยดีเลยแม่ ครับสมนึกชื่อพ่อสมนึกเหมือนเดิมนะแม่เนาะ
8: แม่นจ้า
7: จ้าอีแม่กินแล้วไข่แน่ยืนฟัว
8: โอ้ดีดีดีพ่อใหญ่กับอันเบาหวานกับขึ้นฮอด500คุณ
7: บ้างบันวันนี้กินแล้วไปแน่แน่
8: ขึ้น500บัดนี้อนามัยเขาเลยมากอตมมาบัด
7: ได้
8: 85
7: ไว
8: ้จ้า
7: อย่าว่าไปทั่วแม่น้ําตาล500เหลืออยู่85กินกาแฟก่อนค่ํา2กล่องเนี่ย
8: แม่น
7: ปึ๊ดมาลูกขึ้นอุ๊ยว่าสร้างว่าแต่เอาเสียงขอเอาเสียงออกอากาศได้บ่นี่ให้คนเพิ่นฟังปั๊ดน้ําตาล500กว่าเหลืออยู่85
8: จ้า
7: โอ้โหครับแม่
8: เอาแม่นึงว่าขึ้น200มาเหลือ82
7: เออ
8: ฉันว่าติดโทรไปจ้ามื้อคืนนี่ฉันเลยบ่โทร
7: โอ้ยอีแม่จันทร์ทอนมาบอกให้ลูกใส่ดีใจแท้อีแม่ทองมาเนาะแม่ทองมา
8: แม่ทองมาจันทร์ทอน
7: แต่ว่าอันผู้ที่กินที่เป็นเบาหวานคืออีพ่อแตกน้ําตาล500กว่าเลยอยู่85ตอนนี
8: ้แม่แล้วเป็นเลือดในสมองตีบ
7: โอ้ครับกินได้เลยเด้อแม่เพราะว่าพวกนี้พวกไขมันพวกเส้นเลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยน่ะกินได้เลยเพราะว่าของเฮามันเป็นกาแฟที่คลีนเพื่อสุขภาพอีหลีอีแม่นโตอีพ่อเราเป็นจังได๋พ่อเราดีใจบ่ว่าน้ําตาลเราลดลง
8: แม่แล้วก็ดีใจ
7: ซุมอสม
8: อไปหาหมออ
7: สมอบ่เงียบติบัดนี้
8: แม่นอสมอเพิ่นเบิ่งแล้วก็หมอเพิ่นก็มาเบิ่ง
7: เออ
8: เพิ่นก็ว่าดีมากดีมากเบาหวานเบาหวานไก่โคกี
7: โอ
8: ้อัน
7: ก็คือมั่นใจเป็นบ่ว่าผู้
8: ความดันก็คงที่นะจ๊ะ
7: นั่นผู้ป่วยเบาหวานความดันนี่คือคันกินกาแฟก่อนค่ํานี่คือมั่นใจเลยเป็นบ่แม่
8: แม่น
7: โอ้ผมบ่เคยได้ยินแต่เถื่อเด้อน้ำตาล500เลยอยู่85แม
8: ่จ้าดี
7: เอออ
8: ย่างนี้งั้นหลายๆมันงั้นบ่หลายว่าลูกก็เลยบ่ได้กินหลาย
7: จ้าอีแม่คอยซื้อกินไปทีละกล่อง2กล่องนี่ล่ะเนาะแม่เนาะดูแลสุขภาพอีพอเฮาไปอีแม่ก็กินน้ําเด้ออีแม่ก็กินน้ําเด้อดูแลสุขภาพเด้อ
8: แม่นฉันก็กินน้ํากันนั่นล่ะก็บ่ปวดขาแล้วก็ไปหาซุมื้อ
7: โอ้อีแม่จักปีแล้วแม่ท้องมาปีนี
8: ้แม่78จ้า
7: ป๊าดอีพ่อล่ะ
8: พ่อ7แม่เกิดก่อนพ่อปีนึง
7: โอ้ครับแต่ว่าอีพ่อก็มีโรคประจําตัวแต่ตอนนี้ก็คือแข็งแรงกินแล้วดีเนาะแม่เนาะกาแฟก่อนค่ํานี่เนาะ
8: แม่นฉันก็แข็งแรงขึ้นอยู่
7: คะแนนเต็ม10ให้จักคะแนนนี
8: ่แค่กี่เว้าแค่กี่เว้าบ่ออกได้ดันเว้าออกแน่แล้วแค่กี่เว้าที่เป็นเรือรัวๆเอาก็บ่รู้อีหยังเลยแม่แต่ว่ามีแต่หยังก็หยังก็หรือบ่ได้ยินเนาะ
7: ครับแม
8: ่เออมันบ่ออกนี
7: ่ดีใจได้ลูกดีใจได้
8: ดีใจได้ลูกแม่ไปให้เออพอชิมหน่อย
7: ครับกาแฟก่อนค่ำนี่เนาะแม่เนาะ
8: หน่อยนึงได้ลูกให้หน่อยนึงได้ดีที่สุดได้ลูก
7: ป๊าเต็ม10ให้100นึงเลยบ่แม่
8: โอ้ดี
7: ครับโอ้ยลูกก็ดีใจ
8: คนยังมาแรงอ่ะเพลงมันจบแล้วม่วนจังหยังนี
7: ่บ่คนเปิดบ่จบบ่แม่
8: ละครเพลงยังแรงอ่ะเนาะจะเป็นเพลงหน่อยเนาะจ้ะเนาะ
7: โอ้มันเป็นตอนครับแม่มื้อละตอนละตอน
8: โอ้
7: จ้าเดี๋ยวเปิดทุกมื้อแม่นอีแม่ฟังเวลาใดก็เปิดทุกมื้อมันก็จะเป็นตอนต่อกันแล้วมื้อต่อมาก็ตอนต่อจนจบจังซี่นะครับแม่แล้วจะเหลืออีก2ครับผมอีแม่ลองฟังเด้อครับแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่ทองมา
8: จ้าจ้า
7: จ้าขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
8: จ้า
7: ครับผม
9: สวัสดีครับแม่พังคี
10: มาสั่นกันเว้าฟังฉันก็เป็นมา8ปีแล้วมันก็นานดี
9: จ้า
10: 8ปีเจ็บพวกเขานี่ฮะ
9: จ้าแม่
10: แล้วก็กินกาแฟแล้วก็ทานน้ํามันก้อนค่ําก็ดีอย่างได้ขี่จักรยานอ้อมบ้านเดียวนี่ค่ะแต่ไอ้เวยังงานสิยุ่งมีอันนี้คันคําไม่ได้เยอะคือ
9: ครับแม่คร
10: ับสาบุญท่านไปบ้านเพิ่นคนเพิ่นทาดโรงวัดโรงว่าแล้วก็เศร้าแต่ก็เอามันไปได้บ่เมื่อวานก็ไม่ได้ไปค่ะกินกาแฟนี่มันไข้ทุกคนก็ว่ากินซาบุกิอามาครับก็เอามาเอาน้ําผู้ละกล่องเด้อเด้อท่านสั่งเธอ4กล่องตันทั้งหมู่คนได
9: ้ครับแม่ครับ
10: มันจังได้สั่งดุมันไม่ได้กินผู้เดียวดอกน้ํามันท่าคือกันน้ํามันท่าคันเป็นซองซําเดิมนั่นสินี่ไว
9: ้
10: คันมันเป็นแท้ที่น้ํามันท่าดิมันนานดี
9: ครับแม่
10: คันมันเป็นน้อยเดินนี่โอ้ยมันดีไว้คือเดินนี่น้องสาว2คนก็เอาไปท่าน้ําก็ดีสั่งซื้ออยู่แล้วเด้อันที่สั่ง4กล่องว่านี่ฮะ
9: ครับแม่ครับได้ย้อนอยู่เนาะแม่เนาะ
10: เอามันซันไปท่าแล้วครับว่าโอ้ใครมาไม่ได้เงินซื้อเจ้าบ่นําไม่ได้เงินเลยมีได้ก็ต้องดูแลตัวเองเงินฮะมันเป็นที่ดายมันเป็นแห้งมันมีที่ดายเงินมีที่ดายเงินต้องรักษาตัวเองสันบอกเขาฮะเขาก็เออน้องหนุ่มนะคะค่ะครับพี่ไม่ได้ว่าหลายไม่เล่าหลายได้เมีย
9: ครับแม่ขอบคุณอีแม่เด้อ
10: มาค่ะสร้างขอบคุณหลายๆท่านยุ่งก้อนคําไม่ได้ดอกเอ็ดเลยครับยาตาก็กินแล้วก็ค้างมีฟ้าฟ้าเออคํามันเป็นคํา76แล้วเนาะ
9: ครับแม
10: ่มันมีอายุ16ปีสว่า
9: ครับแม
10: ่ค่ะค่ะเอาค้าขายลําโลดเอ้ยอยู่ใกล้โชคเออดูไปงานทําโดยลําโลดดีมีแห้งร้านน้อยก็เฮาอยู่ในวัยเรียนทำงานทำการอยู่แล้วก็ดีสะทุสะทุ
9: สะท
10: ุเขาอยู่ดีมีแห้งจะไม่เอ็ดเธอก็สะทุเสือบาทมาเช้าก็เขาอยู่ดีมีแห้งคู่คนแล้วลูกหลานเอ้ย
9: ค่
10: ะ
11: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

แลนลัดหน้าน้ำลายย่อยดอกเหี่ยห้วยแล้วก็มีลูกน้อยคอยอยู่ปู่ปกหาอาหารมาหลายดอกสู้อันถนอมเลี้ยงแล้วไปหาเอาเนื้อวัวควายมาบ่อยๆตากแข่งให้ลูกหน่อย

ำตามานอไหลเงาเจ้าของลาวซื้อเท่าสิเตรียมค่าดอกยังเดียว

เอ้ยจิตใจเล่าลูดสะท้อนน้ำตาย้อยดอกยาวน้ำเลยคิดไปสู่กำดอกชีวิตสัตสาเคยข้าตายมาหลายลูกมัน

0: ครับแม่กาแฟหนึ่งกาใสเส้นหนึ่งมันเป็น800บาทครับแม่ครับ
1: 800
0: จ้าแม่800บาทอีแม่คือบ่เอากาแฟ2กาใสเส้นหนึ่งมันค่อยสิครบเซตแล้วก็อีแม่ได้น้ํามันนวดแถมพร้อมก็เป็น 1,000 บาทได้กาแฟเพิ่มอีกตั้งกล่องนึงแล้วก็ได้น้ํามันนวดมาอีกอันนึงแม
1: ่โปรดอันละอันนอนฟังวิทยุทุกมื้อแล้วมันนี่ปวดแอวหลายคั่น
0: โอ้อีแม่เอาไปกินเลยคั่นปวดแอวครับผม
1: ถามว่ายางน่ะมันยางได้อยู่กันยางไปมันก็ก้มลงน่ะมันปวดหลายเนาะเอว
0: น่ะอืมนั่นน่ะแม่นะ
1: เคียงขาก็ใช้แน่อยู่ดอกก็บ่ปานใดดอกเคียงขาน่ะมันทําปวดเอว
0: น้ำมันไขคอแน่เส้นเอ็นแน่
1: ตั้งแต่อันฉีดยาตั้งแต่หลายปีแล้วนะเพิ่นว่าเป็นกระดูกทับเส้นซั่น
0: อ๋อถ้าเป็นกระดูกทับเส้นเอาไปกินเลยแม่เอาเป็นสดเซตที่ผมแนะนํานี่เป็นกาแฟ2กระใส1เส้น1ก็เอาน้ํามันนวดแถมเอาไปนวดแม่จะคุ้มค่ากว่าแม่เพิ่มเงินอีกแค่200ปกติแม่สั่งกระใสเส้น1กาแฟ1มัน800แล้วใช่มั้ยแต่ถ้าแม่เพิ่มเงินอีก200เนี่ยแม่จะได้กาแฟตั้งกล่องนึงซึ่งกาแฟกล่องนึงเนี่ยมัน350แล้วก็จะได้นวดเย็นกระปุกละ195ฟรีอีกจังสินะครับแม่ได้เพิ่มอีก200แต่ว่าได้กําไรไป300กว่าแม่
1: โอ้จ้ะอันมีโทรมาสอบถามมึงคนดอกกันผู้ลากันสั่งกระสีประมาณนาที25เงินเดือนแม่ออกเงินเดือนอันยังก็อันเงินอันบำนาญ นะ
0: อ๋ออีเมลเป็นข้าราชการบำนาญบ
1: ่อันบำนาญวันที่25วันที่ออกทุกวันที่25
0: จ้ะคุณแม่อย่างน้อนี่ครับเดี๋ยวลูกสิบันทึกซื้อไว้
1: อันคุณแม่สมสันจ้ะ
0: แม่สมกันเหรอครับ
1: สมสันสมสนไม่หันอากาศ
0: อ๋อสมสันโอเคครับแม
1: ่จ้า
0: จ้าจ้าลูกขอครับ
1: จ้าจ้าเดี๋ยวก็หาพ่อมือใดเราที่โทรไปหาไม่เด้อจ้า
0: ได้ครับแม่ครับได้ครับยินดีครับสวัสดีครับขอญาตรับสายซ้อนครับแม่สายเขาหลายอีหลีมือนี่สวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: อันบ้าบอยบ่ค่ะ
0: บ้าบอยครับผม
2: เอากาแฟนะคะ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอีหยังแถมจ้า
2: อันสุนทร
0: แถมหนวดหลอนเน
2: า
0: ะได้รูปขอรูปดีเจน้ำเน
2: า
0: ะจ้าขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณอะไรครับ
2: สุภาพรโสภา
0: คุณสุภาพรโสภาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับคุณพี่
2: 120หมู่18
0: 120หมู่18ตำบล
2: โดมประดิษฐ
0: ์โดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยื่นผมตัวนี
2: ้แม่นค่ะ
0: โอ้ยผมก็เคยไปอยู่ผมกลับมาก่อนสงครามครับครับผมขอบคุณอีพ่ออีแม่เด้อขอบคุณเอ่ยน้ำเด้อผู้โทรให้เด้อเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เนาะครับเนาะฝนตกบ่ทั้งน้ำยื่นมื้อนี่ครับ
2: โอ้ยตกเมื่อคืนเมื่อคืน
0: อืมคักแน่แหละคักแน่แหละดมประดิษฐ์นี่ถนนแคบบ่มีไหลทางตัวนี้เอียนบ่เอ่ยอยู่บ้านหยังเอ่ยอยู่บ้านหยังโอ้ยบ้านดมประดิษฐ์เลยนะครับเนา
2: ะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้เด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้านั่นเด็กขับสายคุบน้ำท่านแน่บ่ท่านแน่มีอีเมลเพิ่นโทรมาต่อว่ารายการนี้คือบ่บอกเบอร์คือเขาแน่รายการอื่นเขาคือบอกเบอร์ดูแท้ว่าซั่นว้ายอีเมลตั้งแต่รับสายอีพออีเมลอยู่นี่ก็เฮ็ดนะครับบ่ท่านอยู่คันเว้าดูก็สิว่านะครับล่ำค้านอีกละนะฮะเบอร์โทรก็090-292-7444นะครับเบอร์โทร090-292-7444จบเพ่งน้ำตาม้าวาสิทธ์เว้าเรื่องบาปบุญคุณโทษสู่ฟังเลยบ่ได้เว้าซ้ำสายเขามาเรื่อยๆครับยังบ่ทันได้แกออเดอร์อีกบักหลายเด้อนี่เอ้าเดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%แน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่ นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระสายเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนค่ำ
4: มัน
5: หอม
4: อร่อยเนาะ
5: โอ้ยายกินเป็นยังไงกิน
4: กินหอม
5: รสชาติ
4: รสชาติดีหวานมัน
5: อร่อยไหม
4: อร่อยมาก
5: แล้ว
3: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
6: สุขภาพดีมากินกาแฟ
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่
8: ไม่ได้จัดตัวครับแม่9เดือน9
9: สาวเป็นทักมาบอกว่าวันที่9เดือน9หนุ่มบอยน่าจะลดหนาวนะ
8: อ๋อไม่ได้ลดครับแม่เราจัดปีละครั้งก็คือ
9: หรือว่าเพโปรโมชั่นอะไร
8: จ้าเราจัดปีละครั้ง2ครั้งก็คือมีวันแม่กับปีใหม่ส่วนใหญ่ครับแล้วก็บางทีก็สงกรานต์จ้าแม่ทวินเอาอะไรบ้าง
9: เอากาแฟ
8: จ้า
9: ครับ4กล่องค่ะ
8: ของแถมล่ะจ้า
9: เอาไอ้ยาหมอง
8: สูตรร้อนเหมือนเดิมมั้ย
9: จ
8: ้าสุดร้อนเหมือนเดิมนะแม่ทวินนะจ้าขอบคุณครับอีแม่ว่ามื้อนี้วันที่9เดือน9บ่ได้จัดโปบ่นุ่มบอยว่าซั่นบ่ได้จัดค่ะแม่การจัดโปก็คือการคืนกำไรให้กับลูกค้าหันบักลาจัดดูนี่โอ้ยบ่ได้ครับแม่นแท้เดือน2เดือนมานี่ครับหน้าฝนนี่อุ้ยขายของลำบากแห้งต้องกราบขออภัยอีพ่ออีแม่นำเด้อนะครับเอาเดี๋ยวผมปิดเบรกแป๊บนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปครับ อภัยสุยางอย่าเฝ้ามุนขึ้นนี้จากกันไปใส่ด้วยครับเดี๋ยวกลับมายาวต่อ090 292 7444 090 292 7444ครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติสถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714 3 8 4

0: 92.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจ09บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลือง

0: วานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

าสเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาจะสั่นได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาๆเออกะสั่นใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบ
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทง

แล้วมาสิจะตามเรื่องพระสัทธันบันบอนตอนพระพุทธเจ้าลงใส่ว่าสมเวนเป็นสัตว์เสื้อสร้างเผือกพ่ายสารบริวารบ่ทนนับมากมายหลายล้นมีนางสร้างมเหสีทั้งสี่เป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บ่ว่างสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปาฏิหาริย์

ดอกสื่อแนวนางสร้างพญาสันเอาหญ้ามาปันบันบอนให้บังอ่อนยอดสู่เมียสร้างดอกสีนางส่วนมเหสีสร้างก็ยินดีสมซื่นสร้างก็คืนเงื้อหญ้าบ่ค่าข้างดอกวางคอพ่อฮอดน้องนางนาดสุภัตตาเมียพญาพ่ายสารหม่อมพนางก็เลยแขน

กะงำเงาเว้าต่อพี่พระพี่พ่ายสารอยากอายบริวารนายผัวสร้างน้องน้ำตาน้องไหลห้องว่างงาจนย้อยยังว่าผัวสร้างนาดน้องบ่คล้องใดดอกอยู่น้ำสร้างสร้างสร้างในระวังมีกรรมจำเป็นเลยละตายไฟนั่งแนวสร้างผัวหักหมังเหม็นน้องบ่คล้องยังข้างแผ่นสุภัตตาโสเคนก็เลยลมเท้าตายพ่ายสารสร้างสักท่านกันโศกโลกมันเป็นจังสี่พญาสร้างได้หำฮ้อนจมเบาน้องนั่งพญาสร้างปลาโอดขึ้นมาปากเบาพ่อใดสังคำสร้างโศกซ้ำดับศาสตร์สูญเสียเมียพญาพ่ายสารได้เล่าตายข้าวนั้นดับพระขันสูญเสียงว่าผัวสร้างทำโทษปาถนาจองไว้ดอกน้ำใส่สงกรรมสร้างกระตายซาดนั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัตตาลูกพญาจำแจ้งเน่าในแขนเด่นพระลาบอกเราสุภัตตามีเงาดอกเป็นเจ้าดอกแทนทองตอนนั้นน้องเน่าอยู่แทนบันลังส่งสุบินความฝันได้นั่งเตียงงาสร้างนางนอนเล่นเย็นใจแล้วกระมวลอาทิตย์ควรขอบฟ้าพนางลากระตื่นมาเล่าให้พาเพื่อนฟ้าบันบอนตอนนั่งฝันบ่ได้นอนเตียงงาส่วนที่ตายข้าวนี้จักกี้เจ้ามหาวงองค์อาจมีอำนาจแก่กาก็เลยตานดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางไผในเถือนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเห็นเตียงมาให้จอมเมืองเจ้าสุภัตตานอนนั่งซะเด้อพ่อพญาสังแล้วผ่านกระดันดอกลุงไปเข้าป่าไม้ในระวางเจ็ดเดือนท่านก็ไปตามคองตามคองปองทางเที่ยวเหินเดินดงดันหลายวันอิดอ่อนตอนสิเข้าเขตคุ้มพญาสร้างกะเล่าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบริวารนับนาหลายล้านดอกอยู่น้ำฝันว่าอัคคีคุ้มไฟล้นล้ำโลกพญาสารสูบเสาห้นหอนว่าทั่วกายต้านสร้างสร้างพวกมูบริวารในสู่ไปหากินทิ้นไก่ไผ่กวงพอดีเดือนสามขึ้นวันเพ็ญ15ค่ำสร้างสัตว์ท่านรักษาศีลอยู่สร้างกลางดาวดอกผู้เดียวตอนนั้นนายผ่านเข้าในหลุมพวกจอบหมอบอยู่พื้นพญาสร้างก็บ่เห็นเป็นสิมาถึงเจ้าพญาสารสร้างใหญ่ผ่านยกปืนขึ้นใส่เสียงสะเทือนหอดดา

บันบอนความหมายชวนสิม่อละหน้าตายส่วนภายสารสร้างทั้งเพ่ม่างดินดอนงองไงสร้างขได้พบพ่อนายพานลีดอกยูลุมสร้างเล่าอุ้มขึ้นขี่ข้อภายถึงความตายภายสารบ่ได้ข้องขึ้นใดจักไผน้อน้อใส่นายพานดันดุงมาหนอมารอบดันป้องขาแห่งเฮาพานกะเว้าบนบอกพญาสารสุภัตตานงคานลูกพญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงง่าสร้างตู่พนางเงางวมคันบ่ได้จังสันพนางนองส่วนสิตายสร้างกะฝ้ายน้ำตาให้ขนิ่งถึงแต่เรื่องเก่าสุภัตตาแจ้มเจ้าเป็นเมียน้อยดอกแห่งเฮาเอากันเข้าเป็นสร้างนางเมียคนที่สี่ก็สิมีเล่นกำเฮาได้หักงาไม้ให้เหือดอกเดือสนหั่งหมดแดงอยู่ต้นบ่จักว่าสิมีหยังหาว่าผัวสิ้นสั่งจองเล่นเอาไว้อยากนอนเตียงง่าสร้างตัวพนังมาบ่สั่งมาหนอเฮาสิย่อยกไห้จนถึงเท่าว่าที่เบื้องบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตตาเมียเก่าพญาสารโศกเศร้าคะนิ่งเหลืองดอกเก่าหลังสร้างสังเจ้าผ่านป่าผู้มายิ่งเอาง่าเฮาเมื่อถวายมอมพนังจนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสั่งเอาเลื่อยทิพย์ให้อยู่ทั้งป่าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าให้น้ำตาไหลลินลงสงสารน้องผู้เมียเก่าหนอความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาสร้างได้ขอให้ทนคิดรู้ตนแต่นางน้องผู้นั่งจองเวรกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตขอบพนังเมียหน่อยจนน้ำตาไหลย่อยตัวตายบ่ได้ว่าตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพันไผสิหันหับได้ง่ามันใหญ่เกินการพันเอ้ยเฮ็ดจังได้นายพันสิยกยอไปได้สร้างเลยเขียนมนต์ให้นายพันก็เลยอ่านเรียนเอามนต์สร้างสารจังย่อยกขึ้นได้ง่าสร้างก็จังเบาสร้างก็เบาตันสั่งนายพันบอกว่าง่าพ่ายสารทรงมาถวายน้องสุภัตตานอนห้องขนิ่งพ่ายผู้ตายเป่าเนเด้อง่าผัวเก่านาดน้องจะเป็นสร้างได้หวมนางพันเอามาถวายให้สุภัตตาได้ลิงลังพร้อมทั้งคำปากเบาพญาสร้างผู้ทรงมาน้ำตาลินไหลล้นกินรู้ต้นแต่สร้างใหญ่โอ้โหหนอเห็นแต่ง่าน้องก็ให้น้ำตาย่อยดอกเหงาไหลสร้างได้ฝากรักไว้หลายอย่างให้นางฟังน้ำตาพังพอปานฝนได้บนน้ำลายคังท่วนความหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเว้าพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นางให้เสีย

0: นี่ล่ะเพิ่นว่าบุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาเงานั้นไปตามเฮาสู่วันบ่มีเว้นคันว่าเฮาพาเล่นพามันติดแลนพามันแอแอนฟอนเงานั้นก็แอนนํายามเฮานั่งยองยอเงาก็นั่งลงตามพี่น้องเอ้ยยามเฮาเอนหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยคันเฮาตนลงห้วยผู้เขาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานด้านเขาเงาก็ติดตามเกี่ยวก็เกี่ยวพันธนั่งบ่ได้มียามเหินห่างไกลกันได้อันนี้สันใดแท้ถึง2บุญบาปมันก็ติดต่อกันตามส่วนผู้ทำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพระย่าสร้างสัตว์ท่านหรือว่าฉัตรทันตชาดกนะครับเป็นเรื่องเล่าในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าครับประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีก็เลยทรงปรารภกับภิกษุณีสาวรูปหนึ่งผู้ที่นั่งฟังธรรมและก็ระลึกถึงชาติได้แล้วแสดงอาการเดี๋ยวกะหัวเลาะเดี๋ยวกะห้องให้พระพุทธเจ้าเพิ่นเลยตรัสอดีตนิทานมาสาทกว่าการละครั้งหนึ่งนี่นานมาแล้วมีสร้างประมาณ 8,000 เสือกมีฤทธิ์เหาะเหินไปในอากาศได้อาศัยสะสัตถท่านอยู่ในป่าหิมพานต์ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกสร้างเป็นลูกของสร้างนะครับหัวหน้าโครงมีสีขาวปลอดปากและกระเท้านี่สีแดงครับเมื่อเติบโตก็มีร่างกายใหญ่กว่าสร้างเชือกอื่นๆและที่สำคัญครับมีง่าที่มีแสงมีรัศมี6ประกายเปล่งออกมาอยู่ต่อมาครับเมื่อบิดาของช้างเชือกนี้เสียชีวิตแล้วพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในนะครับร่างของสร้างนั้นก็ได้เป็นหัวหน้าสร้างแทนและก็มีชื่อว่าพญาช้างฉัตรท่านมีภรรยา2เชือกก็คือนางสุภัททาและก็นางจุลสุภัททามือหนึ่งในช่วงฤดูร้อนป่าหั่งนี่มันมีดอกบานสะพรั่งครับพญาช้างสัตว์ท่านก็ได้พาบริวารไปกินนะครับที่ป่าหั่งมองนั่นล่ะก็ใส่กระพ้องส้นต้นหั่งเหล่าดอกให้หล่นลงมานางสร้างจุลละสุภัททานะครับจุลละสุภัททายืนอยู่เหนือลมก็เลยถือใบลั่งเก่าๆนี่ติดกับกิ่งไม้แห้งแล้วก็มีมดดำมดแดงนี่ตกใส่ร่างกายของนางจุลสุภัททาส่วนนางสร้างมหาสุภัททาขับยืนอยู่ใต้ร่มเกสรดอกไม้ใบไม้สดๆกับโปรยไปใส่ร่างนางนางสร้างจุลสุภัททาเนี่ยครับเห็นแบบนั้นก็เลยคิดเกิดความน้อยใจว่าเป็นยังผัวคือโปรดปานรักใครแต่นางสร้างมหาสุภัททาแท้ส่วนตัวนี้มีแต่มดดำมดแดงเหี้ยมาใส่ก็เลยผูกใจครับนี่เรื่องมันนิดเดียวเองครับผูกความอาฆาตในพญาสร้างสัตว์ท่านต่อมามือหนึ่งครับพญาช้างสัตว์ท่านพออาบน้ำเสร็จแล้วขณะที่ยืนอยู่บนฟังขอบสระก็มีนั่งสร้างทั้งสองยืนอยู่เฮียงเคียงข้างครับขณะนั้นมีสร้างเสือกหนึ่งได้นำดอกบัวที่มีกลีบ7ชั้นดอกหนึ่งครับขึ้นมามอบให้กับพญาช้างสัตว์ท่านพญาช้างก็เลยโปรยเกสรลงบนกระพ้องแล้วก็ยื่นดอกบัวให้แกนั่งสร้างมหาสุภัททาแห้งเฮ็ดให้นางจุลสุภัททานี่เครียดตื่มไปอีกน้อยใจตื่มไปอีกครับว่าพญาสร้างนี่ให้ดอกบัวแก่ภรรยาที่รักและก็ปวดปานเท่านั้นส่วนเฮานี่บ่เป็นที่รักที่ปวดปานก็เลยบ่ให้เฮาก็เลยผูกเวรในพญาสร้างสัตว์ท่านซะนี่อยู่มามื้อนึงครับเป็นวันอุโบสถพญาช้างฉัตรท่านนี่ก็ได้ไปถวายอุปถากะอุปถากถวายน้ำผึ้งนะครับแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านั่งสร้างจุลสุภัททาเนี่ยก็ไปถวายผลไม้แล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าสาธุขันอีสันตายเนี่ยขอให้ได้ไปเกิดเป็นอัครมเหสีของราชาผู้มีอำนาจที่สามารถฆ่าพญาสร้างตัวนี้ได้ด้วยเถินว่าสั่นนับตั้งแต่มื้อนั้นครับนั่งก็อดยาอดน้ำร่างกายพ่ายผอมบ่โดนก็ล่มตายและก็ไปเกิดเป็นธิดาของพระราชาในแคว้นมัทธรัฐเมื่อเจริญไว้แล้วก็ได้เป็นอัครมเหสีดังที่อธิษฐานไว้ของพระเจ้าเมืองพาราณสีเป็นที่รักใคร่ที่โปรดปรานระลึกศาสตร์หนหลังใดครับมือหนึ่งก็เลยทำที่เป็นประชวนหรือว่าไข่นักบรรทมอยู่พระราชาเสด็จมาตัดถามว่าน้องนั่งเบิ่งในตาเจ้าคือบ่แจ่มบ่ใสแท้น้อมันเป็นอย่างน้ออีหล่าเจ้าคือโศกเศร้าอาดุลสูบพร้อมลงไปแท้ว่าซั่นมเหสีซึ่งในอดีตคือนั่งจุลสุภัททานะครับ ก็เลยบอกว่าเสด็จพี่ม่อมสันน่ะแพ้ท้องฝันเห็นสิ่งที่หายากและก็อยากได้แต่ถ้าบ่มีสิ่งนั้นชีวิตของม่อมสันนี่คงสิอยู่บ่ได้ว่าซั่นพระราชาก็เลยว่าน้องนางมีอีหยังในโลกนี้ที่นางอยากได้บอกพี่มาเถิดพี่จะจัดหามาให้ว่าซั่นเสด็จพี่ถ้าจักกรุณาม่อมฉันน่ะโปรดรับสั่งให้ประชุมนายพ่านปาทุกสารทิศเข้าประชุมกันที่ท้องพระโรงมีนายพ่านปาประมาณ 60,000 คนมาประชุมกันพระเทวีเมื่อพระราชาเปิดโอกาสให้ก็เลยตรัสว่าท่านนายพ่านทั้งหลายสันฝันเห็นสร้างเผือกที่มีง่ารัศมี6ประการฉันต้องการง่าคู่นั้นถ้าบ่ได้ชีวิตฉันคงอยู่บ่ได้ขอให้พวกท่านนำมาถวายเถิดว่าซั่นพวกนายพ่านก็ทูลว่าขอเดชะอาญาบ่พ้นกล่าวตั้งแต่เป็นพรานมาบ่เคยได้ยินปู่ทวดกล่าวถึงพญาสร้างเผือกง่ารัศมี6ประการเลยขอพระองค์ได้ตรัสบอกที่อยู่ของพญาสร้างด้วยเถิดพญาข้าว่าซั่นพระเทวีซึ่งในอดีตก็คือนางจุลสุภัทธานะครับก็ตรวจดูพ่านปาทั้งเบิดก็เห็นพ่านปาคนนึงชื่อโสนุตระครับที่มีเท้าใหญ่เข่าใหญ่หนวดดกเคราแดงตาเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของพ่านผู้โหดร้ายก็เลยรับสั่งให้เขาเฝ้าและก็ตรัสบอกว่าจากนี้ไปทิศเหนือข้ามภูเขา7ลูกมีภูเขาลูกที่สูงที่สุดอยู่ลูกหนึ่งชื่อว่าสุปันสคีรีเจ้าจงไปภูเขาลูกนั้นแล้วก็มองดูตามเชิงเขาอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งมีกิ่งก้านสาขาหนาทึบมีพญาสร้างเผือกเสือกหนึ่งอาศัยอยู่มีง่าสวยงามมีบริวารอยู่หลายเจ้าจงระวังให้ดีพอพวกมันรักษาแม่แต่ทุลีก็บ่ให้แต่ต้องพญาสร้างได้นายพันก็เกิดความย่านตายก็เลยทูลว่าข้าแต่พระเทวีพระแม่ทรงประสงค์จะข้าพญาสร้างเอาง่ามาประดับหรือว่าจะให้ข้าพญาสร้างข้าพวกนายพันเสียบ่แม่นพญาสร้างสิข้าพวกนายพันเสียกะมั่งว่าซั่นพระเทวีก็เลยบอกว่านายพรานเฮามีความริษยาและความน้อยใจเมื่อนึกถึงความหลังขอเพียงท่านทำตามคำของเฮาท่านจะได้บ้านซวยเก็บภาษีหาตำบลไปบ่ต้องย่านว่าซั่นพร้อมกับชี้แจงที่อยู่ของพญาสร้างใหญ่ยามแจ่มแจ้งแล้วก็มอบทรัพย์ให้พันหนึ่งแล้วก็นัดไว้อีก7มื้อนี่ให้สร้างเล็กนี่เฮ็ดอาวุธอย่างดีเลยว่าซั่นแล้วก็สร้างหนังนี่เฮ็ดกระสอบใส่สัมภาระในวันที่7นายพรานโสนุตระครับก็ได้เข้าเฝ้าทูลลาเข้าป่าพอนายพันครับปีนยอดเขาขึ้น7ลูกครับจนไปหอดปูนละมองพญาสร้างสัตว์ท่านอยู่พุ่นล่ะครับก็เห็นสร้างเผือกง่ามีรัศมี6ประการลงอาบน้ำอยู่ในสระพอหอดย่ำกลางคืนก็เลยขุดหลุมสี่เหลี่ยมครับเพื่อสิเอาไว้เป็นมองดักยิงพญาสร้างในเวลาใกล้รุ่งคุมร่างกายมิดชิดด้วยผ้าเหลืองแล้วก็ย่องลงไปยืนถือธนูที่มีลูกอาบยาพิษแอบอยู่ในหลุมนั้นรอการมาอาบน้ำของพญาสร้างวสันต์เมื่อนั้นพญาสร้างก็ได้พาบริวารออกหากินตามปกติครับพอลงอาบน้ำแล้วก็อู้ขึ้นมายืนอยู่บนฟังไก่กับหลุมนั้นท่านใดนั่นเองก็ร้องขึ้นสุดเสียงครับเมื่อถูกลูกศรอาบยาพิษของนายพ่านฝูงสร้างได้ยินเสียงห้องของพญาสร้างก็ตกใจพากันแล่นหนีเข้าป่าเหลือแต่พญาสร้างตัวเดียวครับเหลียวเบิ่งที่มาของลูกศรแล้วก็พลิกกระดานขึ้นเห็นนายพ่านเท่านั้นแหละครับก็เลยคิดว่าจะจับขึ้นมาฆ่าแต่พอเห็นผ้าเหลืองพันกายของนายพ่านเท่านั้นความโกรธก็หายไปด้วยตระหนักว่าผ้าเหลืองคือธงชัยแห่งอรหันต์บัณฑิตบ่ควรทำลายควรสักการะเคารพอย่างเดียวโดยแท้ผู้ใดที่ยังบ่หมดกิเลสปราศจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นไม่ควรจะนุ่งห่มผ้าเหลืองส่วนผู้ใดคลายกิเลสได้แล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลประกอบด้วยธรรมะและก็สัจจะผู้นั้นจะแลควรนุ่งห่มผ้าเหลืองว่าซั่นแล้วพญาสร้างก็เลยถามนายพ่านว่าเพื่อนเอ๋ยท่านยิงเราเพื่อต้องการอะไรเพื่อตนเองหรือคนอื่นใช้ให้มาฆ่าเรานายพ่านก็เลยตอบพญาสร้างว่านั่งสุภัทธามหาอามเหสีซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากาสีกราชได้ทรงสุบินเห็นท่านแล้วก็ใส่ขาพระเจ้ามาเพื่อประสงค์ง่าทั้งคู่ของท่านพญาสร้างกระซาบโดยท่านที่ถึงการผูกเวรของนางจุลสุภัทธาเมียในอดีตครับก็เลยกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยพระนางสุภัทธา มิใช่ต้องการง่าของเฮาดอกนั่งประสงค์จากขาเฮาเท่านั้นถ้าเช่นนั้นก็เชิญท่านนายพรานหยิบเลื่อยมาตัดง่าของเฮาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เถิดว่าซั่นนายพรานก็เลยใส่เลื่อยตัดง่าทั้งคู่ครับแล้วก็ถือกลับไปเมืองพญาสร้างนี่มอบง่าให้นายพรานแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณและก็ตั้งจิตเมตตาให้นายพรานเดินทางกลับเมืองด้วยความปลอดภัยแล้วก็ล่มลงขาดใจตายฝ่ายนางสร้างมหาสุภัทธาก็คือเป็นเมียหลวงนะครับไม่ใช่จุลสุภัทธานะมหาสุภัทธาคือยังเป็นช้างอยู่พร้อมฝูงสร้างกระแลนหนีไปในระยะหนึ่งเมื่อเห็นศัตรูบ่ตามมากับพากันกลับมาเห็นพญาสร้างสัตว์ท่านนี่สิ้นใจตายแล้วกับพากันห้องให้ค่ำควรอยู่มองนั่นครับส่วนนายพรานนะครับก็นำง่าทั้งคู่ไปถวายนางสุภัทรามเหสีหรือว่าจุลสุภัทราซึ่งเป็นเมียของอดีตสร้างพญาสร้างสัตว์ท่านในอดีตอีกหนึ่งนางนั่นแหละครับนางก็รับคู่ง่าอันวิจิตรมีรัศมี6ประการไว้ปลาเพล่าทอดพระเนตรเบิ่งง่าของสามีสุธีรักก็เกิดความโศกเศร้าสลดอย่างยิ่งครับท่านใดนั่นเองดวงฤทัยของนางก็ได้แตกสลายสวรรคตในมือนั้นเช่นกันครับนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าคิดทำอะไรด้วยอารมณ์หุนหันพลันแล่นหรือวู่วามเพราะจะนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจภายหลังซะเนี่ย โอ้ยเบานิทานสู่ผู้เฒ่าฟังตินุ่มไหวว่าซั่นเออเบากันไปแน่แย่กันไปนำพ่นน่ะเนาะอีแม่เนาะเอาเปิดเสียงก่อนบัดทีนี้บังหันบ่รับสายในช่วงเล่านิทานเนี่ยย่านหลง0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ0902927444ขอบคุณแม่นิดแก้วสว่างจากประโคกุดจับครับบำรุงสายตาหนึ่งกระปุกแม่กันหาทับทิมต่อจากเกาะไว้ปากพลีนครนายกหนวดร่อนเย็นคู่หนึ่งอีพอสายคุณเหมาะสมานครับจากทับพริกอรัญญประเทศสระแก้วบำรุงสายตาหนึ่งกระปุกคุณพ่อสุขะคำพะวงจากแวงนางสารคามกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนอีแม่ดวงเดือนชู่ขั้นหอมครับจากโคกอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอีเมลเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับขอบคุณหลายๆและก็ร่วมไปถึงในส่วนของแม่หนูนาขันชัยภูมิจากน่นไหวหนองวัวซ้อบำรุงสายตา1กระปุกคุณวิลาพรเกตปัญญาจากทุ่มนางามน่นสะอาดกาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นนะครับสวัสดีครับคุณพ่อบัวเรียนสวัสดีครับเอาเดี๋ยวเด้อพ่อเด้อเด้อเสียงเสียงยุดสายลืมเปิดเสียงฮัลโหลครับพ่อ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหล
0: ครับพ่อได้ยินแล้วครับบัดนี้
1: ฮัลโหล
0: ครับพ่อบุเรียนบ่าวบ่อยครับ
1: งาเถียนบ่อน
0: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับบ่แม่นยาเถียนครับบ่าวบ่อยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับพ่อ
1: สมุนไพรก่อนค่ำจน
0: ครับผม
1: บ่แม่น
0: โอ้ยลูกละเฝ้าคุบน้ำว่าซั่นหัวก็เปิดเสียงนี่นี่คันเป็นช่วงนิทานนี่มันไม่นะครับกำลังได้อารมณ์ว่าสันต่อไปขอบคุณนะครับพ่ออุทัยบัวลาครับจากนาป่าแสงปทุมราชวงศากาแฟ2กระใสเส้น1แถมนวดเย็นนี่เป็นโปรยอดฮิตเลยกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทได้น้ำมันนวดแถมแม่ประคองย่อมบินจากไส้ทองครับคลองหาดสาแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนพ่อสุพรรณไพรกิจจากคำพระหัวตะพานกาแฟ2กล่อง600บาทแม่ม่วนสีมาเคนครับจากสีวิเชียนน้ำยื่นครับบำรุงสายตา2กระปุกแถมนวดเย็นแม่มาลัยเจริญสุขจากหนองโกกระนวนกาแฟ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่ทวินวงรำพันจากบ้านพ่นบกตำบลบ้านแป้นอำเภอโพนาแก้วสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนแม่ขันทองกลางประพันจากดงบังหนองบ่อนาหน้าแก่นครพนมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงสีเข้มๆวัดสั่นสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: ครับ
0: ครับผม
2: ใส่เส้นนึง
0: กระใสเส้นหนึ่งครับ
2: นวด
0: อะไรนะครับ
2: เจนวดอ่อนนวดเย็น
0: อีพ่อเอาชัดๆนะครับเอาเป็นกระใสเส้นหนึ่งนวดเย็นหนึ่งบ
2: ่ครับ
0: นวดเย็นกระปุกเดียวเนาะสูตรร้อนเอาบ
2: ่พอเย็น
0: ฮะว่าจังไหนเกาะ
2: เย็นนวดมาหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: เอาร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
2: ครับ
0: ครับผมเป็น750บาทเอาอย่างอีกบ่
2: ใช่ครับ
0: ผู้รับสินค้าซื้อว่าจังไหนครับ
2: ประสิทธิ์ครับ
0: ชื่ออะไรนะฮะพ่อพูดช้า
2: ประสิทธิ์
0: พ่อสุกบ่หรือว่าประสิทธิ
2: ์ประสิทธิ
0: ์ประสิทธิ์นามสกุล
2: ปู่พระบุญ
0: นามสกุลอะไรนะพ่อ
2: ปู่พระบุญ
0: ปู่พระบุญ
2: ครับ
0: ปอปาสระอูไม่เอกนี่เนาะพ่อผ่านสระอะแล้วก็บอใบไม้ปุบปุบพระบ
2: ่สระอู
0: ปู่พระบุญ
2: ปู่พระบุญ
0: ปู่พระบุญบ้านเลขที่ครับพ่อบ้านเลขที
2: ่300
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 3/400
0: 3/400หมู่ที่เท่าไหร่พ่อ
2: ตำบลนครนายก
0: ตำบลอะไรนะ
2: นครนายก
0: ตำบลอะไรพ่อ
2: นครนายกอำเภอเมืองนครนายก
0: ตำบลก็นครนายกแหละครับ
2: ครับ
0: หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
2: อำเภอเมืองนครนายกครับ
0: ไม่หมายถึงว่าไม่มีหมู่เหรอครับพ่อ
2: ไม่อยู่ในเมืองนครนายก
0: เขาเรียกชุมชนอะไรครับที่พ่ออยู่นะครับ
2: นาบอยอินทราม
0: ชุมชนอะไรนะพ่อ
2: นาวัดอินทาราม
0: นาวัดอินทารามเหรอครับ
2: ครับ
0: นาวัดอินทารามถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวนะคุณพ่อพูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงเดี๋ยวผมหาใน Google ก่อนชุมชนนาวัดอินทารามนะพ่อนะ
2: หน้า
0: วัดอินทารามครับหน้าวัดอินทารามหน้าวัดอินทารามเหรอพ่อ
2: คร
0: ับ ทารามนครนายกนะ
2: คร
0: ับ
2: เป็นที่เตียงนะ
0: อะไรนะครับ
2: ที่เตียงย่างบ่ได
0: ้โอ้พอที่เตียงย่างบ่ได
2: ้ครับ
0: วัดอินทาวันอินทาราม
2: ลองฟังไปยิงเบิ้งท่าเบิ้ง
0: โอ้ใดตัวละอีพ่ออยู่กับผู้ใด
1: อยู่กับผู้ใด
2: อยู่ครับพอดีแม่แล้วเ
0: บิ่งโอ้แม่เราฟังเนาะของพ่อเป็น 3/400 ชุมชนหน้าวัดอินทารามตำบลนครนายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนาะพ่อเนาะถูกต้องเนาะ
2: ครับผม
0: ครับคุณประสิทธิ์ปู่พระบุญนะครับถูกต้องนะ
2: คร
0: ับ โอเคได้เลยครับผมเดี๋ยววันมะรืนเดี๋ยวขนส่งโทรหาคุณพ่อรับสายให้ผมหน่อยนะ
2: มือฮื้อ
0: พ่อมืออื่นอาจจะบ่ฮอดเพราะว่านครนายกมันหลายต
1: ่อคร
0: ับครับพ่อขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อหายไวๆเด้อ
1: ครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับกระไสเส้นนี้ถ้ากินแล้วมันมีอาการปวดในช่วงแรกให้กินยาแก้ปวดคู่นะครับเพราะว่ามันจะทำปฏิกิริยาแล้วมันก็จะคอยนะครับเบาลงเรื่อยๆอ่ะคุณลิแซ่เล้งครับโทรให้ลูกใหม่หน่อยครับอีพอลิแซ่เล้งนะครับวังหันติดสายพ่อประสิทธิ์อยู่อีพอโทรใหม่เด้อนะครับพ่อลิแซ่เล้งครับมาแล้วสวัสดีครับพ่อลิครับ
3: ครับ
0: ครับพ่อบ้าบ่อย
3: ตั้งยาหน่อย
0: เอาอะไรบ้างพ
3: ่
0: อ
3: ไอสีดำกับสีขาวไอ
0: นวดร้อนกับนวดเย็นหนึ่งคู่ครับนวดก้อนคำหนึ่งคู่นะพ่อนะ300 บาทนะ
3: ครับ
0: ครับใส่เราได้ย่อนอยู่บ่พ่อดีอยู่บ
3: ่ดีอยู่ทำไมลูก
0: ครับที่อยู่เดิมพ่อจำได้ครับ131หมู่11ตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะพ่อเนาะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับพ่อ
3: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับนี่บรรยากาศครับโอ้ยหนาวแห้งเด้ออุดรมื้อนี้เปิดแอร์บ่ได้ดอกปิดก่อน เปิดให้แต่เครื่องส่งเจ้าของนี่ต้องใส่เสื้อกันหนาวล่ะครับมันหนาวเนาะแม่เนาะแต่ว่าพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกเครื่องส่งนี่แห้งเย็นมันแห้งเฮ็ดงานดีให้เครื่องส่งแห้งไปไกลได้หนาวนี่โอ้ยแห้งคักครับฟังชัดฟังแจ้วฟังชัดเจนพุ่นล่ะเนาะอีพ่อผมอีแม่ผมเอายุใสแน่ส่งกำลังใจให้ลูกไส้เด้อเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มันเบอร์ที่เขาสามารถสื่อสารทักทายกันได้เลยครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำ
4: กาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี้กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเซนก่อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ทางจ๊ะเคยสั่งหรือยังเคยสั่งหรือยังจ๊ะกาแฟก่อนค่ำครับกาแฟก่อนค่ำครับจ้ากาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600ครับแม
1: ่จ
0: ้
1: า
0: จ้าอีเมล
1: เอามาส่งไป
2: ตรงนี้เอาจ้าก็จะบอกครับ
0: เอาจังสี่ครับฟังผมก่อนจะฝ่าไปปรึกษากันบอกซื้อนามสกุลบ้านเลขที่เดี๋ยวผมจิจัดส่งให้ครับผู้รับสินค้าซื้อว่าจังไดครับซื้อคุณหยังครับ
1: เอาเป็นไงล่ะเป็นไงอยู่ฮะคำพัน
0: แม่คำพันนามสกุลหยังก่ออีแม
1: ่บุญเกิงจ้ะ
0: ฮะ
1: คำพันบุญเกิงจ้ะ
0: ยุ่งจังหรือว่ายังเกาะ
1: คำพันบุญเกิง
0: โอบุญเกิงโอบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 8
2: ตัวเดียว
0: 8เท่าไหร่จ๊ะ
1: 8ตัวเดียวจ้ะ
0: บ้านเลขที่8หมู่ที
1: ่8
0: บ้านเลขที่8หมู่8
1: จ้ะ
0: ตำบล
1: โคกสะอาด
0: โคกสะอาดอำเภอ
1: น้ำขุน
0: จังหวัดอุบล
1: จังหวัดอุบล
0: ได้ครับเบอร์โทรก็ติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
1: จ้า
0: ได้เลยเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ฝนตกบ่ทั้งน้ำคุณน่ะตกน้ำมูบ
1: ่ตกลิ้นก็มือจ้า
0: เอาอีแม่อยู่บ้านหยังฮะเอาอีแม่อยู่บ้านหยัง
1: บ้านนนท์อุดมจ้า
0: บ้านนนท์อุดมโอ้ยสมัยตะกี้บ่าวบ่อยแลนส่งของอยู่บ้านนนท์อุดมก็ได้เอาคิดฮอดคิดถึงเด้ออีเมลเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทั้งน้ำคุณ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำขอบคุณครับแฟนของอีพอผงประมูลลืมถามซื้ออีเมลซ้ำเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงอีเมลลอมจำนงพันครับจากบัวข้อสารคามกาแฟ2กล่อง600บาทอีเมลเขียนนครเพชรจากห้วยย่างอำเภอเมืองสกลนครครับเอาน้ำมันนวดสูตรเย็น1เขียว1 300บาทนะครับส่วนคุณแม่นิดแก้วสว่างครับเพิ่มสบู่ล้างหน้า2ก้อนนวดเย็น1กระปุกบำรุงสายตา1เป็น 1,015 บาทแถมนวดร้อนจัดไปครับเดี๋ยวให้น้องไอไปส่งให้เด้อแม่สมสวัสดิ์พ่ออามาศครับจากพุ่มแก่นาแก่อนาคอพนมครับกาแฟซีสบู่ล้างหน้า1 1,085 บาทแถมนวดร้อนนะครับขอบคุณทุกๆแรงใจทั้งหน้าไม่ทั้งหลังไม่โทรกันได้ตลอดนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกกับหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยนะครับ0902927444โทรมาเบอร์นี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับเวลาในเบรกนี้ไล่จ่อมอจันกันเข้ามาแล้วปิดเบรกเซามีแห้งแป๊บนึงครับเซา2แรง2เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิยายธรรมะจบนิยายธรรมะค่อยมายาวกันต่อเด้อช่วงนี้พี่น้องโทรได้เรื่อยๆครับ0902927444ครับ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวิน

ทองของเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร0427143848

เฮ้ยเบิ่งใน YouTube นั่นล่ะก็เห็นคันยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
0: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโคศกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็ก

จบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกศน.อยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพลินโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ินนมต่างเต้าถ้ากินข้าวต่างผ้าถ้าพ่อหน้าย่ำใหญ่ได้ยาเอประจมความนั่นความนี่มาโปดมาโพเทขั้นว่าบ่ค่าหักลูกไส้เพิ่นนี่ว่าติงายพาเข้าใส่แล้วเด้อพอปูก็ดีดีแนวเป็นคนบ่ค่อยปากน้องเนี่ยไปวัดไปว่าอยู่ซู่มือซู่มือปูก็ได้ในใจพ่อแต่จะบวชหนีจากเฮียนพุ่นละแต่ว่าบวชบ่ได้อาญาณญาไปอาละวาดอยู่วัด แต่ว่าญาก็ไปอยู่ดอกวัดก็ได้ย่ามือเศร้ามาเพื่อนก็ตื่นตั้งแต่ 3:00 พุ่นแล้วลุกขึ้นมาหนึ่งเข้าเป่าไฟจมปูจมปูดจมตั้งแต่ 3:00 มาเดินหอดเวลาหอดเวลาแล้วเพื่อนก็ไปวัดไปว่าซั่นเด้อเรื่องนี้เต้นนะฮะจ้องส่องตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาหนึ่งเข้าเป่าไฟใส่บาตรหน้าบ้าน
1: ครับฝนอย่างเราเงินเกลี้ยงเป่าเพิ่นบ่เห็น
0: หอดเวลาสวยๆในจังน้อยเพื่อนก็ไปว่าต้มไข่หน่วยเดียวนั่งดอก
1: จุ้งแขน
0: มาปิ่นโตที่เหลือว่างเบิดมีแต่ไข่อยู่สั่นทึ่งนั่นแหละกับข้าวปั่นหนึ่งไข่อีกหน่วยหนึ่ง
1: มีเมียเที่ยวเสียงตาสาย
0: อยู่ไปวัดว่าแต่ได้กลับมาบ้านนี้โอ้ยปิ่นโตเจ็ดแปดสั่นเนี่ยเต็มอัดหยัดเน
1: า
0: ะ
1: ยังว่าขาน
0: พาญาเพื่อนว่าไปเฮ็ดบุญอันว่าบุญบุญนั่นบ่มีไผปันแจกเด้อเพื่อนว่า
1: เฮียนใส่
0: มันบ่แยกออกได้คือจังไม่ดอกพากลาง
1: ฟังรอยังหักแพ้
0: เฮ้ยแม่เพื่อนได้บุญได้กุศลสันตัวญาได้บุญได้กุศลเต็มปิ่นโตนั่น
1: ย้อนหัวใจเพ้ไอ้เพื่อน
0: ไปวัดไปว่าก็ค่อยสังเกตพระรูปนั่นพระรูปนี่นะ
1: อย่างน้อง
0: เดี๋ยวก็จมให้หอดไอ้จั่วหน่อยเน่นหน่อยแล้ว
1: พอเพียงแต่อาย
0: มันบ่สำรวมจังสั่นจังสี
1: ่เป็นส่วนเกินอย่าว่าบ่ดีแต่สามี
0: มาปวดมาโพ้แต่ละยาก็ได้ว่าได้จมให้เฉพาะลูกไผ่ตัวนี่จมให้พระอยู่วัดพุ่นเนาะ

0: เอาซับให้อนาถานะครับจากแฟนเพลงแฟนรายการนะครับทางพูนนะครับพนมไพร้อยเอ็ดได้แนะนำกันเข้ามานะครับว่าเปิดสะไพอนาถาของคุณแม่เดือนเพ็ญอำนวยพรให้ฟังน้ำในเด้อบ่าวดิวเด้อว่าสั่งเอาจัดให้ฟังนะครับเป็นที่เรียบร้อย
1: หัวใจบ่ได้นอนกอด
0: ศูนย์เก้าศูนย์ครับ2927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้นะครับคุณตาคุณยายเอียไอน้องนงลุงป้านาอามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย อยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาโทรมาหาบ้าดิวได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล่องค่อยทาลุงป่านาอาคุณตาคุณยายเอียไอน้องนงลุงป่านาอาปู่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี0902927444 090ครับ2927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงครับจากคุณแม่เปิ้นขอกันเข้ามาคุณแม่สมพรไอแม่ว่าขอฟังเพลงน้ำเด้อเบาเดี๋ยวเด้อชื่อบ่เพื่อนว่าหวายกับบ่ชื่อปันใดแล้วอีแม่คันว่าแม่บ่บอกเนาะบอกพูดแล้วจังค่อยชื่อไว้

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: แม่นแล้วนะครับคุณตาคุณยายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาไม่ว่าจะเป็นยากระใสเส้นนะครับแล้วก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอหรือว่าอยากโทรมาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้090-292-7444 090-292-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ครับ16นาฬิกากับอีก25นาทีกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายเพลงเก่าเพลงใหม่ขอได้เบิดครับอยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้090-292-7444 090ครับ292-7444ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณแม่เพิ่นก่อกันเข้ามานะครับน้ำท่วมหน้าให้แม่ฟังน้ำหน่อยเด้อว่าสันเป็นเพลงเล่าพะนะเอาจัดไปครับหนึ่งผลงานเพลงน้ำท่วมหน้าแฟนเพลงแฟนรายการนะครับเพิ่นได้เห็นแนะนำกันเข้ามาครับผมสวัสดีครับแม่ครับ
2: ฮอดเด้ออ
1: ๋อได้รับสินค้าแล้วนะแม่เนาะ
2: จ้า
1: จ้าจ้าจ้าแม่ครับผมขอบพระคุณแม่ส่วนละที่ได้หลายได้แม่เด้อ
2: จ้า
1: ครับ
2: เราได้กินแล้วได้กินยาตาแล้ว
1: ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะแม่เนาะ
2: จ
1: ้าจ้าจ้าจ้าขอบพระคุณแม่หลายๆครับผม
2: จ้า
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่สุรทินบุญยศิษฐ์ครับทางนะครับตำบลหนองโนบ้านหนองโนตำบลหนองโนนะครับอีเมียว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อวาซัน

0: Thôi phụ nhai, con sông nhắn bằng lăng như này nè, mà hóm hoài hoài thế.
1: Ôi, sông cà phê quần khăm tôi dài. กาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้คอยแน่เด้อ
3: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน่
0: นั่นละมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นละเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
4: ลำเรื่องต่อก่อนทำนองกาลสินคณะดาวรุ่งเพชรเมืองไทยจากบทประพันธ์ของท่านใจหวานสำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่12หมู่ที่14บ้านน้นข้อตำบลโคกพระอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโทรศัพท์744167สิมาทำการแสดงในนิทานเรื่องกรรมสนองกรรมโอกาสนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาขอเชิญหาความสำราญจากลูกหลานชาวคณะดาวรุ่งเพชรเมืองไทยได้เลยครับ

0: แฟนแฟนต่างบ้านมีงานแล้วให้สั่งจองจบจากข้างกาวรองบอกสื่อนามแสดงผมคือหมอชิงชัยผู้ห่างไล่ไก่บ้านบ่แม่นมาทำงานแต่หากมาเรียนรู้หวังเงินเดือนรับนาทีฮอดบ่ท่านพ่อปีอาศัยเงินแม่ส่งให้อยู่ข้างบ้านแต่ละเดือนจิตใจผมมันคาบเคลื่อนไปหลงมักสาวกรุงบ่คำนึงการเรียนเบิ่งตำราพ่อน้อยฮอดบ่ถอยหลังซ้ำกำมองกาฝ่าบ่ทรงอยากไปอยู่เที่ยมหงโตมันดำปอบปีหาทางดินอยู่บ่เป็นสาแล้วนับตั้งแต่ใช้นั้นได้เขียนจดหมายขึ้นไปหาคุณแม่กว่า 4-5 ฉบับแล้วแม่น่ะยังบ่ส่งเงินมาให้ใช้เลยจังได๋ก็แล้วแต่ใช้น่ะจะต้องกลับภาคอีสานติดตามเปี่ยวเงินกับคุณแม่ลาก็บ่รู้ว่าไปไส
1: พี่ชายพี่ชายจ๋า
0: จ๋า
1: ตัวสดสวยได้พี่สิไปทางใด
0: คือจังสี่ดอกลาจ้าฟังเด้อพี่ชัยจะเบาให้ลาฟัง
1: บอกบังดูพี่

0: ล่าจ๋า
1: อย่างพี่
0: คือจังสี่ดอกล่าพี่ขอล่าจากน้องขึ้นไปถิ่นเมืองอีสานอย่าสุนัมติดตามระวังทางมันไก่เยินบ่ให้เกินสองมือชิงใช่จะกลับตาวรักษาแก้มอันขาวขาวอย่าให้ไผยองเย่าเอาใจอ้ายเหยียบเสียตมนะจ๊ะล่าจ๋า
1: สองมืออีดีนะจ๊ะอย่าให้เกินสองมือนะจ๊ะพี่ชาย
0: จ้าสองวันเป็นสองวันจ๊ะล่าจ๋า

0: ได้ที่กรุงเทพมันจุกจิกย่านมันจุกจิกที่พี่คือบ่อยากให้ไปนําแน
1: ่พอจ้าบ่บ่ย่านลาจุกจิกดอกจ้าแต่ว่าภาคอีสานน่ะร้อนก็ร้อนพี่ชัยว่าน่ะลาอยู่กรุงเทพนี่ดีแล้วจ้า
0: และพี่เอ้ยพี่หรือไปนําบ่ได้ที่กรุงเทพมันจุกจิกย่านนี่ยองบ้านฟ้าปีกพี่จังหาพี่ที่เลี้ยงอีกอันนึงอยากฟังเสียงแมลงง่วงเสียงควัง

0: จ๋า
1: จ๋า
0: ท่านบ่ให้ลาไปนําอีหลีนั่นสองวันเป็นสองวันอีหลีเด้อพี่เด้ออ
1: ้าวใช่ก็ยังบอกว่าสองวันนั่นเด
0: ้ข้าสิไปแต่งตัวท่านบ่ให้ลาออกไปฮอดบ้านนอกข้าสิไปแต่งตัวฮอดตลาดหมอชิดแล้วสิกลับขึ้นมาเด้อพี่เด้อ
1: เอาไปครับไปบ่ได้ไปบ้านนอกไปแค่หมอชิดก็ยังดีเน
0: า
1: ะ
0: จ้าลาไปแต่งตัวกันเด้อพี่เด้อ
1: จ้า
2: ลาเวลานี่ก่อนสิเข้านอสู่เรื่องอย่าเคือง

0: ังแต่ยังบ่ทันดังขอแน่เด้อขอให้แฟนต่างหลายซอยเชื่อให้ดังกองหากว่าแฟนเจ้าน่าสิแต่งตัวสวยๆงามๆไปหาเล่นไพ่น้ำมือบังกอนดอกแม่ใหญ
1: ่ผู้ฟังเอ้ยนี่เป็นเพื่อนลำต้นบ่ทันปล่อยที่เด็ดเผ็ดได้จางพ่วงปรุงรสแซ่บดีให้แฟนตุ้ยให้สมคุยสมยองดาวรุ่งเป็ดเมืองไทยมาแล้วให้แฟนเบิ่งบ่สงสัยนั่นเถิงพอกันนั่น

เราตกมายามมือเศร้าใจพะเลาอยากมีคู่ไว้แต่เป็นถุยพอเพนคิดอยากมีเอ่ยแนวสางเราตาเป็นล้างลงคอยพักผันแต่ไปแนวใหม่บางคนมีเมียใหญ่ผัดยังมีแม่หน่อยเข้ามาหอยเหม็นตื่นสองคันได้ยินเสียงปีแล้วก็อยากลั่นของตุ่มหุยบ่มีจบจิตของคนบ่มีพบมันเปลี่ยนแปรบ่มียันคันได้ฟังลำก่อนแล้วก็ยังลำเรื่องมั่วเถียงกันว่าอยากเบิ่ง

0: คอยเองก็ได้กล่าวน้ำไปแล้วเป็นกำนันแต่ถ้าเขาก็เอิ้นเศรษฐีแหละชนมากเศรษฐีอ่อนแต่ว่าผมน่ะมันคนใจอ่อนซะดอกทุกมื้อทุกเว้นน่ะก็เคยไปหาเจ็บพันดอกเพราะว่าออกเงินกู้คนเศรษฐีบ่อื่นเงินอื่นทองมื้อนี้ว่าสิบากหน้าบากตาน่ะไปหายายจันดาซึ่งเป็นลูกนี้ที่ถามยากที่สุดว่าแล้วก็สิเอาบัญชีแล้วก็ส่วนบักเตาไปเต้าเฮามาเดินทางไปหายายจันดา
1: บัดนี้ขอเวลาจะเข้าเดียวฟังคำมอนน้ำมอนหน่อยบ่ปล่อยเองขอแจ้งข่าวคือจังป้าห้องเต้าป่าลงวังตั้งอยู่ค่อนได้ห้อมทอนเขาใส่กันนี่ละหมอลำกันเป็นทีมงานของอีน้องคน

สาวะอีน้องเกิดทำท่าติงไว้เอ็นงานความเกณฑ์เวทีหลอกนุ่มผู้ไทยประคองไว้งานหัวใจเราเต็มร้อยบ่ถอยคนได้ไงไงนุ่มผู้ไทยกะพังพายคอยเต็มปุ๋ยรถน้ำให้งามดัวหลอกดังเดิมเดี๋ยวนี้วงของอีน้องพร้อมที่แตกจริงเพิ่มเติมแต่งาให้งามตาราคาเดิมแต่เติมงานว่าอ่านกินเด้อคุยมอมพี่หัดใช้สาวหนูแดงหนูอ่ะมอในงอคงในทีมเฮาดอก

เป็นของฝากตอนจินเมย์ของทีมงานฝากมูแฟนมื่นมีแต่ส่งมาขอแล้วมาสูเนี่ยตามแต่ทันขอเพิ่งจอนจมลือซาตอนนี้หันมาจ่าในนิทานเรื่องเล่นใจเย็นไว้ขอมูแฟนอัมพรเป็นน้ำของฉันเองปัจจุบันอัมพรก็มีผัวแล้วล่ะแต่มาอุกแกดียากนั่นตั้งแต่เงินแต่คำ

ิดมาในภูมิพื้นกำแพงมันมีห้อยขี่เม่นยาจกตะกุนนี้ก็ยังมีบ่มมยังตามต้นดอกแลนน้ำบ่มีแนวเป็นของมันลูกน้ำขันบ่ตั้งเทียงอุปมาเอ็นเอียงมโนสามีเตวุ่นยามฟังแล้วให้อ่านทวนคือจังอำพรนางเม่นมีผัวแลนส่วนก็ยังควรมโนจิตคอยจะผิดบ่อยวายบ่จิตอายผู้มาสนเงินทองควรเป็น

0: ตื่นเหมือนหัวใจป่วยยันช่วยหลายละทั้งเฮาร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติกำลังให้สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร 042-714-384

0: ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นหมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
1: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากคักเวลาธุรกิจที่หมู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
0: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
1: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
0: โอเคครับเฮ้แต่ว่าธุรกิจที่มูหัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
1: ขายโรงศพ
0: ฮะขายโรงศพห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮ้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
1: ไปตัวคั่นบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
0: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
1: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
0: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
3: จ้าๆ
1: ยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ปาดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
1: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไป
1: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
1: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนติย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระพรคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะทุกคน

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้บ้องไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

พอเจ็ดปีได้แต่ห้ามน้าไว้เป่าเป่าเขาว่ามีอยู่เราหอยเบี้ยกะเราตายพี่เพื่อนใหม่นี่ลูกไก่ชาติใบเลี้ยงหน้าเฟี้ยงไก่เป็นดอนสวนมอนไก่เป็นลงมังองค์ขณีดาวฝูงมะแมงกินไอ้ไห้นี่หาฝนอย่าวอนวอนลูกเต่าเงยลากบจะไหนจนจนคนก็ทุกข์เอาเอาอาปผลฟ้าบ่ดังลุงมันหนักเป็นยังสิจึงได้เที่ยวเดินคว้าจึงได้มาวนเวียนเกี่ยวหงผู้โทษเจ้าขอให้สงสาร

0: ให้ทอขลาพวกผมเหนื่อยหลาย
1: โอ้ให้ทอวัดที
0: ่ครับ
1: ธรรมดาเขาก็สิให้แต่ผู้แรกเป็นละพวกเจ้าพากันพัฒนาความลำบากลำบนเนาะ
0: ครับ
1: ผู้หนึ่งกับว่าทำไมยังเครียดเราแข็งแบบเข่งนอไปเลยตนศาสตร์ไปยังเครียด
0: ครับ
1: ผู้หนึ่งกับว่าลำบากลำบนอาลาธรรมดาการท่านพอพามเอ้ย
0: ครับ
1: ก็ต้องมีการหยาดน้ำไม้ท่านเขาขอตั้งกิจอธิษฐานเด้อพ
0: ระ
1: ยิ่งพามเด้อ
0: ท่านในสันตาและตัวพิมพ์กระหม่อมให้ผมไปเบิดเนื้อขลับสัตว์ใหญ่ของใหญ่ของตีกระดกกระเดียกระได้ห้าไปนำทางเข้าเมืองสีพี่ทั้งหลายเลนลัดตอนพวกผมสีบ่มีแนวอ่างแนวอาเขาสนักขลับ

0: ามเอ้ยสารตาตัวพิมพ์เขาก็มอไปแล้วในยามนี่เด้อบ่ต้องเบิ่งยันดอกเฮายัดทะยามไปแล้วพากันไปสบาย
1: คันพามทั้งหลาย8คนได้รับผลคือนาเทนเป็นทานจากโพธิญาณพระเวทกับข้ามเขตจากโรงทานขี่ไปรอบสถานเมืองซีพีมีในควันเป็นคนขับลำดับนั้นคือพามทั้ง8คนก็มีนาการละครั้งนี้บัดนี้จะได้ย้อนกล่าวถึงชาวเมืองซีพีอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นคนขี่หลังนั่งนาเชนเป็นประหลาดก็วิ่งออกสกัดลัดหนทางถามพวกพามว่าอันช้างนี้พวกแกได้มาจากที่ไหนพวกพามก็พูดไปตามความจริงว่าได้มาจากพระยาพงเพศเวสันดรเพราะว่าพระยาพงเพศเวสันดรพระราชทานให้ขันพวกชาวเมืองทั้งหลายได้ยินเสียงของพวกพามพูดเช่นนั้นก็รู้เรื่องว่าเป็นจริงก็ไม่นิ่งเฉยเลยบอกให้พวกพามว่าหากพวกเธอได้ความงามได้มาด้วยความงามไม่โจกรักแกล้งปัจจักฉันได้ว่าจงหลีกไปตามมรรคานะพวกพามว่าอย่างนั้นขันพามทั้งหลาย8คนก็ขึ้นช้างตามถนนโดยดำดับนับเวลาชั้นนานขันก้อนนำเอาชั้นทันตรงงอนถึงนครเมืองกะลึงประชาชนคนในเมืองได้รู้เรื่องเกิดปิดาทั้งฝนฟ้าประลาหกก็ตกต้องตามฤดูทั้งหมากภูมิพุทธสาปูปลาเต่าก็หายเศร้าเบิกบานใจในกะลึงพึ่งมีสุขก็มีนาการละครั้งนี้บัดนี้จะได้ย้อนกล่าวถึงชาวเมืองซีพีครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าพระยาพงเพศเวสันดรทานคุณชรไม่ปรึกษาแก่ผู้ใดแล้วเช่นนั้นชาวเมืองเขาไม่พอใจเขาจึงไปฟ้องร้องแก่พระพิตุเรศกรุงสนชัยเมื่อไปถึงแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระองค์ผู้เจริญเมื่อวานนี้พระจอมศรีที่ปกเกล้าลูกชายพระองค์ราชเจ้าเวสันดรทานคุณชรไม่ปรึกษาแก่ผู้ใดกันพระยาพงเพศเวสันดรโชคลักของหลวงออกทำทานเช่นนี้ไม่ควรที่จะให้พระยาพงเพศเวสสันดรอยู่ในนครอีกต่อไปควรจะเนรเทศพระยาพงเพศเวสสันดรออกจากนครไปสาวายอย่างนั้นขันพระยากรุงสนชัยได้ฟังเสียงของชาวเมืองพูดเช่นนั้นก็เห็นดีตามชาวเมืองว่าจะเนรเทศเวสสันดรออกจากพระนครไปแหลมไผ่ว่าแล้วจึงเรียกเดหาคุณใช้ร้องออกไปว่ากติดูก่อนในนการอย่าเจ็ดค้านจงออกมาเล่าทีนั้นในนการว่าอย่างนั้นขันนายนักการได้ยินเสียงของพระองค์เรียกแล้วเช่นนั้นแล้วก็ไปกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระองค์ผู้เจริญเรียกกับผมมาครั้งนี้มีธุระสิ่งอันใดพระยากรุงสนชัยจึงสั่งนายนักการว่าเราเรียกเธอมาในครั้งนี้ก็มีใจอย่างไรเพราะยังให้เธอนี้ไปบอกแก่พระยาพงเพศเวสสันดรให้ออกจากพระนครไปสาวายอย่างนั้นเพราะว่าพระยาพงเพศเวสสันดรทานคุณชรไม่ปรึกษาแก่ผู้ใดชาวเมืองเขาจึงโกรธเขาจึงมาฟ้องร้องแก่เราเราก็เห็นดีตามชาวเมืองแล้วจึงขับไล่พระยาพงเพศเวสสันดรออกจากพระนครไปตั้งแต่วันนี้ว่าอย่างนั้นขันนายนักการได้รับคำสั่งจากพระยาคงสนชัยแล้วเช่นนั้นก็ไม่ยับยั้งแม้แต่ประการใดตรงไปถึงซึ่งตรงพักของพระยาพงเพศเวสสันดรเมื่อไปถึงแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระองค์ผู้เจริญเหตุที่ก้าวกับผมมาครั้งนี้ก็มีใช่อย่างไรเพราะว่าพระยากรุงสนชัยบอกให้กับผมมาบอกพระองค์นี้จากพาราไปแหลมไผ่ตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเวสสันดรท่านคุณชรไม่ปรึกษาแก่ผู้ใดเชิงเมืองเขาจึงโกรธพระยากรุงสนชัยเห็นดีตามเชิงเมืองแล้วเช่นนั้นจึงบอกให้กับผมมาบอกพระองค์นี้จากพาราไปแหลมไผ่ตั้งแต่วันนี้พระยาข้าว่าอย่างนั้นขันพระยาพงเพศเวสสันดรได้ยินเสียงนานาการมาไขขันบอกเรื่องราวเช่นนั้นแล้วดวงจิตน้ำก็ผ่องขาวเหมือนสำลีถึงจะมีใครมาขอหน่อในนี้ทั้งสองดวงก็จะลงให้เป็นทานจะว่ากะไรแต่ช้างสารจวนอาเชนว่าแล้วจึงสั่งนายนักการว่าเราจอกไปขอแต่ได้สองลาตีเพื่อจะบำเพ็ญมุญจราศีสัตตมหาทานว่าอย่างนั้นขันนายนักการได้ทราบเรื่องเช่นนี้แล้วจงคืนไปแจ้งมูลเหตุแก่พระพิตุเรศกรุงสนชัยเถิดนายนักการว่าอย่างนั้นขันนายนักการได้ทราบเรื่องแล้วเช่นนั้นก็ตรงไปถึงซึ่งตรงพักของพระยากรุงสนชัยแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระองค์ผู้เจริญเวสสันดรจะออกไปขอจะได้สองลาตีเพื่อจะบำเพ็ญมุญญาบุญญาราศีสัตตมหาทานขันนายนักการแจ้งอาจจะแก่พระยากรุงสนชัยแล้วเช่นนั้นก็ไปพักตามสมควรส่วนข้างหนึ่งของตนก็มีนาการละครั้งนี
0: ้ว่าเราโอกาสในบัดนี้จะกล่าวถึงองค์เพศเวสสันดรอีกครั้งหนึ่งโสโพธิสัตว์ตัวในตอนนั้นพระเวสสันดรเมื่อได้รับสุนทรในนักการก็ทราบว่าตนนั้นมีกรรมอีกแล้วจำเป็นในท้องออกไปบำเพ็ญพจน์อยู่เขาขี่วงกฏ ขั้นแล้วก็สั่งในนักการแล้วว่าสั่งสัตตมหาทานสัพพหานอย่างละเอียดร้อยเมื่อสั่งเสร็จก็เสด็จขึ้นสู่ปรางปราสาทของนางนาฏแม่มัตสีไขวจีต่อนางเธอมัตสีนับแต่นี้ทรัพย์อันใดที่น้องได้จากตระกูลทั้งมุนพี่หรือว่าได้มาจากตระกูลของนางก็ตามในตอนนี้ขอให้มัตสีจงฟังไว้อย่าประมาทนะมัตสีพี่อย่าสั่งน้องพี่อย่าโสกีพี่อย่าทำทานเมื่อตัดกับพระนางมัตสีแล้วพระองค์ก็ดุสิณีภาคอยู่ก็มีนาการณบัดนี้
2: บัดนี้หน้าที่ของนางมัตสีนี้ก็ได้มาถึงแล้วอาตมาก็จะได้จับสำเนาเข้าประโยคกถาหน้าที่ของตนสืบต่อไปโดยมีเนื้อในใจความว่าสาสมเด็จพระมัตสีสิวรกัญญาได้สดับสารพัสดากล่าววาจาในวันนั้นวันพระทัยใจกังขาจึงทูลว่าพัสดาเจ้าข้าเอ๋ยเรื่องอันใดที่พระองค์จะกระเจิงจรจากนครแปรมภัยแต่ไหนแต่ไรมาพัสดาไม่เคยกล่าวเรื่องราวนี้สักทีเลยช่างกระไรเอ๋ยจึงพูดได้เหตุอันใดบังเกิดมีขอคุณพี่จงแกล้งจาให้หม่อมฉันได้รู้ว่าเป็นโทษจริงสิ่งอันใดใครประมาทหรือนินทาอากาประชาชนคนอย่างไรพระเจ้าค่ะ
0: โอ้กันยังไงนายที่เจ้าสงสัยว่าพี่กันมากมันนี่มันคือเบาต่างเก่าต่างหลังบ่คือเก่าคือหลังแต่ว่าตี
2: แม่นละคุณพี่ตั้งแต่กี่คุณพี่บ่เคยเบาจังสี่จักเถือบ่เคยว่าสิมาสั่งมาล่าหม่อมฉันจังสี่จักเถือแสดงคุณพี
0: ่โอ้ได้สงสัยหยังบ่บัดนี้คําพี่เบามา
2: สงสัยอยู่พระเจ้าค่ะ
0: สงสัยหยังล่ะ
2: เป็นหยังอยู่ดีๆบ่ผิดบ่เถียงกันจักเถือคุณพี่จังสี่มาสั่งมาล่าหม่อมฉันแล้วอีกอันนึงหม่อมฉันนี่ก็บ่เคยได้ยินบ่เคยได้ฮู้ได้เห็นได้แต่คุณพี่นี่มาบอกเถื่อเรื่องการฝังศพเนี่ยคุณพีสิฝังไว้จังใดจังสิถูกต้องตามประเพณีสันเดียคุณพี
0: การฝังศพฝังศีลที่พี่บอกเจ้าก่อนพี่ที่จากเจ้าไปนี่คือการฝังศพนี่นอทางกันว่ามาเฮาหาศพได้สมควรสิแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าไหร
2: ่บอกเป็น4ส่วน
0: ส่วนหนึ่งนี่คือฝังไว้ในทางพุทธศาสนาคือสร้างนบกศาลาเข้าวัดทำทานเพื่อฝังไว้ในพุทธศาสนาย่ำล่มย่ำตายก็ได้อยู่ได้กินส่วนที่สองก็คือใส่นี่คุณพ่อคุณแม่พ่อพ่อแม่เลี้ยงเบิดตั้งแสนตัวป่าสุวะเจ้าสิใหญ่มากเบิดตั้งแสนขาไก่บัดบ่เลี้ยงใหญ่แล้วให้แท่นนี่ขานำนมและประการที่สามนั่นคือใส่ปากงูเห่าอันนี้เขาหมายถึงใส่ให้ลูกให้เมียได้อยู่ได้กินขอสุดท้ายคือจิ้มลงเหวคือได้อยู่ได้กินเพิ่นว่าคือจังเพิ่นว่าขันหามาให้ท่านนำเก็บไปแน่ไว้แต่แก่บัดเมื่อเฒ่าอันนั้นก็ยังดีเพิ่นก็ยังว่าอันนี้คือการฟังทรัพย์ที่ถูกต้องเข้าใจบ่ล่ะ
2: อันนี้หม่อมฉันมาซี้เข้าใจล่ะคุณพีแต่ว่าประการสุดท้ายที่คุณพีสิมาสั่งมาล่าหม่อมฉันเข้าไปในป่าเขาชิลีวงโกดมาซี้บ่ยอมเด้อคุณพีให้มาซี้ไปนำแน่นอนคุณพีเน
0: า
2: ะ
0: มันไปบ่ได้ดอกล่ะเอ้ยพี่ทำผิดคนเดียวสิเกียงหลังตามอายเด้งสวยใช่ไปตายถิ่มอยู่กลางไผสิใกล้กลัวให้นางเน่าอยู่พี่นำเจ้าผู้พญาเลี้ยงลูกที่น้ำพูน้ำยานี่แหละล่ะบ่ต้องไปน้ำอายดอกการเขาป่ามันลำบากลำบุญตัวนี้สิ
3: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำแฟสมุนเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกาย ถึงแบบเฉียบพลันและเรือร่างสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนางกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
5: บ้านสุนไพก่อนค่ำครับ
6: อ๋อว่าจะสั่งกาแฟไหมคะ
5: ได้ครับอาจารย์กงครับ
6: ไอแต่ว่าไอ้เงินนี่ของมามันบอกขายคอยใจ
5: ครับแบบนั้นก็ได้ครับ
6: อ๋อจ้าจ้าไอ้ว่าสิสั่งยังกับเพิ่นว่าสี่กล่องร้อยเอ้ยสี่กล่องพันน่ะไหม
5: สี่กล่องหนึ่งพันบาทครับมีของแถมหนึ่งชิ้นมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู
6: ่แต่ว่าไอ้บอยายเพิ่นบอกว่าอยากได้ไอ้ยังเกาะยานนวดนวดห้อนห้อนนี่ยังล่ะมันมีห้อนกับเย็นมันบอกค่ะ
5: เพิ่นจะเอาสูตรร้อนมันบอ
6: จ้าเพิ่นจะเอาสูตรร้อนค่ะ
5: ขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับสงคุณหยังครับ
6: สังว่านจารุชัยจ้ะ
5: คุณสังว่านนามสกุลจารุชัยนะครับ
6: จ้ะ
5: ครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
6: 84หมู่2ค่ะ
5: 84หมู่2ตำบล
6: โคกกลางจ้ะ
5: โคกกลางอำเภอ
6: เลื่อมนาจ้ะ
5: อำเภอเลื่อมนาจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
6: จ้าบั่นเล่าหน่อยนะคะ
5: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้เบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เนาะ
6: จ้าฉันมีหยังก็โทรมาติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะ
5: ได้ครับได้ครับมีเบอร์คนส่งโทรหารับสายให้เด้อมื้ออื่นเดี๋ยวคนส่งโทรหาเด้อ
6: โอเคค่ะประมาณจังมื้อเนาะค่ะ
5: มื้ออื่นก็น่าสิฮอดครับอำนาจยังสายก็บ่เกินมื้อฮื้อเด้อครับเด้อ
6: โอ้โอเคค่ะค่ะ
5: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
6: จ้าจ้า
7: คุณไพก่อนค่ำครับ
8: สนใจกาแฟค่ะ
7: กาแฟรับกี่กล่องดีครับพี่
8: มีโปรไหมคะ
7: โปร4กล่อง 1,000 มีของแถมแล้วก็8กล่อง 2,000 นี่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ครับ
8: ชิ้นใหญ่มีเป็นอะไร 2,000 ชิ้นใหญ่คือเป็นอะไรคะพี่ของแถม
7: มีวิทยุมีการน้ำร้อนไฟฟ้ามีผ้าห่มหรือจะเลือกรับเป็นกาแฟฟรี1กล่องก็ได้ครับเป็น8แถม1
8: เอาผ้าห่ม 2,000 เนาะเอาเป็นชุด 2,000 ค่ะ
7: กาแฟ8กล่อง 2,000 ของแถมรับเป็นอะไรจ๊ะ
8: เอาเป็นผ้าห่มค่ะ
7: แถมผ้าห่มนะครับได้ครับเดี๋ยวจัด
8: ผ้าห่มนี่เป็นแบบไหนคะพี
7: ่ผ้าห่ม ผ้าห่มเป็นผ้าห่ม5ฟุตเป็นผ้าห่มนาโนครับแต่ว่าสีไม่ตก
9: ตัวโตนะ
8: มีเก็บปลายทางไหมคะ
7: เก็บปลายทางได้ครับได้รับสินค้าแล้วค่อยจ่ายครับไม่มีบวกเพิ่ม
8: โอเคค่ะ
7: ได้แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยครับส่งคุณอะไรครับ
8: นงรักค่ะ
7: คุณนงรักนามสกุล
8: นามสกุลอย่างไร
10: สุรินทอง
8: สุรินทอง
7: สุรินทองนะครับ
8: 193หมู่6ค่ะ
7: 193หมู่6ตำบลครับ
8: นาคู่ค่ะ
7: ตำบลนาคู่อำเภอ
8: นาแก
7: นาแกจังหวัดนครพนมนะครับ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งออกให้พรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่ทันรอบขนส่งก็จะถึงลูกค้าวันมะรืนนะครับ
8: โอเคค่ะ
7: ครับครับขอบคุณมากครับ
8: พี่คะที่ติดต่อมาเมื่อกี้ของโรงรักอะค่ะ
7: ครับผม
8: พอดีว่าอยากเปลี่ยนนะคะพี
7: ่ได้ครับ
10: เปลี่ยนเป็นตะไคร้สิ้นสองกาแฟสิ้น
8: ได้ยินไหมคะ
7: ได้ยินครับ
10: ยังได
7: ้ครับผมเป็น 1,900
10: ของแถมได้เหมือนเดิมไหมคะ
7: ได้ครับเอาเป็นผ้าห่มเหมือนเดิมก็ได้ครับเดี๋ยวปัดให้
10: โอเคค่ะ
7: ครับเป็นยอด 1,900 บาทถูกลงมาอีก100นึงนะครับเป็นกาแฟ4กระใสเส้น2นะครับ
10: พอดีพ่อแกอยากลองทานดูแกบอกว่าทานคู่กับไอ้นี้ไงกระใสเส้น
7: ได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้
10: โอเคค่ะ
8: ค่ะขอบคุณครับ
7: ขอบคุณมากครับ
5: ครับ
10: จ้า
7: ครับสวัสด
11: ีครับอยากสั่งกาแฟก้อนคำอะค่ะ
5: กาแฟก้อนคำเอากี่กล่องครับ
11: อันขายได้ไหนคะ
5: กาแฟก้อนคำ1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทจ้า
11: อันต้องเก็บปลายทางอยู่บอกค่ะหรือว่าต้องโอนไปก่อนนะนี่นะ
5: เก็บปลายทางก็ได้หรือจะโอนก็ได้ครับเอาที่ลูกค้าสะดวก
11: เอาเก็บปลายทางดีกว่าค่ะ
5: ครับเก็บปลายทางดีกว่าเน
11: าะเอา4กล่องค่ะ 1,000
8: แถมน้ำนวดที่บอก
5: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
11: คือร้อนหรือเย็นเพิ่นถามนะ
8: พูดเพื่อนร้อนกับบัวจักเขาให้สั่งให
11: ้พูดได้กับมาโนด
5: ครับผมได้ครับได้ครับ
11: เขาต้องบอกที่อยู่เจ้าเป็นรอแบบนี
5: ้ครับบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ผู้รับสินค้าครับ
11: จ้านางเนยพัฒวงชัย
5: นางเนยพัฒวงชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
11: พัฒวงชัยค่ะพัฒวงชัย
5: นางเนยพัฒวงชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
11: 157หมู่3
5: 157หมู่3ตำบล
11: น้ำก่ำ
5: น้ำก่ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับ
11: แน่นจ้า
5: สวัสดีจ้า
11: เอาเบอร์โทรอยู่บ่คะ
5: เบอร์โทรใช่เบอร์ที่โทรเข้ามานี่ไหมครับ
11: บ่บ่แม่ค่ะเบอร์นี่แหละค่ะ
5: ครับครับ
7: สวัสดีครับ
11: จ้าจ้า
12: เออกาแฟชงเลย
7: สวัสดีครับพ่อกอง
12: เออกาแฟสี่กอง
7: กาแฟสี่กอง1,000บาทเอายังแถมพ
12: อเอายานวดสีดำเนื้อ
7: ดำเนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
12: เออส่งดี
7: ครับสวัสดีก่อนค่ำครับ
13: อ๋อแมนก่อนค่ำอยู่บ่นี
5: ่แมนครับ
13: ก่อนค่ำเมื่อถามเนี่ยไอ้ยากระใสเส้นนี่ห้องไรไหม
5: กระใสเส้น1กล่องราคา450บาทครับผม
13: 450บาท
5: ครับผม
13: มันเจอยังเนี่ย
5: กะใสเซนกะแก้ปวดเซนเอ็นตึงแก้แก้กล้ามเนื้ออักเสบอาการปวดเมื่อยตามร่างกายลุกกระโอยนั่งกระโอยตั้งๆบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงคลายกล้ามเนื้อตัวที่ตึงมันทำอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังลดอาการอักเสบของข้อต่อแล้วก็เส้นเอ็นครับพ่อ
13: กูเท่าเล่าไปบ่ได
5: ้ครับผม
13: กินได้บ่กูเท่าไปบ่ได
5: ้กินได้ครับของเฮาเป็นสมุนไพรสกัดครับพ่อไม่มีผลเสียกับร่างกายนะครับนะ
13: มันมีจักซ่อง
5: 1กล่องมี30แคปซูลครับ
13: โอ้มันเป็นแคปซูล
5: ครับผม
13: เดี๋ยวแป๊บสิบอกให้ผู้เฒ่าฟัง
5: ครับ
13: บ่ยากดอกแล้วมีเงินอยู่สิฟังอยู่
5: ครับครับสีตั้งยังได้ค่อย
13: ถามเมืองไร่ละเอียดนะ
5: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
13: สวัส
5: ด
13: ี
5: คร
13: ับ
5: ขอบคุณครับ
13: กาแฟกล้องอะไรก
5: ่อกล้องเดียว350พอ2กล้อง600 4กล้อง
13: 1,000 เอากล้องเดียว
5: กล้องเดียว350บาทนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะ
13: ครับ
5: ครับพอส่งตักทุ่งสีที่อยู่เดิมเนาะ
13: แน่ๆๆ
5: โอเคครับพอครับผมได้จัดส่งให้ครับ
13: ครับครับ
5: ครับพอสุขภาพแข็งแรงเด้อ
13: มันบอกใจแรงไอ้ยันเนี่ย
5: จ้าไปกินเหล้าเมืองยี่พ่อ
14: ครับบ้านสุดให้ก่อนครับครับ
15: ครับโทรถามบ้านสุขุนไพ่ก่อนคำสิสร้างกาแฟได้เลยนี่ฮะ
5: ได้ครับพ่อ
15: โทรน้ำมันน้ำลูกบอยละ
5: ครับพ่อ
15: ฟังรายการผมเออบนท่านได้โทรจังเถื่อยังหมางยังบนท่านพร้อมอยู
5: ่อ๋อครับผม
15: อันสิบอกบ้านเด้อวันนี้เด้อ
5: ครับพี่พ่อจะกล้องกาแฟ
15: กาแฟเอา4กล่อง
5: 4กล่อง 1,000 บาทพี่พ่อยังแถม
16: ผ้าถุงลายไทย
15: ผ้าถุงลายไทย
5: ผ้าถุงลายไทยเนาะ
15: เออ
5: ได้ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
16: บุญถัน
15: ส่งพ่อบุญถันเพ็งพา
5: พ่อบุญถันนามสกุลเพ็งพาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ่อ
15: 95/1
5: 95/1หมู่ที่
15: ทะเลหมู่ที่13
5: ตำบล
15: โคกภู
5: อำเภอภูพานนะพ่อเนาะ
15: ครับสกลนคร
5: ได้ครับพ่อครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้สิจัดส่งไปให
15: ้ครับสวัสดีครับ
14: คำครับ
17: สวัสดีค่ะ
14: จ้า
17: หนุ่มบอยใช่ไหมคะ
14: หนุ่มบอยค่ะ
17: หนุ่มบอยอันนี้โทรจากบ้านเลขที่85บ้านน้องแคนน้อยหมู่ 7
14: เลขที่85บ้าน
17: น้องแคนน้อยหมู่ 7
14: หมู่ 7ตำบลอะไรแม่
17: ตำบลบุงคาอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
14: บุงคาอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรคุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะ
17: อันเอาอย่างนี้นะให้มาส่งกาแฟให้คุณพ่อประนอมมังสกันกับยากระสายเส้นคู่กันค่ะ
14: พ่อประนอมมังสกันนะครับ
17: จ้า
14: เอากาแฟกี่กล่องกระสายเส้นกี่กระปุก
17: กาแฟ2กล่องกี่ร้อย
14: 2กล่อง600จ้ากระสายเส้นกระปุกนึง450เป็น 1,050 บาทได้ของแถม1ชิ้น
17: เอากล่องหนึ่งได้ไหมกาแฟน่ะ
14: กาแฟหนึ่งกระใสเส้นหนึ่งก็เป็น800อันนี้จะไม่ได้ของแถม
17: จ้า
14: แต่จะไม่ได้ของแถมนะแม่นะเป็น800บาทนะ
17: จ้า
14: ได้จ้ะได้จ้ะส่งในนามของคุณพ่อประนอมมังสกันนี่เนาะ
17: จ้า
14: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เนาะคุณแม่อะไรเป็นคนสั่งนี
17: ่คุณแม่บัวลอยจ้า
14: แม่บัวลอยของแม่บัวลอยเดี๋ยวลูกจะวงเล็บไว้ด้วยว่าแม่บัวลอยนะครับ
17: จ้า
14: จ้าเผื่อคนโทรหาเขาจะได้โทรหาแม่
17: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะแม่ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงจ้า
17: จ้าอยากซิมดูนะเพราะว่าเจ็บหลังเจ็บแอวน่ะ
14: โอ้เจ็บหลังเจ็บแอวเอาไปกินเลยจะได้มีแรงแนวๆนะแม่บัวลอยนะ
17: ก็แม่ฟังวิทยุทุกวันเลย
14: เด้อแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมล่ะลูกชายเปิดให
17: ้โอ้ฟังเพลงอยากฟังอยู่ค่ะ
14: เพลงอะไรจ้า
17: คิดฮอดตลอดเวลาจ้า
14: จินตลาคุณลาบเนาะ
17: จ้าฝากให้ลูกด้วยนะคะ
14: จ้าขอบคุณค่ะ
17: แค่นี้จ้าขอบคุณค่ะ
5: ครับผมบ้านสุนทรไพก่อนครับครับ
18: ค่ะสั่งยาค่ะ
5: สั่งยาอะไรบ้างครับ
18: กาแฟ1กล่องค่ะ
5: กาแฟ1กล่อง
18: ค่ะใส่เส้น2กล่องค่ะ
5: จะใส่เส้น2กับใส่เส้น2กล่อง900กาแฟ1กล่อง350เป็น 1,250 เอาอะไรแถมครับ
18: ยานวดสุดร้อนค่ะ
5: แถมนวดร้อนนะครับของพ่อร้อยดีดีนี่เน
18: า
5: ะ
18: ค
5: ่
18: ะ
5: ได้ครับพี่ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับพี่อยู่เดิมเนาะ
18: ค่ะ
5: 1250นะครับยอดครับโอเคครับพี่สวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะ
14: บ้านสุนทรไพก่อนครับครับเบาบ่อยครับ
19: โอ้เบาบ่อยบ
14: ่ครับพ
19: ่
14: อ
19: พ่ออยากได้กาแฟ
14: กาแฟพ่อจะกองดีครับ
19: เอา4กล่องครับ
14: 4กล่อง 1,000 บาทเลยนะพ่อเนาะ
19: ครับ
14: ของแถมคุณพ่อรับเป็นอย่างดีครับมีถ้วยกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมนวดมีน้ำมันเขียวมีเสื่อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูครับคุณพ่อเลือกได้1อย่าง
19: เอาครีมนวดนะครับ
7: เอาครีมนวดแล้วพอเนาะร้อนหรือเย็นครับพี่พอมักใส
19: ่ก็สูตรร้อนพอก็ใส่เอาร้อนนี่ละ
7: เนาะถ้าปวดถ้าคืนถ้าปวดมึนชานี่สูตรร้อนจะถึงกว่านะพอนะ
19: ครับครับ
7: ส่งคุณพ่อยังครับ
19: พ่อเคยสร้างกับคุณพ่อวิชัยมุริกาครับ
7: พ่อวิชัยนามสกุลอะไรนะพ่อ
19: มุริกาม
7: ุริกานะพ่อเนาะลิล้อลิงหรือล้อเลือพ่อ
19: ล้อลิงครับ
7: มุริกาบ้านเลขที่เท่าไหร่เฮ้ยลูกขอข้อมูลอีกรอบ
19: เลขที่60ครับ
7: บ้านเลขที่60นะพ่อเนาะ
19: ครับ
7: หมู่ไหนครับพ
19: ่อหมู่8
7: หมู่8ตำบลอะไรจ๊ะพ่อ
19: ตำบลหน้ามะเฟืองครับอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
7: อ๋อหน้ามะเฟืองหนองบัวลำพูใกล้ๆลูกไส้นี่ตัวนี้เนาะ
19: ครับ
7: พู่ไปนี่คำพู่มานี่ให้เฮาได้ครับพี่พ่ออยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่ลูกไส้เปิดให้ครับพอวิชัย
19: ก
7: ็เอาก่อนได้ดีเอาก่อนได้ดีลองมึงดู
19: เอาก่อนยังล่ะโอหักซ้ำเท่าบ
7: ่โอหักซ้ำเท่าบ่ของไก่สอนเรื่องสีบ่พ่อย้อนว่าเจ้าของเกิดมาโดนเลยเท่านี่ติ
19: ครับ
7: โอเคครับอีพอฝากไปทั้งไหนบ่ล่ะ
19: ก็ถือว่าก็ FC แหละครับทุกคนแหละครับพี่น้องที่ถือว่านี่แหละสนับสนุนกาแฟน้ำกัญญาของก่อนค่ำนี่แหละครับ
7: ครับพ่อ
19: ทุกคนทุกท่านครับ
7: ครับพ่อสุขภาพแข็งแรงเด้อครับพ่อวิชัยเด้อการ ส
20: ุนทรีก่อนค่ำ
19: ครับ
7: คร
19: ับ ผม
17: จ้าว่าอยากได้กาแฟก่อนค่ำไหมจ้า
7: เอาจากกล้องค่ะแม่
17: อันพ่อตาเราฟังมิตรยูแล้วว่าเอาพันหนึ่งว่าสั่นมันได้จะกองล่ะ
7: จ้าพันหนึ่งได้ไอซีกองครับแล้วก็มีของแถมหนึ่งชิ้นอีตาแล้วเสียวยังแถมมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีครีมหนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ำมันเขียวค่ะแม่ของแถม
17: โอ้เอาน้ำมันเขียวก็ได้ของแถม
7: แถมเป็นน้ำมันเขียวเนาะแม่เนาะ
17: จ้า
7: ได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณแม่แน่
17: อย่าไอเอามาอันพอสมดีดีสงข้ามจ้า
7: พอสมดีนามสกุลดีสงข้ามเนาะแม่เนาะ
17: จ้าบ้านเลขที่143
7: 143
17: หมู่ที่4
7: หมู่4
17: ตำบลนามะเฟือง
7: นามะเฟืองอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเนาะแม่เนาะ
17: จ้า
7: ใช่เลยครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
17: จ้าเก็บเงินปลายทางมันมอจ้า
7: เก็บปลายทาง 1,000 บาทบ่มีบวกเพิ่มครับ
17: จ้าจ้า
7: จ้าอีแม่ขอบคุณหลายๆครับสุขภาพแข็งแรงเด้อ
17: จ้าจ้า
7: ครับสวัสดีครับ
21: แม่คำปอน
17: จ้า
22: ถ้าอันสร้างกาแฟเนี่ยค่ะ
7: กาแฟจากกองจ้าแม่
22: เอาซีกองคือเก่าล่ะค่ะ
7: กาแฟซีกอง 1,000 บาทเนาะอีแม่ยังแถม
22: เอาอันน้ำมันนวดนั่นล่ะค่ะ
7: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
22: สูตรร้อนค่ะ
7: แถมหนวดร้อนนะแม่เน
22: า
7: ะค่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้ครับแม่เด้อ
22: ค่ะ
7: จ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม่สวัสดีครับ
22: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อจ้านี
7: ่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
22: อย่าสั่งยาคอยให้เพื่อนคอยเพื่อนโทรหาให้โทรเป็น
7: เจ้ามีโทรศัพท์บ
22: ่มีอยู่ถ้าสายเพียงนี้แหละก็วางโทรมาเป็นมีแต่รับเป็นมีชื่ออ
7: ืมได้ครับ
22: ยาหนังเอายาสมุนไพรเอาอ่อนเอาแท้สองเอาสุกเจ็บอีกแก้ปวดไหมอันนี้ยังแก้ปวด
7: กระสายเส้นกับน้ำมันนวดครับ
22: บวเอากระสายเส้นกับเอากระสายเส้นกับยังกับกาแฟนะกับกาแฟสองกล่องกาแฟสองกล่องกระสายเส้นกล่องกระสายเส้นกล่องหนึ่ง
7: กาแฟสองกระสายเส้นหนึ่งนะครับเนาะ
22: จ้าเป็นกี่บาทเป็นเท่าไร
7: เป็น1,050 บาทครับ
22: เงิน1,050 บาทมีหน้าตื้มมาหนิแถมยาหนวดบ
7: ่มีครับ
22: ยาหนวดติให้ยัง
7: ครับสิเอาเป็นหนังแหละครับได้เลยมีน้ำมันหนวดมีสบู่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
22: สิเอายังโอ้น้ำมันหนวดน้ำมันหนวดท่านเอาเย็นเด้อเอาสูตรเย็น
7: ครับผมแถมหนวดเย็นนะครับแจ้งซื้อที่อยู่ได้เลยครับตรงคุณหยังครับ
22: แม่ท้องใบเล้ากัน
7: แม่ทองใบนามสกุลเหลาปันเนาะแม่เนาะ
22: จ้า
7: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่
22: บ้านเลขที
23: ่เลขที่53
22: เลขที่53
7: หามู่3ตำบลหยังครับแม่
22: กุ้งเก่าตำบลกุ้งเก่าอำเภอท่าคันธู
7: กุ้งเก่าอำเภอท่าคันธูจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะแม่เนาะ
22: จ้า
7: จ้าจ้า
22: บ้านนั้นบ้านโน้นบักคาด้วยจ้า
7: ได้ครับได้ครับเบอร์โทร
22: มาติดต่อ ค่ะเขาอนไหนพออันได
1: ้ไปซื้อบ้านไป
20: ครับผมสามบนกรุงมูสามหรือมันก็ที่ซื้อมูบ้านแหละครับผม
1: เออก็อันมันนุ่นบักคานี่แหละ
20: จ้ามูสามมันก็แทนซื้อบ้านนุ่นบักคาแหละครับมูสามตำบลกรุงเก่าเนี่ยก็คือมูนี่เขาเอาแทนชื่อหมู่บ้าน
1: จ้าจ้า
20: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: อันมันเคยฟังเลยว่าอันบ่บอกบ้านบอกตะมูเนี่ยมันหลายบ้านหลายมูเขาผันว่า
20: เออซุ่มคนทรงให้ทั้งคนมันกระปึกครับ
1: จ้าจ้า
20: จ้า
1: จะเอาจะตัดสายจะตัดสายข่อยน้ำแน่ขันแล้วเหรอ
20: ได้ครับ
1: ขอรับขอตอนเทปว่าเป็นขอรับเป็นด้วยเชื่อ
20: รับเป็นอยู่เนาะยามเขาโทรหาอีเมลรับเป็นอยู่เนาะ
1: จ้ารับเป็นอยู่
22: แต่ว่านี่ได้
1: ได้ดักมือจ้าม
20: ืออื่นก็ได้ของแล้วครับแม่รอรับสายคนทรงเนี่ยมืออื่นเด้อ
1: แต่ว่าวันที่โทรตะวันได้เก่าโต
20: จ้าจ้ามือนี่ครบแล้วเนาะแม่เนาะโอเคเดี๋ยวลูกใต้จัดตัวเด้อจ้า
21: อีเมลบ้านทางไอคอนทำครับ
23: ฮัลโหลจ้าว่ากาแฟเปลี่ยนเพิ่นว่าเพิ่นกินแล้วจีบน้ำตาลเพิ่นลดแม่จ้า
21: ครับผมเอาจากกล้องครับ
23: กล้องละเท่าไหร่จ้าที่กล้องเท่าไหร่ค่ะ
21: ตีกล้อง 1,000 ครับมีของแถมพร้อมครับ
23: โอ้ถาม2กล้องได้บ
21: ่2กล้อง600บาทครับ
23: โอ้ตีกล้อง 1,000
21: จ้า
23: จ้า
21: เอาจากกล้องจ้ะ
23: เอาจากเอาตีกล้องก็ได้
21: กี่กล่องเนาะของแถมแม่เอาเป็นยังเป็นแก้วกาแฟเป็นสบู่เป็นครีมนวดเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนู
23: เอาเป็นเอาเป็นผ้าขนหนูก็ได
21: ้ผ้าขนหนูเนาะส่งคุณแม่ยังครับ
23: คุณแม่ทองวันสอนโพ
21: แม่
23: ทองวัน
21: ทองวัน
23: จ้า
21: สอนโพ
23: จ้า
21: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่
23: บ้านเลขที่67 67
21: หมู่ที่
23: หมู่3
21: 67หมู่3ตำบล
23: ในเมืองอำเภอเวียงเก่า
21: ตำบลในเมืองอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นบ่แม่
23: จ้าจังหวัดขอนแก่นจ้า
21: โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกใต้จัดส
23: ่งเก็บเงินปลายทางสิจ้า
21: เก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มครับ 1,000 ทวนนะแม่นะ
23: จ้าเมื่อใดเนาะสิฮอดล่ะทุกคน
21: น่ะคือขึ้นกะฮอดล่ะครับแม่
23: จ้าจ้า
21: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่ทั้งวันครับ
23: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
21: สวัสดีครับแม่ประจอนครับ
24: แม่อยากได้กาแฟ
21: กาแฟกี่กล่องจ้า
24: สี่กล่อง
21: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทไม่เอาอะไรแถม
24: เอาก
21: ระ
24: ใสเส้นสอง
21: กระใสเส้นสองครับเป็น 1,900 บาท
24: แถมกาแฟไม่ได้อะ
21: ได้ครับได้ครับสำหรับแม่ประจอนเดี๋ยวลูกแถมกาแฟให้นะ
24: จ้า
21: ได้ครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะแม่ประจอนนะ
24: จ้า
21: ครับครับสวัสดีครับแม่
24: จ้า
21: จ้า
25: อะไรก้อนคำครับ
21: สวัสดีครับ
26: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
25: ครับผม
26: สั่งยาสั่งยาเนี่ยค่ะ
25: ได้ครับเอาไหนแน่ครับ
26: เอาไหนได
27: ้ยาอันสายตาบำรุงสายตาละละ
25: บำรุงสายตาคุณแม่เอากี่กระปุกจ้า
27: แม่ปานีแก้วคาดเอากระปุกเดียวค่ะ
25: หนึ่งกระปุกนะครับส่งคุณแม่อะไรครับแจ้งชื่อได้เลย
27: ปานีแก้วอัคฮาดค่ะบ้านโพไซค
25: ่
27: ะ
25: ใจใจเย็นๆครับแม่ครับเดี๋ยวให้ผลจดก่อนนะครับแม่ปานีแก้วอัคฮาดบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
27: 41
25: 41หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
27: หมู่ที่3
25: หมู่3ตำบลอะไรจ้า
27: ตำบลน้องกวาง
25: อำเภออ
27: ำเภอบ้านม่วงค่ะ
25: อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้นะแม่นะ
27: จ
25: ้าจ้าจ้าเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
27: จ้า
25: ครับสวัสดีครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณ
28: ค่ะสวัสดีค่ะก้อนคำเอ้ย
25: ครับ
28: เบอร์ดีเบอร์อารมณ์ดีเบอร์กินดีแซ่บกาแฟก็ดีสั่งกาแฟสี่กล่องนะคะ
25: กาแฟสี่กล่องแม่เอาอะไรแถมจ้าแม่จ๋า
28: เอาผ้าขนหนูค่ะเอาสีชมพูดู
25: สีอะไรนะแม่
28: สีชมพู
25: เอาสีชมพูป้าคือเอาสีท่านสมัยเน
28: ี่ยโอ้ยกระตาหิ้วไปจังหันแต่ยังเอากระตาสีชมพูแล้วสาวบุฟี่ฮะ
25: ป้าโธ่นี่ของแขก
28: ชมพูมั้งผ้าเส้นมือผ้าเส้นมือกับสีชมพูค่ะชอบสีชมพู
25: มันค่อยสดใสนะแม่เนาะสีชมพูมันดูสดใสนะแม่เนาะ
28: นะมันสดใสเพื่อมันจะเก่ากับพอดีฉันเอาเก่าแล้วทำเป็นเก่าโพดอันผ้าสีชมพูแล้วก็เออแล้วก็เอาสีกล่องเนาะอ้ามันได้เจอมือมืออื่นมือที่จะฮอดบ
25: ่จ้ามืออื่นก็ฮอดค่ะแม่มืออื่นก็ฮอดแม่เด้อ
28: ฮันฮอดย้ายยามือจะฮอดก็ได้ดอก
25: จ้า
28: เงินได้มากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพ่งกับช่างหนุ่มเนี่ยค่ะ
24: เนี่ยช่างกาแฟเนี่ยลูก
25: ครับแม่กาแฟเอาจะกล้องค่ะแม่
0: เอาสี่กล่อง 1,000 นึงแม่ลูก
21: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทที่แม่เอาหยังแถม
0: เอาอันย่ามองสูตรเย็นแม
21: ่ครับแถมนวดเย็นเนาะแม่เน
0: า
21: ะ
0: เอาที่อยู่แม
21: ่ได้ครับส่งคุณแม่อะไรจ้า
0: แม่พิมพ์จันทร์ประตังฐานี
21: แม่พิมพ์จันทร์บ่
0: แม่
21: แม่พิมพ์จันทร์ปะจังปะยังก่
0: อปะตังฐานี
21: ปะตังฐานีเนาะแม่เน
0: า
21: ะ
0: จ้
21: าหมายเลขอะไรจ้าแม่
0: 302
21: 302หมู่ที
0: ่หมู่หนองบ้านหนองโน
21: ตำบล
0: หนองโน
21: อำเภออ
0: ำเภอหนองโน
21: อำเภอหนองโนจังได
0: ๋อำเภอเมืองแม่ลืมมันต้องเมืองลูก
21: อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเหรอแม
0: ่จ้า 44,000 ลูก
21: ได้ครับแม่ครับเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
0: จ้าลูก
21: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อ
0: จ้า
21: จ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม
0: ่จ้าสวัสดีลูก
21: สวัสดีครับแม่ครับ
0: สวัสดีจ้า
21: ครับบ้านสวนให้ก่อนค่ำครับ
2: เป็นสร้างอันหนึ่งบอลลูนสายตาเนี่ย
21: ครับแม่ไพบูลเอาจักกระปุกครับแม่
2: อ
21: ัน
2: มันสองกระปุกมันอันพันสามมันบอก
21: จ้าสองกระปุกพันสามได้ของแถมครับแม่จ้าอีเม
2: ลสองกระปุกร่องบางคนอ่ะสองกระปุกร่องบางคนก็ได้หรอกเนาะ
21: ได้ครับแม่อีเมลยังแถมจ้ะมีน้ำมันนวดเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูสบู
2: ่เอาสูตรร้อนนะบางดูขาคือก็ปวดนั่นเศร้าจะเอาสูตรเย็นมาหรอ
21: เอาสูตรร้อนไปใส่แม่คันมองไหนมันปวดนวดสูตรร้อนเด้อค่อยๆนวดค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเด้ออย่าตัว
2: นี้มันมันนวดเข้านี่แม่มันก็จะปวดเพราะเศร้าแต่เดือนนี
21: ้ครับแม่เอาลองเอาไปกินลองเบิ้งโมเมนต์ไหนไอ้นั่นบ่ไอ้น้ำมันไขข้อเบิดบ่แม่มันรันบ่มันรันกดกดแกะแกะบ่
2: อันเนี้ยมันทุกอันขาเขาห้าแค่ปัดปัดอยู
21: ่โอ้นั่นแหละแม่ครับไอ้น้ำมันไขข้อเขาเสื่อมคอลลาเจนมันเบิดอีแม่ก็กินกาแฟคู่ไปน้ำเด้อ
2: กาแฟก็กินชั่วโมงเด้อแม่กินมื้อละสองแม
21: ่ได้ครับได้
2: กาแฟ
21: มันค่อยคู่ไปจากมันรันปัดปัดมันก็สิเศร้าเจ็บมันก็สิค่อยไปได้มาได้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับแม่นั่น
2: เพราะว่ากระดูกมันก็ทุ
21: กกระดูกเขามันสัมผัสกันเองไม่เลยเห็นไหมแม่ปวดครับสาเหตุอ่ะ
2: อุ้ยไปเอ็กซเรย์บนเขาบอกว่ากันเนี่ยอักเสบได้บ่
21: อยกล้ามเนื้ออักเสบแต่ว่าขันลั่นก็เก็ดๆนี่มันน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่ว่ามันอาจจะมีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะแม่เน
2: า
21: ะ
2: มันปวดขึ้นมาหาแขนตรงเห็นไหมขาตรงเขาเห็นไหมล็อกมาขาแม
21: ่อ๋อครับแม่กระสันอาจจะเป็นอาการอักเสบร่วมเอาน้ำมันนวดไปนวดได้แม่เด้อสุดร้อนเด้อ
2: แล้วมาสูดร้อนไปร่างบังแน่สันดงมันสูดเย็นกับท่านหัวบวกนวดเยอะนี่ล่ะ
21: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้
2: จะได
21: ้ครับแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนไหนบ่บักลาเปิดสู้ฟัง
2: อันเอาสาวแหล่ฟังเนี่ย
21: สาวแหล่บันหน้าบ่ได้เปิดด่วนเลยเด้อนะแม่เนาะ
2: จ้าร่อง
21: โอเคครับแม่ขอบคุณครับแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่ไพบูลย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแม่ภาวินีครับสวัสดีครับแม่ภาวินีครับ
4: สวัสดีจ้าบอย
3: จ้าแม
4: ่อันทรงกาแฟมาอีกแม่กล่องนึง
3: เอาอีกกล่องนึงนะแม่เนาะ
4: จ้า
3: แม
4: ่เงี้ยเรียนไว้ใจออก
3: ได้ครับแม่ที่อยู่เดิมเอาทีละกล่อง
4: อ่ะลูกขอรูปนั่นแน่เด้อ
3: ขอรูปดีเจด้วยนะแม่เน
4: า
3: ะรอบนี้เน
4: า
3: ะ
4: จ้าอย่างฟังกูมือถามว่ามีท่านมีเงินคือเขากินน้ำ
3: ได้ครับอีเมลเอาตามกำลังเฮาล่ะแม่สิ
4: จ้ายังว่าฟังอยู่โอ้อยากกูมือได้ยังอยากไล่
6: รักพ่อรักแม่ธรรมชาติรักก็สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน